0: มอเวนเจอร์เลยอ่ะ
1: ถ้าจะเทียบแบบธรรมะปราบอธรรมก็พอจะไหว
2: ถามที่ตอบตอบที่ถามผู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ื่อเมืองไม่ใช่คำตอบหลายคนก็เลือกจะกลับบ้านเกิดเพื่อหาทางรอดให้ชีวิต
1: ก็ทำงานก่อสร้างครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนในชนบทจะไม่มีความรู้กันก็จะไปทำงานก่อสร้างทั่วไปนั่นแหละ
2: ทีนี้ว่าผมด้วยความคิดที่อยากจะสร้างอนาคตให้กับลูกๆนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัท
3: เราก็คิดว่าอย่างเงี้ยเราเป็นลูกน้องเขาเราก็จะอยู่แค่นี้ใช่ป่ะเมื่อไหร่เราจะอิสระสักที
0: แต่การกลับบ้านก็เหมือนนับหนึ่งใหม่คนใช้สถานที่แห่งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านเกิดมีชื่อว่าศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิริจุดเริ่มต้นของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรเกิดขึ้นเมื่อนางจรัสสีจินดาสงวนได้น้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวน91ไร่2งาน44ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่สนใจการเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2550ว่าส

0: ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรโดยมีการแบ่งสัดส่วนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับราษฎรเต็มพื้นที่ทั้ง91ไร
1: ่ถ้าถามว่าสมัยเลย30 30 30แล้วก็10ก็คือปัจจัยเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้ำเรามีบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในพื้นที่เรื่องของข้าวรองลงมาจากเรื่องน้ำก็คือ30เหมือนกันก็ใช้พื้นที่การทำเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็แปลงผู้สนใจได้มาเรียนตัดพันธุ์ปนเรียนการปลูกข้าวรู้จักพันธุ์ข้าวว่าคอข้าวเป็นยังไงรวงข้าวเป็นไงใบธงเป็นไงดูว่ามันคือพันธุ์อะไรปนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็30อันที่3ก็คือจะหลากหลายนิดนึงก็คือมีแปลงผักแล้วก็สมุนไพรและที่สำคัญขาดไม่ได้คือไม้ดอกไม้ประดับแต่10สุดท้ายนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คืออาคารจริงๆมันต้องเป็นบ้านเนาะถ้าเป็นของชาวบ้านก็คือบ้านแต่ของเราคืออาคารที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็รูปอันนี้จะเป็นพื้นที่ในการแบ่งของเรา
2: ศูนย์พัฒนาการเกษตรสิรินธรที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยจุดประสงค์จะเป็นการพัฒนาก็ดีหรืออะไรก็ดีให้เป็นลักษณะถ่ายทอดความรู้ด้วยอยู่ตลอดเวลาเลยจะมีเรื่อง knowledge oriented หรือทอดความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะพอเราเข้าใจเรามีความแน่นะครับถ้าแจกปลาวันนี้กินปลาหมดตัวมันก็จบนะครับจบวันนี้ก็ต้องให้ตัวใหม่ต่อไปแต่ถ้ามีความรู้เราก็จะไปเลี้ยงปลาได้เราไปหาปลาได้เราไปผลิตเป็นการช่วยแบบยั่งยืนจริงๆ
0: ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดประตูต้อนรับผู้คนทุกวัยทุกอาชีพไม่เว้นแม้กระทั่ง
3: วันนี้เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนการที่ตัดสินใจเลือกมาที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของการผลิตอาหารเนี่ยนะมันก็ไม่พ้นการเกษตรโรงเรียนเราในระดับประถมเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนนะครับได้ปลูกผักบ้างเพาะเห็ดบ้างเลี้ยงปลาบ้างส่วนระดับชั้นอนุบาลเนี่ยในสังกัดเราเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของโครงการปลูกผักรักโลกนะครับให้เด็กน้อยๆนะเราก็มีพื้นที่ปลูกผักเล็กน้อยให้เด็กเชื่อว่ามันก็จังไมโครชิปเนาะในสมองเขาในวันข้างหน้าเนี่ยคืออะไรจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราต้องรับประทานอาหารทุกวันนะครับการมาเรียนรู้ในเรื่องของแหล่งผลิตอาหารเนาะการดูแลคือไม่ใช่ผลิตอย่างเดียวแล้วดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพไปในตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานะอยากสร้างตรงนี้ให้เกิดกับลูกหลานเราครับ
1: ว่าถ้าใครเข้ามาต้องบอกว่าคือเราไม่ได้ปิดกั้นว่าต้องเป็นนักเรียนหรือต้องเป็นแค่เฉพาะเกษตรกรนะคะ
4: น้ำเด็กที่บ้านแล้วก็ลูกสาวน้ำอย่าเด็กนะ
5: ติ๊กดูเนี่ย
2: กิจกรรมการเกษตรนั้นมีแสดงอยู่ในศูนย์การเกษตรสิรินธรนี้พิจิตรเนี่ยนะครับอย่างครบถ้วนเลยเพราะนั้นแต่เป็นระยะตามฤดูกาลนะครับก็จะมีประชาชนเข้ามาฝึกอบรมแล้วก็ฝึกอบรมที่นี่ดีอย่างคือไม่ได้ฝึกอบรมในห้องเรียนนะครับ learning by doing คือหมายความว่าเรียนครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานมันจำเป็นต้องมีความรู้ก็เข้าไปฝึกอบรมได้นะครับเพราะนั้นรับฝึกอบรมคนอย่างทั่วถึงเลยแล้วบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่น้ำท่วม
0: ภารกิจหนึ่งของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรก็คือการให้ความช่วยเหลือแก่ประ

0: ชาชนในกรณีประสบภัยธรรมชาติ
1: ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยทางชุมชนของเราเทศบาลของเราเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำมันเข้ามาท่วมบ้านท่วมอะไรหมดเลยแล้วนี่เราก็เสริมคันดินขึ้นมานะครับเสริมคันดินขึ้นมาแล้วทีนี้มันเป็นดินที่เสริมมาใหม่นะฮะแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึงก็ปรึกษามาดินทรแนะนำว่าถ้างั้นให้มาขอย่าแปลกของสุนชัยเหลือจะทำไม่ให้แล้วก็จะไปบอกให้ว่าจะปลูกตรงไหนยังไงอันนี้คือที่ต้องมาขอสุรินทร์เนี่ย
0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสุรินทร์จะนำผลผลิตทางการพิษไปจำหน่ายเพื่อให้คนในชุมชนได้บริหารย่อมเยา

0: สวัสดีค่ะมีกวางฟักมีข้าวต้มมัดด้วยนะคะมะม่วงแช่อิ่มงานคืองานสาธิตปัญหาคือสาธิตแล้วมันมีผลผลิตขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวโครงการเราก็ใส่ถุงธรรมดาถ้าใส่แพ็กเกจดีๆได้ไหมได้แต่ต้นทุนสูงผักเรากับผักตลาดคุณภาพไม่เหมือนกัน 1. ราคาย่อมเยาและ 2. ก็คือมันสดและใหม่และ 3. มันมีการเก็บได้นานกว่าคือการที่เราซื้อผักตลาดเนี่ยผักตลาดบางทีมันก็ไม่ใหม่เนาะเอาไปปั๊บมันก็เริ่มอาจจะเสียได้ง่ายและที่สำคัญเวลาเขาเน่ามันจะเคมีเนี่ยที่เป็นผักตลาดจะกลิ่นแรงมากเวลามันเน่าแต่ผักของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างเขา
1: และนี่คือภารกิจในการให้ความรู้และช่วยเหลือราษฎรในทุกๆมิติจรินทรเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้และสามารถพึ่งตนเองได
2: ้เมื่อสมัย 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็เป็นที่กันดารนะครับแล้วก็ฤดูกาลคือแล้งมากนะครับแล้วก็จะไม่มีต้นไม้เลย
1: เพราะความแห้งแล้งของพื้นที่ทำให้ชิดปานพลอยเข้าไปใช้แรงงานในกรุงเทพแต่ยิ่งทำไปชีวิตและนั่นทำให้เขาเลือกหันหลังกลับบ้านเกิด
2: ที่นี่เกษตรกรจะทำนาอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยไม่มีอาชีพเสริมอะไรเลยสมัยก่อนนะแล้วก็พอถึงเวลาทำนาก็กลับมาทำนาช่วงหน้าแล้งก็ว่างงานก็ไม่ได้ทำก็ต้องตื่นเช้าก็คือต้องไปทำงานคือมีอยู่อย่างเดียวก็กลับมาพักผ่อนเอาแรงไว้ทำพรุ่งนี้ต่อไปแถมก็ต้องอดอย่างอยู่ดีเพราะว่าต้องซื้อเขาทุกอย่างครับพอหาเงินได้มาก็ต้องเงินเหลือกับบ้านเหมือนเดิมก็เลยผมก็เลยต้องหันเหกลับบ้าน
1: ชิดลงมือแก้ไขความแห้งแล้งของดินโดยเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร
2: การเรียนรู้ตรงนั้นถามว่าก็คือเหมือนก็มีวิทยากรมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแต่เราเป็นภาคประชาชนเข้าไปก็คือมีการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ไม่รู้ว่าก็คือต่างคนต่างให้ก็นับก็เราก็จะมีกิจกรรมบ่อยๆผมก็จะเข้าไปเรื่อยครับ
1: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ชิดปานพลอยสามารถเปลี่ยนดินเลวเป็นดินดีเหมาะสำหรับการทำการเกษตรผ

0: ครัวให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปรับจ้างในเมืองอีก
1: ดินที่เสียงภายใน1ปีนะครับดินดีดีมากเลยแล้วดินร่วนซุยหันกลับมาทําข้าวนี่ปีนั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยตั้งแต่วันนั้นถึงปัจจุบันก็ยังใช้อินทรีย์ตลอดคือไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยตั้งแต่เราปรับดินตรงนั้นขึ้นมาเมื่อตอนนี้มันมีครบทุกอย่างที่เราจะกินคือเหมือนก็เป็นตลาดนึงเลยนะพูดง่ายๆถ้าเดินลงไปในสวนผมนี่จะมีของกินทั้งหมด
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้การเลือกหันหลังกลับบ้านเกิดในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ผมคิดว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจกลับมาก็คงจะก็สู่สภาพนี้พูดง่ายๆก็คืออย่างนี้อย่างอยู่ง่ายคือแบบสบายเราจะทำอะไรก็ได้เราอยู่ในชนบทเราอากาศดินฟ้าอะไรก็ดีอากาศก็ดีไม่ต้องไปแออัดไม่ต้องไปแจ้งขึ้นมาก็นั่งรถไปทำงานแออัดอยู่ในนั้นมลพิษต่างๆแล้วอยู่ตรงเนี้ยมันสะดวกสบายคิดว่าเราตัดสินใจถูกนะ
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่การเกษตรของชิดได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ย่อยของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรที่ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้คนในชุมชนและรวมไปถึงคนไกลบ้านที่เลือกหันหลังกลับบ้านเกิดเช่นเดียวกับเขา
2: ผมเนี่ยตอนนั้นทีนี้ว่าผมด้วยความคิดที่ครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัทก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะครับพอลาออกจากงานมาเราจะสร้างตัวเองให้มีอยู่มีกินยังไงสุดท้ายผมก็มาเจอพี่ชิดช่วง8ปีที่แล้วนะครับก็เลยได้มาเพราะนั้นแล้วอดีตกับปัจจุบันมันก็ต่างกันนะครับความสุขมันต่างกันแน่นอนแล้วที่สำคัญน่ะความสุขที่มันถาวรนะครับมันคือความสุขที่เราสร้างขึ้น
3: แต่ก่อนก็ทำงานบริษัทที่นิคมบางปะอินนะจ๊ะพอคราวนี้ก็ทำมาเรื่อยๆ20ปีก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วเหมือนแบบทำงานไปเช้าเย็นกลับเข้ากะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเริ่มแบบอายุก็เยอะแล้วพอลูกหลานเข้ามาทำงานก็ป้ายายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะหาความมั่นคงให้กับแบบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าจะไม่ทำแล้วโรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเบื่อแล้วมันทำนานมากจริงๆนะนี่คือแบบก็พยายามหาทางออกเนาะว่าเราเป็นลูกน้องเขาเราก็จะอยู่แค่นี้ใช่ป่ะเมื่อไหร่เราจะอิสระทันทีอะไรอย่างเงี้ย

0: โหความสุขมากอยากออกมาอยู่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเราก็นอนแล้วเราก็ตื่นแต่เช้านี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากๆเลยนะแล้วเราไม่แบบตอนทำงานเนาะเราจะต้องกินกาแฟอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไปทำงานเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกินกาแฟอะไรเงี้ยแค่ทำงานอยู่ในร่มเราก็เปิดวิทยุฟังอะไรเงี้ยว่ามันมีความสุขจริงๆเพราะแบบไปทำงานอดหลับอดนอนเราไปลุกเซ็นชื่อแล้วนะเข้าห้องน้ำกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรากดระเบียบขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอมาอยู่อย่างงี้โอ้โหสุดยอดละ
1: หากชีวิตที่ดีขึ้นคือสิ่งที่คนไกลบ้านเลือกหวนกลับบ้านเกิดได้รับความมั่นใจในอาชีพเกษตรกรของตนเองก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพชรอ่อนจันทร์ชายหนุ่มผู้หลงใหลการเกษตรมาตั้งแต่จำความได้และมีได้อยู่กับธรรมชาติที่บ้านเกิดของตนเอง
2: ชอบเรื่องเกษตรตั้งแต่

เมื่อมีวันหยุดเนี่ยเราจะไปอยู่บ้านปู่บ้านย่าเพราะที่นั่นน่ะคือเขาจะปลูกผักไว้กินกันเองปลูกผลไม้กินกันเองครับมันทําให้เราความรู้สึกว่าความอบอุ่นความใกล้ชิดมันมีมากกว่านะครับจึงทําให้เราฝักใฝ่ทางโน้นไปทางเกษตรเกิดประกายเกิดการมองเห็นว่าการจะจัดรูปพื้นที่เรายังไงทำยังไงให้เราอยู่กับธรรมชาติได้มากที่สุดแล้วบางทีเรามีพื้นที่จำกัดเนี่ยให้เราสามารถเพราะสุนชัยอ่ะคือมีต้นแบบคือเขาทำให้เราเห็นเขาไม่ได้พูดหรือว่าเล่าให้เราฟังอย่างเดียวแต่เขาพาเราไปดูของจริงคืออย่างที่สุนชัยจัดระบบไว้นะครับว่าคือโซนนี้นะสามารถแบ่งพื้นที่แบบนี้ได้จัดแบบนั้นได้แบบนี้ได้แล้วเราเอามาปรับใช้กับบ้านเราคือเราไม่ได้เอาเขามาทั้งหมดแต่เราไปดูแบบแนวคิดเขาแล้วก็เอามา

0: ถามว่าเคยรู้สึกว่าเลือกผิดไหมผมว่าไม่นะครับผมคิดว่าผมมาถูกทางด้วยซ้ำถูกทางดีกว่าพวกที่คือต้องเข้าตามเวลา2โมงเลิก5โมงแต่ของผมเนี่ยอิสระวันนี้เหนื่อยไม่อยากทำนอนเป็นนายตัวเองครับคือขยันมากได้มากขี้เกียจเหนื่อยพักก็ได้ไม่มีใครว่าเรามันเป็นอาชีพที่เหมือนว่ามันเป็นนายของตัวเองไม่ต้องมีใครมากดดันเราถ้าเราทำดีงานเราก็ไม่ขาดเราขยันเราก็ได้เยอะเราขี้เกียจเราก็ไม่ได้ถ้าอย่างเนี้ยเราขยันใช่ไหมครับเรามาถากหญ้าถากป่าเก็บผักบุ้งไปขายเราก็ได้ตังค์กลับบ้านแล้วครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปลงทุนอย่างพวกเนี้ยอย่างปลาเนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยคือถึงเวลาก็ออกลูกเองอย่างเราปล่อยคือเราก็เลือกพันธุ์ปลาอย่างเช่นเลี้ยงปลานิลเนี่ยนะครับปลานิลปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันจะขยายพันธุ์เองทุนเนี่ยก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับก็ไปขอจากศูนย์ชัยแหละมาขอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแล้วก็มาขยายพันธุ์ที่บ้านเราอย่างฝรั่งเนี่ยถึงฤดูกาลผมก็จะมีฝรั่งกินพอหมดฤดูกาลฝรั่งมีมะม่วงมีโอเนี่ยครับมีกินทั้งปีแล้วมะนาวอ่ะในจังหวะที่ลูกแพงลูกละ5บาทถามผมเดือดร้อนไหมผมไม่เดือดร้อนผมมีมะนาวแค่1ต้นเนี่ยผมพอกินแล้วภายในครัวเรือนผมความสุขมันคืออิสระ1เลยคืออิสระ2ได้อยู่กับธรรมชาติไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งกับเวลาแข่งกับผู้คนแข่งกันแย่งหายใจแข่งกันแย่งหาเงินแข่งกันทุกอย่างผมไม่ชอบแข่งนี่คือความสุขครับ
1: พวกคุณไม่อยากในอยู่ในเมืองอยู่แล้วโผล่ไปก็อากาศก็ไม่มีหายใจวันนี้แถมความร้อนมาอีกทุกข์เว้ยแต่เดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านนี่แสงสีแต่ว่าชีวิตถ้าไม่รอดนะเงินก็ใช้เดือนจดเดือนแต่พอโควิดเจ็บตัวคราวนี้พอกลับมาให้ชีวิตมันเดินอยากกินอะไรก็เดินลงหลังบ้านเดินลงหลังบ้านมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยแล้วก็บวกลบคูณหารแล้วก็บอกว่ามันมีความสุขสมประโยชน์นะครับตามที่พระองค์ได้ทรงหวังไว้เนี่ยแล้วก็ดีใจว่าปีหนึ่งก็สนใจเข้ามาดูงานเข้ามาฝึกงานนะครับผลิตกระจายความรู้ออกไปด้านนอกเนี่ยอย่างกว้างขวางผมคิดว่าศูนย์นี้ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งของชัยพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนาที่มีมากมายประเทศนั้นก็ได้ทำงานให้กับสังคมนะครับได้ไปส่งประโยชน์สุขต่อไปเนี่ยอย่างครบถ้วนตามที่มีพระราชประสงค์ไว้เนี่ยครับ

0: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
1: เป็นเจเนอเร
2: ชั่นเมื่อก่อนแม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นรัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
5: ฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านบาทให้พวกเราอยู่เสมอ
6: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
7: ผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
8: มาช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
6: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
10: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
11: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
12: ที่ City Iceberg เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
11: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามนักได้ไหมน่าอัพาน
12: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติ
13: เท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
11: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
12: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าเชื่อผู้ใดตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
14: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าเราอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะภาพด้วยอ
12: ่ะเราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะคือตั้งยาวไกล
15: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
11: ครูก็พูดได้
15: ครู
11: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
14: ่ไม่มีใครเพอร์เฟค
16: ใช่ภูเขาน้ำแข็งมันกว้า

0: ญมากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณที่ว่า
1: ผมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง 10

0: สามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ดิน
1: จากกรุงเทพวันนี้กัสจะพาทุกคนไปรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของภาคอีสานดนตรีสามารถสะท้อนวัฒนธรรมรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนได้โดยเราจะเห็นได้จากสำเนียงเพลงบทเพลงและลักษณะของเครื่องดนตรีอย่างภาคอีสานก็จะมีการบรรเลงที่รวดเร็วคึกคักกระชับและสนุกเนื่องจากทางภาคอีสานเนี่ยนะคะมีอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเมื่อถึงเวลาหน้าฝนชาวอีสานก็ต้องรีบทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเครื่องดนตรีจึงไม่สวยงามประดิษฐ์ขึ้นอย่างง่ายได้ในท้องถิ่นและที่กัสเกริ่นมายาวขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้กัสจะพาทุกคนมารู้จักกับวงโปงลางวงดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานกันค่ะ
2: วงโปงลางเนี่ยเกิดขึ้นราวๆปี2515
3: ค่ะ
2: โดยพ่อเพื่อนฉายรัศมีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีอีสานคนแรกน
3: ะคร
2: ับซึ่งแกครับก็พัฒนาเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งชื่อว่าโปงลางจริงๆจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการตีไล่นกไล่กาอยู่ตามทุ่งนาอะไรเงี้ยครับเป็นโปงอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บแกก็เลยนำมาเรียงกันเป็นรูปถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยคือแกย้ายมาจากฝั่งประเทศลาวของเราแกก็เป็นพวกนี้อยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แกมาพัฒนาจาก5เสียงให้เป็น7เสียงแล้วก็นำเครื่องดนตรีต่างๆของอีสานไม่ว่าจะเป็นพินแคนซอบวดกลองอะไรเงี้ยนำมาเล่นด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นวงนี้ขึ้นแล้วก็เลยคนก็เลยเรียกกันว่าเป็นวงโปงลางเพราะยุคนั้นไม่มีเครื่องไฟฟ้ามันเสียง
3: ก็จะเหมือนกับเป็นการค่ะแสดงว่าการที่เราจะนิยามว่าวงไหนคือวงโปงลางก็คือต้องมีเครื่องดนตรีชนิดที่เรียกว่าโปงลางอยู่ในวงใช่ไหม
2: จริงๆไม่ได้แกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวงโปงลางแกก็เรียกว่าเป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน
3: พื้นบ้านอีสาน
2: แต่เราอ่ะก็คือยอมรับในวงการเองว่าเป็นวงโปงลาง
3: เหมือนคนรุ่นหลังมานิยามเองว่าสิ่งนี้เรียกว่าวงโปงลาง
2: ก็อาจจะด้วยยุคนั้นก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ดังกว่าเพื่อนแล้วแกก็เป็นตัวเอกในการแสดงอะไรเงี้ยคนก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นวงโปงลางวงโปงลางเรื่อย

0: แสดงแล้วครับ
1: ในปัจจุบันการแสดงวงโปงลางเนี่ยก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้วค่ะจากพิมพ์โปร่งก็มีการใช้พินไฟฟ้าจากการดีดไหซองก็เปลี่ยนมาเป็นพินเบสแทนนอกจากนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเรียนการสอนวงโปงลางในสถานศึกษา

ทำให้วงโปงลางในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านฉากแสงสีเสียงมากยิ่งขึ้นอย่างที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กัสมาในวันนี้นะคะก็มีวงอาแชมป์ถึง3สมัยซ้อนจากการประกวดดนตรีพื้นบ้านทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: พูดถึงชื่อวงโองลางสินไซอันนี้เป็นชื่อที่มาจากอะไรคะ
1: สินไซเนี่ยเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของอีสานของลาวจริงๆมีทั้งพม่ามีทั้งกัมพูชาด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นวรรณกรรมที่ราวๆปีพ.ศ. 2545ถึง47ผมไม่มั่นใจในเรื่องตัวเลขเทศบาลนครขอนแก่นก็หยิบวรรณกรรมเรื่องนี้แหละมาเป็นตัวในการพัฒนาพื้นที่คือพัฒนาเมืองเราจะถ้าเกิดไปในเมืองเนี่ยเราจะเห็นกงเสาไฟจะมีรูปสินไซมีสีโหมีสังทองเป็นตัวละคร3ตัวที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็เราก็เลยหยิบตัวละครเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตั้งวงเพื่อที่เป็นมันมีนัยยะเรื่องของมีความกล้ามีความซื่อสัตย์มีความอดทน
0: มีคาแรคเตอร์ในตัวละครนี้
1: ใช่เราก็เลยเอาพวกนี้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาของวงด้วยอะไรเงี้ยครับในการที่เราจะทำอะไรเราจะต้องเดินตามสั่ง

0: พอหลังจากที่เราไปประกวดปีแรกเราชนะเลยชนะประเทศใช่ครับไปแล้วก็ชนะมาเลยอะไรเง
1: ี้ย
0: คนก็เลยจากนั้นมาเราก็เลยใช้ชื่อวงสินใสมาสมัยก่อนวงรางเนี่ยมันยังไม่มีในอุดมศึกษาเนา
1: ะ
0: เราก็จะฝึกกันอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนะครับการที่จะฝึกดนตรีพื้นบ้านอยู่แล้วผมก็ฝึกมาจากโรงเรียนมัธยมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีหลักสูตรที่เป็นระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นก็เลยสนใจอยากจะเรียนต่อ
1: หลักสูตรของที่เนี่ยคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมันมีมานานแค่ไหนแล้วคะ
0: ส่วนของมหาลัยขอนแก่นเนี่ยเปิดปีพ.ศ.2550
1: ก็
0: 15ปี
1: 15ปี
0: ใช่
1: ที
0: ่
1: เพิ่งมีหลักสูตรเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน
0: ครับใช่คร
1: ับแล้วก็มีนักเรียนที่สนใจเรียนเขาเรียกว่าเป็นเอกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: สาขาเอก
0: ครับ
1: นี้เลย
0: ใช่ครับก็แต่ก่อนน่าจะเรียนรวมกันก็คือเป็นสาขาดนตรีและการแสดงก
1: ็
0: คือเรียนทั้งดนตรีทั้งหมอลำทั้งน่าจะสิบอย่างเลยก
1: ็
0: คือต้องเล่นดนตรี
1: ต้
0: องร้องหมอลำแล้วก็ต้องไปฟ้อน
1: วงโปรง
0: ถ้าแยกเป็นเฉพาะการแสดงนะครับก็จะมีดนตรีมีร้องมีร้องในทางพื้นบ้านก็คือหมอลำมีนะถ้าเกิดอยู่นอกเหนือออกไปจากนั้นก็คือมีเรื่องของฉาก
1: บ้านและหลังฉากที่เขาต้องทำงานก่อนหน้าที่จะขึ้นโชว์
0: ใช่ครับมีอุปกรณ์การแสดง
1: ค
0: ือจริงๆมันคือโปรดักชันหนึ่ง
1: เหมือนละครเวทีเหมือนคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้น
0: ใช่ครับมีการ manage หลังบ้านได้เยอะมาก
1: จุดเด็ดของวงเราคืออะไรคะ
0: ถ้ามองในมุมข้างคนข้างในเองก็รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายเพราะว่าพวกเราทำงานกันโดยวิธีการคือใช้วิธีการทำงานแบบทุกคนสามารถร่วมเสนอไอเดียได้
1: ไม่ใช่ว่าครูสั่งอะไรต้อง

0: โอ้ยหนูเก่งอันนี้หนูอยากทำอันนี้ก็ลองเสนอกันดู
1: ใช่ครับคือทุกคนทุกคนสามารถร่วมที่จะนำเสนอแนวคิดแล้วก็เอาทองทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงกลางว่าเฮ้ยเราจะทำงานกันแบบนี้รู้สึกว่ามันมีความหลากหลาย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยข้างนอกเขาก็จะมองว่าเป็นโปรงลางแบบโมเดิร์นมีความร่วมสมัย
0: มีอย่างอื่นมาผสมผสานหรอคะ
1: มันมีรสชาติของความเป็นสมัยใหม
0: ่
1: อะไรเงี้ยฟังลายดนตรีท่าฟ้อนฉากอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นที่ไม่ได้ดูแบบเอ้ยเป็นแบบออริจินอลนะอะไรเงี้ยอาจจะมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ

0: แสดงว่าตัวอาจารย์อาทิตย์เองเนี่ยอยู่มาตั้งแต่โปงลางสมัยดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเวลามาโดยตลอดเนาะว่าศิลปะประเภทนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเกิดตัววงเองเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากหมายถึงเครื่องดนตรีในการเสร็จนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือหลักๆ ก็คือหนึ่งเรื่องของพัฒนาการเรื่องของแนวคิดในการที่จะทำให้สมัยใหม่หรือมีการหยิบนู่นหยิบนี่มานำเสนอที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเกิดในมุมมองของนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีท่าที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นมีการหยิบมาผสมกันมากขึ้นหรือมีการออกแบบท่าที่มันใหม่ขึ้น
0: อ๋อคือมันไม่ใช่แค่การฟ้อนอย่างเดียวแล้ว
1: ใช่คร
0: ับจะมีอย่างอื่นมาผสม
1: ครับในเรื่องของชุดด้วยก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆใส่เพิ่มมากขึ้นมีเครื่องประดับมีฉากอุปกรณ์ที่มันมีความเป็นงานศิลปะที่มันหลากหลายฉากเข้ามามากขึ้น อย่างฉากเนี่ยก็เราก็ให้คนที่เป็นศิลปะมันจะพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าแต่ก่อนก็คือมันจะเป็นคนที่อยู่ในวงการทำกันเองก็ถ้าเกิดจะทำฉากก็วาดกันง่ายๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็
0: ส่วนของเรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: มีครับมีสมัยก่อนถ้าเกิดเป็นการแข่งขันก็จะมีเขาก็จะมีสเต็ปให้การในการที่จะทำกันเองเนี่ยก็พยายามคิดว่าเราจะร้อยเรื่องราวยังไงให้คนดูใน30นาทีเนี่ยเข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันดูกับเราอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะมีความน่าสนใจตลอด
1: ใช่ดูแล้วเห็นเรื่องอะไรได้แนวคิดอะไรมีคำถามต่อไห
0: ม
1: ตั้งคำถามต่อการแสดงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: วงโปงลางในปัจจุบันก็มักจะแบ่งการแสดงออกเป็น5ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้พระราชทานถ้วยในวาระนั้นๆ

ช่วงที่2ก็จะเป็นการเบิกวงหรือโชว์วงซึ่งเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของวงโปงลางและถ่ายทอดศิลปะท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ในแบบฉบับของวงโปงลางนั้นๆในช่วงนี้เนี่ยยังมีการแข่งขันที่แยกย่อยออกมาอีกอย่างนึงนั่นก็คือการประกวดนางไหและหมากกับแก๊ปนั้นเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยภาคอีสานและการเล่นหมากกับแก๊ปนำมาผสมกับลีลาการฟ้อน

ปงปงรังสินใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับด้านดนตรีพื้นบ้านการขับร้องและนาฏศิลป์อยู่แล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่มาจากคณะอื่นที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมในวงด้วยค่ะ

0: และปีล่าสุดเนี่ยเราเป็นนักร้องนำด้วย
1: ใช่ครับ
0: เล่าประสบการณ์หน่อยมันเป็นยังไงปีล่าสุดที่เราไปแข่งเนี่ยในฐานะนักร้องนำ
1: ครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปีตอนเข้ามาเลยครับตอนเข้ามาผมเป็นคอสตูมครับใช่ครับเป็นคอสตูมแล้วก็ปีต่อมาเป็นช่างผมครับปีนี้ก็คือได้มาออดิชั่นได้มีโอกาสออดิชั่นกับอาจารย์
0: คือเราแสดงว่าเราเล็งไว้ตั้งแต่เด็กๆก็เลยแบบไป
1: ซุ
0: ่มซ้อม
1: ใช่
0: ครับแล้วก็เลยขอปีนึงเนี่ยเราไปออดิชั่นเลย

0: ็นน้องคนนึงนะคะกำลังสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับต้องมองกล้องไหนครับเนี่ยอะไรครับ
0: จ้าชื่ออะไรจ้า
1: ชื่อจริงทิติพงษ์เรืองเสนาครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ชื่อเล่นชื่อมาร์คครับอยู่ปี4
0: น้องมาร์คอยู่ปี4แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เรียนเอกอะไรอ่ะ
1: เอกเรียนเอกพินนี่ครับตอนน
0: ี้เอกพินโชว์สักนิดสิเท่สุดๆ สาวพีท
1: อ๋อแค่นี้พอครับเดี๋ยวเขาจะลงคร
0: ับ อ๋อเดี๋ยวเขาจะ
1: สาวติดเยอะเกินไป
0: อ๋อสาวติดเยอะไปหลังจากที่เราไปนี่เราแข่งมา3ปีเลยเปล่าที่เราได้รางวัลนี
1: ่เพิ่งได้จริงๆคือปีนี้แหละครับแต่ว
0: ่
1: าตั้งแต่ปี1ถึงปี4มาก็เป็นสายคู่เคียร์กับวงตลอดครับ
0: แสดงว่าตั้งแต่ปี1เนี่ยเราก็ช่วยวงมาตลอด
1: ใช่คร
0: ับ ตอนแรกเราทำตำแหน่งอะไรในวงคะ
1: แรกๆเข้ามาปี1เป็น
0: ตอนปี2
1: ปี2นี่เป็นโควิดครับเป็นโควิดหมายถึงว่ามันไม่มีการจัดแข่งครับก็เลยปี3ก็ไปได้แชมป์อยู่โคราชก็เป็นสตาฟฉากเหมือนเดิมครับสตาฟดนตรีด้วยครับส่วนปีตกมาปีนี้ก็ล่าสุดก็เป็นนักดนตรีครับ

0: เอาเพื่อนกรี๊ดแล้ว
1: น้องมาอยู่ปีอะไรแล้ว
2: อยู่ปี4แล้วครับ
1: ปี4เรียนหมอลำแปลว่าเราร้องได้ถนัดเลย
2: บ้างครับ
1: เฮ้ยเราอย่าถ่อมตัวสิดิเมื่อกี้เขายังไม่ถ่อมตัวเลย
2: เก่งครับ
1: โอเคและนอกจากนั้นเราทำอะไรได้อีก
2: หมอลำนักร้องเป็นลำพื้นครับหมอลำเก่าโบราณ
3: แฟนผู้ฟังตีวงล้อมยับเข้ามาจำไว้แน่บอยเบิกบานขอฝากพ่อฝากแม่ตีตามเป็นลูกเต่าไปบ้านซอยงานแฟนผู้ฟังอยู่บ้านลืมแล้วไปนำคณะบอยเบิกบานนำเอาเรื่องนิทานใหม่มาเสนอเป็นผลงานสนองแน่ทานผู้สนใจเลี้ยงหามันขวงขัดคองเกินบ่ลงเอาน้ำพาฝากไว้กับ

0: ผู้ยาผู้เป็นแฟนอดีตพุ่นจำได้แน่บ่หนอ
1: ถือว่าเราเรียนจบแล้วนี่ปี4แล้วคนยังไงบ้าง
2: ก็ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็คือมันเป็นสายป่านที่สามารถทำให้เราต่อยอดได้อยู่แล้วเราเลือกที่จะมาเรียนอยู่นี่เพราะว่าเราอยากมาศึกษาหาไปก็เดินทางสายนี้แบบเต็มตัวครับ
1: ก็คือมีความตั้งใจที่จะเอาสิ่งนี้ไปเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตด้วย
2: ใช่ครับ

0: เราก็มองว่ามันก็ต้องพัฒนาถ้าเรียนแล้วไม่พัฒนาหรือเราทำอะไรแต่อยู่ที่เดิมๆมันก็ต้องย่ำอยู่ที่เดิมมันก็ขาดการพัฒนา
1: ซึ่งอาจารย์บีก็มองว่าสิวัฒนธรรมตรงนี้ได้เนาะ
0: ต้องบอกว่าถ้าทำ
1: ค
0: ่ะให้คนวัยรุ่นหรือเด็กๆ เข้าถึงง่ายขึ้นความชอบเด็กน่าจะมีมากขึ้นอันนี้เป็นความคิดของเราที่เรามองตรงนั้น
2: ส่วนตัวแล้วนะคะ
0: คิดว่ามันน่าจะต้องพัฒนาไปมากกว่านี
2: ้
0: คนน่าจะรู้จักเยอะกว่านี้เราไม่ได้ให้ลืมรากนะคะ
1: ค
0: ือเราจะสอนให้เขาเรียนรู้รากวัฒนธรรมเลยเราจะเอาจากรากเลยเพื่อมาพัฒนาเราก็เลยมองว่างานพวกนี้ไม่ตายแน่นอนงานที่มันเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆจะทำยังไงให้วัยรุ่นหรือทุกคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เสพงานแล้วเอาทั้งสองอย่างเข้าร่วมกันเราก็เลยคิดว่างานพื้นบ้านเนี้ยยังไงก็ไม่ตายแน่นอน
1: การที่สถานศึกษาให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะได้สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาต่อยอดแล้วเนี่ยยังได้มีกระบวนการในการเรียนรู้เพื่อที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ย้ำและยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ด้วยค่ะ
3: วงปวงรางศิลป์ไทยก็เป็นจริงๆเป็นวัฒนธรรมเลยที่อยู่ในอีสานทางวัฒนธรรมมาก มีวงดนตรีหลากหลายมากวงปวงรางเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง
1: ในนั้น
3: ที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับโดยคนอีสานโดยการอนุรักษ์ซึ่งการอนุรักษ์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราอนุรักษ์ด้วยเรามองว่าเด็กๆปัจจุบันเนี่ยไม่ให้ความสนใจกับศิลปะวัฒนธรรมผมอันนี้ผมไม่เชื่อว่าไม่จริงเพราะมันพิสูจน์ได้แล้วว่าปีนี้กระแสการแข่งวงรางมันไปทั่วทุกมิติมากทั้งเรื่องของวิชาชีพวิชาการทั้งเรื่องของโซเชียลเรื่องของสื่อวัฒนธรรมต่างเนี่ยมันไปไกลมากครับมันหลุดออกจากคำว่าเป็นดนตรีและนาฏศิลป์แล้วมันมีฉากมันมีการทำงานที่เป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆที่เข้ามาเรียนหรือคนที่เข้ามาทำงานทำเขาต้องการอนุรักษ์อยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: แต่นี้วิธีการอนุรักษ์ของแต่ละอนุรักษ์ของตัวเองที่พยายามทำงานในลักษณะของตัวเองที่มีความชัดเจนว่างานแบบนี้แหละงานศิลป์ใสเรากำลังทำงานเพื่ออนุรักษ์อยู่งานยังไงให้เข้ากับคนไปเรื่อยๆ
1: อ
3: นุรักษ์ให้อยู่กับคนที่เป็นคนยุคใหม่เรื่อยๆ
1: ไม่ได้อยู่ในกรอบตลอดไป
3: ครับ

0: ปัญหาที่ถูกมองข้ามการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุน

0: ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ประจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุน 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: ไลฟ์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประเด็น
3: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้ในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องกับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
5: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
7: มีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
8: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
9: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
10: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่มาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์สถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

ธงชาติสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดู
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงด
1: เป็นเล่าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่นัดโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้ตัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

0: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
1: เป็นเจเนเรชันที่4ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเจเนเรชันที่4
3: เมื่อก่อนแม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภา
4: บริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในอันข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับในพระพุทธศาสนาจะมีการกล่าวถึงวัจกะธรรมะหรือว่าเมื่อไหร่ที่เป็นอกุศลเป็นความไม่ดีแต่ไปเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นดีเป็นกุศลนะครับเมื่อนั้นก็เป็นวัจกะธรรมะแต่ว่าจะลึกซึ้งแค่ไหนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะครับก็มีอยู่ด้วยกันเป็นประเภทใหญ่ๆใช่ไหมครับนั่นก็คือสภาพรู้และสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับที่ปรากฏในชีวิตประจำยังไม่ได้รู้ความจริงถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้

แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็คือความเป็นไปของสภาพรู้หรือนามธรรมนะครับที่เป็นไปในชีวิตประจำวันบางครั้งเป็นกุศลดีงามนะครับบางครั้งเป็นอะครับแต่เมื่อไหร่ที่เข้าใจผิดคิดว่าอกุศลไม่ดีนะครับก็จะมีภาษาบาลีนะครับที่กล่าวเรียกธรรมะนี้ว่าวัญจกะธรรมะหรือว่าธรรมะเครื่องหลอกลวงซึ่งก็จะมีข้อความที่ท่านแสดงไว้นะครับก็มีทั้งหมด38ประการก็จะขอกล่าวถึงเป็นเบื้องต้นแต่คิดว่าคงนำมาสนทนาไม่หมดแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าก็คงจะแล้วแต่ว่าการสนทนาเนี่ยครับจะทำให้มีความเข้าใจคำไหนมากยิ่งขึ้นนะครับบาง38ประการ1ความพอใจในกามย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นอปฏิกูลสัญญาคือความจำว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่งามความพยาบาทย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นปฏิกูลสัญญาคือความสำคัญว่าไม่งามครับ 3. ถีนมิทธะย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นสมาธิ 4. ฟุ้งซ่านย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นการปรารภความเพียร 5. กุกกุจจะหรือความรำคาญใจนะคะเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา 6. วิจิกิจฉาหรือว่าความลังเลสงสัยนะครับย่อมลวงเหมือนพิจารณาทั้งสองฝ่าย 7. ไม่รู้นะครับย่อมลวงเหมือนกับว่ามีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา 8. มานะหรือว่าความสำคัญตนนะครับย่อมลวงโดยความไม่ดูหมิ่นตนเหมือนกับว่าเป็นผู้รู้จักตน 9. ย่อมลวงด้วยการถือเอาเหตุอันสมควรเหมือนกับว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา 10. ความเป็นผู้ไม่ถึงความเอ็นดูย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นปราศจากความกำหนัดยินดีกามสุขขัลลิกานุโยคะก็คือการประกอบหนึ่งนะครับย่อมลวงเหมือนกับว่าเสพในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้ 12. ความเป็นผู้มีปกติลวงเหมือนกับว่ามีการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ 3. มิจฉาอาชีวะย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้มีปกติแบ่งปัน 14. ความเป็นผู้มีย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยการไม่คลุกคลี 15. ความคลุกคลีที่ไม่สมควรเป็นผู้มีปกติสงเคราะห์ 16. ปิสุนาวากล่าวส่อเสียดนะครับย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้กล่าวคำจริง 17. ความเป็นผู้ใคร่ในสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ย่อมลวงเหมือนกับว่า 18. ความเป็นผู้ทำการประจบเป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก 19. ความเป็นผู้ไม่ชื่นชมยินดีกับผู้อื่นนะครับกับว่าเป็นผู้พูดพอประมาณ 20. มายาและสาไถย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้มีปกติชื่นชมยินดีกับผู้อื่นนะครับ 21.

0: ก็คือการกล่าวคำหยาบครับย่อมลวงเหมือนกับว่า22ความเป็นผู้เพ่งโทษผู้อื่นย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้ติเตียนบาป23ความตระหนี่ตระกูลย่อมลวงเหมือนกับว่ามีความประพฤติเกื้อกูลต่อตระกูลความตระหนี่อาวาสย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้ใคร่เพื่อให้อาวาสตั้งอยู่ตลอดกาลนาน25ความตระหนี่ธรรมะย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นการรักษาพระธรรมไว้ให้ดำรงมั่น26ความเป็นผู้ยินดวงเหมือนกับว่าเป็นผู้ยินดียิ่งในการแสดงธรรม27ความหมู่คณะย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้ไม่กล่าวคำหยาบและกระทำการ28ความเป็นผู้ยินดีกับว่าเป็นผู้ใคร่ซึ่งบุญ29ความเร่าร้อนแห่งจิตย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นการสลดสังเวช30ความเป็นผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้มากไปด้วยศรัทธา31ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมลวงเหมือนกับว่ามีปัญญาเป็นเครื่อง32ความเป็นผู้ไม่รับเอาคำพร่ำสอนของครูทั้งหลายโดยเคารพย่อมลวงเหมือนกับว่ามีตนเป็นใหญ่ความไม่เคารพในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมลวงเหมือนกับว่ามีธรรมะเป็นใหญ่34ความย่อมลวงเหมือนกับว่ามีโลกเป็นใหญ่35ราคะความลวงเหมือนกับว่ามีเมตตา36ความเศร้าโศกย่อมลวงเหมือนกับว่ามีความกรุณา37ความร่าเริงย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยมุทิตา38ความเป็นผู้ทอดทิ้งใจในกุศลธรรมทั้งหลายย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยอุเบกขาครับซึ่งก็ผู้ได้แจ้งความประสงค์มาจากจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์นะครับได้ติดตามมสพมาเป็นเวลา8เดือนคำถามของท่านนะครับที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับก็คือศึกษาไปตามลำดับคืออย่างไรมีมากแล้วธรรมะหลอกลวงเป็นอย่างไรก็ขอกราบท่านอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวนี้ค่ะใครรู้อะไรบ้างเห็นไหมคะทุกขณะเป็นเดี๋ยวนี้ชั่วเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็ดับไปใครรู้อะไรบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้นี้ใครรู้อะไรบ้างนี่อีกใครรู้อะไรบ้างตรงไหมคะฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าธรรมะอยู่ไหนธรรมะคืออะไรถ้าไม่มีธรรมะจะฟังธรรมะไหมจริงเนี่ยค่ะอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะพระสิธรรมะไหมคะคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยทั้งหมดที่กล่าวมาอยู่ในเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งขณะจะไปรู้เดี๋ยวนี้38อย่างนั้นไหม
0: ไม่มีทางเลยครับ
1: ค่ะพระฉันทุกคำในพระไตรปิฎกวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิพระฉันไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่มีแล้วไม่รู้ลองคิดดูแล้วไปทำอะไรรู้ทำไม่มีความรู้สักอย่างถ้าไม่ได้ยินคำของพระสัมมา

0: สมุทรเจ้าจะคิดว่าเข้าใจแล้วทุกอย่างตอบได้ทั้งหมดนะคะแต่เพียงคำ38ข้อธรรมะที่หลอกลวงมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้หลากหลายมากแต่ละหนึ่งขณะขณะนี้จะเป็นขณะก่อนไม่ได้และจะเป็นขณะต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้อะไรก็เฉพาะสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ต้องตรงต้องละเอียดต้องไม่เผินพี่ว่ารู้หรือเปล่าในเมื่อเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรตรงไหมคะหรือยังไม่ตรง
1: เลยน้องอาจารย์และคณะอาจารย์ทุกท่านเนาะสบายดีสหายธรรมทีหวมสุนทนาในมื้อนี้และอยู่ทางบ้านทุกคนโดยน้อยมาจากเวียงจันทน์ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทย
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีอะไร
1: เดี๋ยวนี้มีได้ยินค่ะ
0: ค่ะเป็นหรือเปล่า
1: เกิดค่ะ
0: ดับหรือเปล่า
1: ดับค่ะ
0: เป็นเราหรือเป็นอะไร
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเริ่มรู้ว่าทุกขณะแม้แต่เดี๋ยวนี้ที่เห็นก็เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ที่คิดก็เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ที่ชอบก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีใช้คำว่าเป็นธรรมะในภาษาบาลีแต่ไหนนะคะสิ่งที่มีจริงๆกำลังมีใครรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้บ้างมีทางที่จะรู้ไห
1: ม
0: เกิดแล้วดับแล้วโดยไม่รู้อะไรเลยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรและสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสได้ไหมอิงก็ต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทุกขณะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ข้างหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เกิดเป็นเดี๋ยวนี้แล้วดับเป็นอดีตและสิ่งที่ยังไม่เกิดก่อนที่เดี๋ยวนี้จะดับใจให้สิ่งที่เกิดต่อเกิดได้ทันทีสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยลวงหรือเปล่าย
2: ิ่งกว่าลวงครับลวงมากครับ
0: ลวงใครลวงอะไรถ้าบอกว่าลวงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจริงค่ะเป็นธรรมะที่ทำให้การเกิดดับสืบต่อปรากฏทุกขณะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นหลายอย่างที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ตรงไหม
2: หลอกลวงครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าประมวลนะคะและก็เพราะยินดีติดข้องในสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมนี้เปลี่ยนไม่ได้เห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เห็นจะเป็นโกรธไม่ได้เห็นจะเป็นรู้สึกไม่ได้เห็นจะเป็นจำไม่ได้แต่ละหนึ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่เป็นหนึ่งจะรวมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังแล้วไม่ไตร่ตรองและไม่รู้จักธรรมะแต่เริ่มเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีธรรมะทั้งปวงทั้งหมดที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาค่ะอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่นี้ก็ต้องคิดแล้วนะคะอยู่ในโลกของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตลอดถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งที่มีจริงหนึ่งอย่างนั้นแหละค่ะดับไปเป็นธรรมดาตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้นับประมาณไม่ได้และต่อไปอีกนับประมาณ

0: ไปแต่ไม่รู้ความจริงจึงต้องฟังคำไม่ใช่ฟังของใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์นักอะไรต่อนักอะไรเยอะแยะก็ตามแต่นะคะไม่ได้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้จึงสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าตั้งแต่อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่พูดมาจนกระทั่งได้ยินมาจนถึงเดี๋ยวนี้กี่ขณะดับไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ต้องฟังพระธรรมด้วยความเคารพเคารพอะไรคะเคารพความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธคุณที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นสุดที่จะประมาณความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะเคารพใครยิ่งกว่านั้นแต่เคารพไม่ใช่เคารพด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะเคารพในการที่มีโอกาสได้ฟังความจริงแล้วเป็นผู้ตรงต่อความจริงเริ่มเข้าใจว่าตั้งแต่เกิดจนตายจริงแน่นอนตายจริงแน่ๆด้วยถึงแม้เดี๋ยวนี้เองนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏว่ามีเพราะเกิดแล้วก็ดับไปดับเป็นขณิกะมรณะตายทุกขณะไอ้กลัวตายบ้างกำลังตายอะไรไม่ตายไม่มีเลยใช่ไหมคะพระฉันสามสิบแปดข้อนี่ฟังระดับไปหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้จนกระทั่งได้ฟังก็ยังไม่รู้จนกว่าจะเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะเมื่อไหร่วันไหนที่ไหนให้ทราบว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นจึงต้องฟังธรรมะคือฟังเพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าใครฟังธรรมะใครไม่ได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะไม่ฟังอะไร
2: ฟัง
1: ธรรมะหลอกลวงค่ะอาจารย
0: ์ชื่อธรรมะหลอกลวงรู้จักธรรมะหรือยัง
1: ยังไม่รู
0: ้ค่ะเพราะฉันมีทางที่จะรู้จักธรรมะหลอกลวงไหม
1: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: ก็
0: เลยไม่ถึงสักทีเพราะไม่รู้หนทางที่จะรู้ใช่ไหมคะยังไม่รู
1: ้ยังไม่รู
0: ้แต่ความเข้าใจเดี๋ยวนี้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเท่านั้นที่จะทำให้เข้าใจรู้จักสิ่งที่มีท่องแท้จนกระทั่งประจักษ์แจ้ง
1: ได้ยินเรื่องได้ยินหรือว่าเรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วในชีวิตประจำวันก็มักจะคิดถึงแข็งเย็นหรือร้อนก็เลยมาสนทนากับสหายธรรมและทีนี้ก็มีสหายธรรมท่านผู้หวังดีก็ทักมาว่าลวงนะอย่างนี้น้อยก็เลยว่าโพลมันก็เป็นปัจจัยให้คิดถึงเรื่องนั้นมากขึ้นก็เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ว่าที่มันคิดถึงแข็งแบบนี้ค่ะเป็นธรรมะหลอกลวงหรือเปล่าคะ
0: ถ้าถามดิฉันทราบไหมคะว่าจะตอบว่ายังไงคะแต่ละคนมีคำตอบต่างกันแต่ถ้าถามดิฉันแดนจะตอบว่ายังไงหรือจะถามว่ายังไงเป็นคำตอบแทนคำถามแทนคำตอบเพราะอะไรคะถ้าไม่ถามจะรู้ไหมว่าถามว่าอะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ทีนี้พูดว่าอะไรคะ
1: ค่ะก็พอก็คิดถึงแข็ง

0: แล้วมันคือธรรมะหลอกลวงไหมคะในชีวิตประจำวัน
1: ค่ะ
0: เริ่มคิดถึงแข็งค่ะ
1: อยากจะ
0: พอมีคนทักมาไม่แน่ใจค่ะ
1: รู้จักธรรมะหรือยังจึงจะรู้ว่าธรรมะนั้นหลอกลวงหรือเปล่าย
0: ังไม่รู้ค่ะ
1: ฉันต้องเข้าใจตามลำดับถ้ายังไม่รู้จักธรรมะแล้วจะบอกว่าธรรมะนั้นธรรมะนี้หลอกลวงไม่รู้จักเลยสักอย่างเพราะฉันไม่ต้องรีบร้อนไปไหนเลยนะคะถ้ารู้จักธรรมะก็จะรู้ว่าขณะไหนหลอกลวงไม่ใช่เพียงคำพูดนะคะแต่ลักษณะที่หลอกลวงกำลังหลอกลวงนี้หรือเปล่า
2: หลอกลวงตลอดเลยครับเพราะว่าเป็นเราก็เลยไม่เป็นธรรมะสักอย่างครับ
1: ค่ะแล้วทำไมเป็น38
2: เป็นแต่เพียงคำจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
1: ทำไมไม่ใช่ธรรมะทุกอย่างธรรมะเป็นธรรมะแต่ธรรมะไหนหลอกลวง
0: ธรรมะหลอกลวงคือธรรมะที่ไม่ปรากฏตามความเป็นจริงค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: อย่างเช่นเห็นขณะนี้ก็ไม่ปรากฏค่ะสิ่งที่ถูกเห็นก็
1: ค่ะเพียงตอบว่าเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็ลวงแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเห็นลวงแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นได้หรือคนเห็นไหมคะลวงเห็นคนได้หรือต้องตอบ
0: ไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์แน่นะแล้วเห็นอะไรคะ
0: เห็นได้แค่สีค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นท่านอาจารย์และคณะอาจารย์อยู่ค่ะ
1: แล้วจะเข้าใจว่ายังไง
0: ก็เป็นธรรมะหลอกลวงค่ะอาจารย์ก็คงถึง
1: เห็นไหมคะเมื่อไหร่จะไม่ลวง
0: คงอีกยาวนานค่ะอาจารย์
1: เมื่อไหร่จะไม่ลวงเมื่อเดี๋ยวนี้ไม่มีคนใดเลยทั้งสิ้นไม่มีขวดน้ำไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีดอกไม้มีแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏถ้าไม่ฟังให้เข้าใจประจักษ์แจ้งไหมว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นอกเป็นสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นรูปที่เล็กที่สุดที่แบ่งแยกแล้วนะคะต้องมีรูปรวมกันอย่างน้อย8รูป8รูปนี่ยังไม่มีตาแต่ขณะใดที่มีรูปพิเศษที่ใช้คำว่าตาหมายความกดให้เห็นเดี๋ยวนี้ต้องกระทบมิฉะนั้นเห็นเกิดไม่ได้พระชันตาก็เล็กสิ่งที่กระทบก็ต้องเล็กตามด้วยและจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นทีละหนึ่งสว่างเหลืองสว่างแดงสว่างเขียวสว่างขาวแม้แต่มืดก็ยังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ได้เลยนะคะว่าจริงหรือเปล่าพระมาเริ่มต้นด้วยสัจจะความจริงเป็นธรรมะที่จริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นสัจธรรมเมื่อไรประจักษ์อย่างนี้เป็นเพียงสั้นระดับเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้เกิดเมื่อเกิดระดับทันทีตามปัจจัยให้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะมีคนได้หรือจะมีดอกไม้จะมีอะไรตาและเห็นเกิดขึ้นตาเท่านั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะ
0: เริ่มรู้จักค่ะเริ่มนิดเดียว
1: คำที่ได้ฟังนี่แหละมาจากใครตรัสรู้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรัสรู้ไม่ใช่แค่เรากำลังคิดถูกไหมมั่นคงไหม

0: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่ใช่เราไปสิ่งที่มีจริงทั้งหมดธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรทั้งนั้นมั่นคงต่อความจริงยิ่งขึ้นตามลำดับเปลี่ยนไม่ได้จึงสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งตามที่ได้ฟังเพื่อรู้ความจริงอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแค่คิดตามเข้าใจตาม
1: ค่ะ
0: เพราะฉันไม่ใช่พระสัมและพระองค์ตรัสจริงหรือเปล่าคนอื่นรู้อย่างนั้นได้ไหมถ้าไม่ฟังธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงตามที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ผู้ฟังก็ต้องอบรมเจริญความเห็นที่บารมีอื่นๆซึ่งขณะที่เกิดเป็นง่ายแต่ถ้ากุศลไม่เกิดอกุศลก็เกิดแม้เดี๋ยวนี้ฉะนั้นจึงรู้จักคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่ได้ยินแม้แต่ธรรมะหลอกลวงไม่ว่าคำไหนทั้งสิ้นต้องเข้าใจว่าความตามลำดับสามารถที่จะรู้ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวนี้
0: เดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่เข้าใจเลยมีทางที่จะเข้าใจคำว่าอริยสัจธรรมไหมคะ
1: มีทางค่ะทางเลยก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฟังแล้วจงใส่ใจให้ดีจงฟังจงใส่ใจอีกแสนไกลกว่าจะรู้อริยสัจธรรมที่หนึ่งทุกขะอริยสัจจะอนิจจังไม่ใช่คำพูดนะคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงเดี๋ยวนี้เมื่อเกิดขึ้นต้องดับอนิจจังสามสิบแปดข้อจำได้เปล่า
2: ลืมไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แม้แต่ข้อที่หนึ่งไตรตรองหรือเปล่ากว่าจะถึงข้ออื่นๆให้ธรรมะหลอกลวงล่ะเดี๋ยวนี้มีไหมเข้าใจใจชอบอ่านพระสูตรตรงนี้พระอภิธรรมตรงนั้นพระวินัยตรงโน้นแล้วก็คิดว่าเข้าใจอย่างนั้นหรือไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันมีหนทางเดียวนะคะฟังใส่ใจให้ดีพระองค์ตรัสอย่างนี
1: ้เป็นประโยชน์มาก
0: คนที่ได้ยินฟังหรือเปล่าและคนที่ฟังไตรตรองหรือเปล่ากว่าจะรู้ว่าคำทุกคำที่พระองค์ตรัสเป็นสิ่งที่มีจริงสามารถที่จะรู้ปรากฏให้รู้ได้ไม่ทราบยังสงสัยอะไรเปล่าคะ
1: ไม่สงสัยแล้วค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์อนุโคตอบคำถามข้อที่หนึ่งค่ะว่าศึกษาไปตามลำดับคือยังไงคะ
0: เมื่อวานนี้ฟังธรรมะหรือเปล่าแล้วฟังวันนี้หรือเปล่า
1: วันนี้ก็ฟังค่ะ
0: วันนี้พูดคำเดียวกับที่ได้ยินเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่ประโยชน์ของคำถามเพื่อเข้าใจในสิ่งที่ถามใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจะเข้าใจในคำถามก็ต่อเมื่อคิดไตรตรองคำที่ถามให้คิดรู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่คิดเองคนอื่นคิดแทนได้ไหมคะแล้วมาตอบเราอะเราไม่ต้องคิดหรอกเราถามเขาคิดแล้วเขามาตอบเราไม่ต้องคิดเองถามเขาอย่างนั้นเหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉันก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีคำถามให้ผู้ถามคิดไตรตรองเลยคนตอบเขาไปไตรตรอง

0: แล้วเข้ามาบอกเราประโยชน์อะไร
1: ไม่มี
0: รวมไหมคะ
1: ค่ะ
2: เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่ว่าจะ38หรือเท่าไหร่ก็ตามอะไรรวมทั้งหมดทุกข้ออะไรรวมเห็นไหมคะต้องคิดใช่ไหมเนี่ยถามให้คิดช่วยกันคิดช่วยกันไตรตรองความไม่รู้และความติดข้องอริยสัจธรรมที่สองเพราะฉะนั้นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆโดยประการทั้งปวงสอดคล้องกันในสิ่งที่ลึกซึ้งที่จะต้องทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆให้ค่อยๆไตร่ตรองทุกแง่มุมจนไม่เหลือความสงสัยและความไม่ถ้ารู้แล้วใครจะลวงได้ถ้าเขาบอกว่าขณะนี้เห็นคนขณะนี้เห็นคุณอนบอะไรลวงเห็นคุณอนบจริงๆหรือเปล่าจะได้รู้ว่าถูกลวงหรือเปล่า
1: ไม่จริง
0: ใช่เลยค่ะพระฉันไม่ใช่แค่คำตอบค่ะต้องมั่นคงต่อความจริงซึ่งถึงหรือยังเพียงแค่ฟังเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมจึงมีถึง3รอบจนประจักษ์แจ้งความจริงจนกระทั่งลวงต่อไปไม่ได้ตามลำดับจนถึงที่สุดใครจะลวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมแต่ลวงคนไม่รู้ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นลวงเป็นสิ่งที่ดีไหม
1: ไม่ดีค่ะ
0: เห็นไหมคะเราค่อยๆไปรู้ความจริงว่าธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีแต่เป็นธรรมะเพราะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาประโยชน์ของการฟังทุกครั้งเพื่อรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่จริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับทันทีลวง
1: เข้าใจมาก
0: ถ้าไม่รู้อย่างนี้ถูกลวงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยินดีนะอุตส่าห์เดินทางไกลมาเพื่อจะฟังพระธรรมฟังเสร็จแล้วก็ยังต้องเดินทางกลับไม่ใกล้เลยนะคะความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเพราะฟังแล้วไม่เข้าใจไร้ประโยชน
1: ์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สาธุ
2: อาจารย์คำปั่นก็ได้ฝากคำภาษาบาลีนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้คำถามแรกนะครับเพราะว่าโลภะนะครับก็มีอีกชื่อหนึ่งชัปปาภาษาบาลีนะครับชัปปาหมายถึงกระซิบโลภะนะครับชื่อว่าเป็นธรรมชาติที่กระซิบแล้วก็โลภะนี่เองนะครับเป็นธรรมชาติที่ทำให้สะเทือนครับก็จะเห็นได้เลยว่าคอยกระซิบอยู่ตลอดนะครับไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเป็นอะไรแต่ก็กระซิบไปตามความอยากเป็นเราบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะขอกราบเรียนอาจารย์อนบครับเพราะว่าเรื่องของวัญจกะธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดกล่าวคำที่อนุเคราะห์เกื้อกูลพวกเราครับก็อยากที่จะให้อาจารย์นพครับได้กล่าวถึงพระธรรมที่ทรงแสดงครับ
3: ธรรมะหลอกลวงภาษาบาลีวัญจนะธรรมก็ได้เนี่ยคนอื่นเขารู้

0: คือมาถามคุณน้อยว่าเราเตือนนะว่าระวังจะเจอธรรมะหลอกลวงเราก็เลยสงสัยนะธรรมะหลอกลวงเรายังไม่รู้เลยในขณะที่เราคานใจว่าเรายังไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะนั่นแหละสภาพที่รำคาญใจนั่นแหละเดือดร้อนเราไม่รู้เราจะต้องมารู้เรื่องนี้ให้ได้เดือดร้อนรำคาญใจเกิดขึ้นแล้วลวงว่าเราเป็นคนที่สนใจธรรมะใคร่ในการที่จะศึกษาธรรมะใคร่ที่จะเข้าใจว่าธรรมนั่นแหละก็ถูกลวงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจนประจักษ์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงย่อมไม่พ้นจากความลวงซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวของสิ่งที่ลวงก็คือความไม่รู้และความติดข้องนะครับเพราะนั้นถูกลวงหลายระดับเพราะไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงและไม่รู้ตัวก่อการคือโลภะกับความลวงชอบลวงไหมครับชอบความหลอกลวงไหมจริงเหรอไม่จริงหรอกชอบความลวงในชีวิตประจำวันเนี่ยชอบอยู่กันแบบลวงๆหลอกๆพบกันเป็นไงฮะถ้าเขาพูดตามตรงว่าไม่ดีเลยวันนี้เสื้อผ้าก็ไม่สวยมีคำที่อวยเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ดูดีดูอะไรเท่าไหร่จริงๆคนจะเตือนเขานะฮะแต่อวยกันเนี่ยใช่ไหมฮะในคำชมคำอวยด้วยความไม่จริงใจและคนที่พูดก็ไม่รู้ด้วยการพูดประจบกันเช่นนั้นเป็นผู้กล่าวคำอ่อนหวานใช่ไหมอาจารย์อ่านมา 3-8 ข้อนี้เราอ่านอีกทีก็ได้จะได้รู้ว่าชอบความลวง
1: ความเป็นผู้ทำการประจบย่อมกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รักครับข้อที่18
0: เพราะนั้นเจอกันโอ้วันนี้ดูดีมากเลยนะอีกคนหนึ่งในใจก็ไม่ได้ดูดีอะไรก็ธรรมดาชอบคนฟังก็ชอบก็ลวงว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดจาอ่อนหวานพูดจาดีลวงไหมฮะลวงหรือตรงข้ามเราเห็นเขามีคุณความดีอะไรเนี่ยแต่ว่าเราไม่กล่าวอะไม่กล่าวแทนที่จะชื่นชมในคุณความดีเขาเราไม่กล่าวเราก็เพียงแต่พูดนิดๆหน่อยๆไม่พูดความดีของเขาด้วยกุศลจิตของเราอย่างเต็มที่ก็คงจะถัดไปในข้อถัดไปนะเพราะท่านแสดงเป็นคู่กันไว้นะจันที
1: ครับก็ผู้ไม่ชื่นชมยินดีในวงเล็บกับผู้อื่นเป็นผู้พูดพอประมาณครับ
0: ถ้าเราริษยาเขาหน่อยๆว่าเขาสวยกว่านะฮะเขาก็สวยจริงๆนะหน้าตาสวยเราก็ไม่ชมหรอกเราก็อาจจะพูดกับเขาว่าก็ดูใช่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะลวงไหม

0: ใช้ได้จริงๆเขามีคุณความดีเราไม่กล่าวหน่อยอยู่กันแบบนี้นี่คือข้อแต่ก้นบึ้งก็คือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยจึงเห็นว่าเป็นคนก็ลวงแล้วอันนี้คือลวงลึกเข้าไปลวงเข้าไปชั้นในเข้าไปเนี่ยเพราะลวงว่ามีเราไงจึงมีเราที่จะพูดประจบเขาแล้วอกุศลเกิดขึ้นก็ลวงแล้วว่าเราเป็นคนพูดอ่อนหวานเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่พระธรรมเนี่ยมีคุณค่ายิ่งที่จะค่อยๆรู้ความที่ความเป็นธรรมะจนกระทั่งรู้ในความเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลนี่เป็นความสำคัญตนเนี่ยระดับเราเขาต้องเชิญมานั่งตรงนี้สินะแล้วเขาก็เชิญมานั่งถูกต้องแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าระดับเราก็ควรที่จะนั่งตรงนี้ใช่ไหมฮะขณะนั้นเป็นความสำคัญตนภาษาบาลีก็คือนะฮะแต่ลวงว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกที่ระดับเราก็ควรจะให้อย่างนี้นะฮะจิตมานะก็ลวงเพราะฉะนั้นที่ออกมาเป็นข้อท่านประมวลมา38ข้อนี่ก็คือเป็นอกุศลธรรมที่เกิดจากข้อติดข้องว่าเป็นเราพอใจว่าเป็นเราเพราะนั้นก็เป็นเราที่มีความสำคัญว่าเรามีฐานะที่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องต้อนรับเราอย่างนี้ต้องให้เรานั่งที่ตรงแต่ผู้ที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงฐานะของตนแต่ไม่ได้สำคัญตนก็ตามหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าการจะถ่อมตัวกันลงไปหมดเลยก็เลยไม่มีใครกล้าขึ้นมานั่งตรงนี้อันนั้นก็ไปโดนลวงอีกแหละนะครับอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นอยู่ในความลวงทุกระดับคือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงลวงว่ามีเรามีเขาจึงมี38ข้อนี้ตั้งแต่ข้อแรกๆมาเนี่ยท่านแสดงว่าถ้าอกุศลเกิดนะครับแล้วไม่รู้ว่าอกุศลไม่ดีแล้วไปชื่นชมเนี่ยอกุศลหรือเข้าใจผิดไม่มีทางที่กุศลครับเช่นเอาความรักความผูกพันมาเป็นเมตตาเราเมตตาสุนัขแต่จริงๆของสภาพคืออะไรฮะเขาชอบเขามีโลภะความติดข้องในสัตว์เลี้ยงอย่างนี้บางคนก็ชอบแมวใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ตรงเราก็คิดว่านี่แหละความรักก็คือเมตตาเพราะนั้นคนเนี่ยจะชื่นชมความผูกพันความรักเราต้องรักกันนะเราต้องผูกพันกันนะนะฮะเพราะไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความจริงจึงเอาโลภะเนี่ยมาเป็นเมตตาแต่เมตตาไม่ใช่โลภะเป็นป้องไม่ผูกพันเพราะฉะนั้นวันจกะธรรมก็เกิดจากเป็นอกุศลธรรมที่มีรากมูลมาจากความการฟังธรรมะของพระองค์เนี่ยจะทำให้เข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนสิการถูกลวงเป็นขั้นๆแต่ตอนนี้ก็ยังลวงอยู่จานอยู่นะครับยังคิดว่าถ้าจานนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ารู้ว่าจริงๆแล้วไม่ถูกใช่ไหมฮะนี่คือความเข้าใจพระธรรมในขั้นฟังขั้นไตรตรองนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปรู้วันจกะธรรมนั้นคือการศึกษาโดยลำดับใช่ไหมฮะคุณน้อย
1: ครับเราก็ได้ฟังพระธรรมนะครับก็ได้รับประโยชน์แม้แต่ธรรมะที่หลอกลวงอย่างอื่นจากความเป็นจริงและที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับขณะนี้ก็ลวงอยู่เพราะไม่รู้ความเป็นจริงก็ลวงว่าเป็นอย่างอื่นจากความเป็นจริงลวงว่ามีคนลวงว่ามีสิ่งต่างๆมากมายเลยถ้าไม่มีโอกาสได้ศึกษาก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาการที่จะคิดเรื่องราวต่างๆปรากฏทางตา

สิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างๆนี่ก็มีไม่ได้แต่ความไม่รู้นะครับปกปิดความเป็นจริงไว้ไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงได้ยังลวงว่าเป็นอย่างอื่นจึงมีความหิ่งเห็นว่าคนจริงเห็นว่าสิ่งผิดจากความเป็นจริงดังนั้นการมีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดความเห็นที่ถูกแต่ความเห็นที่ถูกเนี่ยครับต้องตามลำดับ

ะเห็นได้เลยนะครับว่ามูลรากของวัจกะธรรมะหรือว่าธรรมะเครื่องหลอกลวงอยู่ที่ความเป็นเราครับเมื่อไหร่ที่ไม่สามารถรู้ธรรมะที่มีจริงว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรนะครับธรรมะก็ไม่สามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงแต่เมื่อไหร่ที่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรานะครับอกุศลต้องเป็นอกุศลไม่มีธรรมะเครื่องหลอกลวงในขณะที่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรอย่างแน่นอนครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือบารมีในชีวิตประจำวันโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้ครับถ้าปรารถนาจะดับกิเลสปรารถนารู้แจ้งอริยสัจดับของนามธรรมรูปธรรมต้องพิจารณาธรรมะเหล่านี้เป็นการขัดเกลากิเลสให้เป็นผู้ที่มีความอดทนเช่นถ้าแม้สัปปุรุษทั้งหลายวิวาทกันได้สนิทโดยเร็วแม้ในระหว่างสัปปุรุษคงจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจกันบ้างโดยเร็วเพราะต่างก็เป็นบัณฑิตท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องราวความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: ครับ
0: นมเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายแต่การดื่มนมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายควรบริโภคอย่างไรนั้นวันนี้

น้องรู้ไว้มีความรู้ดีๆมาให้ได้ทราบกันครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการดื่มนมมีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 วิตามิน B และน้ำเรียกว่านมเป็นอาหารเสริมทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจริงๆเลยนะครับการดื่มนมให้ได้ประโยชน์เต็มที่ส่งผลดีต่อสุขภาพแต่ละช่วงวัยก็มีการบริโภคนมที่แตกต่างกันครับเริ่มที่วัยเด็กนับตั้งแต่คลอดออกมาเป็นทารกจนถึงอายุ6เดือนช่วงวัยนี้ควรเริ่มดื่มนมแม่ดีที่สุดเกิดภูมิคุ้มกันสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านสติปัญญาได้เป็นอย่างดีครับและเมื่อเริ่มโตขึ้นก็โดยช่วงอายุ 6-8 ปีควรดื่มนมวันละ 2-3 5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะครับต่อมาวัยผู้ใหญ่ควรดื่มนมไม่เกินวันละ2แก้วนะครับและถ้ามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไขมันในเลือดควรเลือกดื่มนมชนิดพ่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำแทนครับและผู้สูงอายุควรดื่มนมวันละ1แก้วโดยควรเลือกดื่มนมพ่องมันเนยนมขาดมันเนยหรือนมไร้ไขมันที่เป็นนมแยกมันเนยออกเกือบทั้งหมดแต่ยังมีแคลเซียมสูงแต่ถ้าหากท่านใดตัดไม่ได้อาจเลือกดื่มนมจากพืชอย่างนมถั่วเหลืองแทนได้นะครับส่วนคุณแม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเพื่อช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงรวมทั้งบำรุงพัฒนาการของทารกในครรภ์ครับคุณผู้ชมครับการดื่มนมมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะครับพอช่วยเพิ่มพลังงานสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟันสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเสริมสร้างพัฒนาการของระบบประสาทและสมองครับแต่ก็อย่าลืมเลือกดื่มนมที่มีฉลากวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุรวมทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ด้วยนะครับรู้ไว้ได้รู้จะมีความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกนั้นติดตามได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
1: เป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเจเนอเรชันที่4
3: เมื่อก่อนแม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการขับเพื่อคนพิการ
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพ
6: กินเหล้า
7: จ
8: อปวดฟัน
5: แกล้งปวดฟัน
9: ชนแก้ว
10: เอ๊ชนแก้ว
5: เว้ย

0: แกล้งดราม่า
1: และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลาทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: หมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: ถ้าอยากรู้
7: ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
10: ดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงการ
2: วันนี้ฮะจะพามาทำความรู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาต้องบอกว่าที่บ้านแห่งนี้นะฮะที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ย4รุ่นแล้วนะฮะทำตั้งแต่นู่นฮะสงครามโลกครั้งที่2ครับนานมากฮะ
3: ลับหลักๆนี่คือต้องวางดินไว้ให้จุดศูนย์กลางก่อนค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ดินเบี่ยงไปทั้งทาน
2: นี่ฝีมือผมนะครับเดี๋ยวลองดูเจ้าของบ้านจะขนาดไหน91ปี
3: ตั้งแต่รัชกาลที่5รุ่นสงครามโลกครั้งที่2คุดหลุมระเบิดใช่ไหม
4: คุดหลุมระเบิดเรื่องนี้ครับเอง
2: ตรงนี้หรอ
3: ทันเอาใบไม้ไปวางบนหลังคาไม่ให้เครื่องบินเห็น
2: ส่วนใหญ่แล้วคนอยู่กรุงเทพจะแบบว่าติดในแสงสีนะไม่ค่อยจะอยากเรื่องที่จะกลับล่ะ
3: ถ้าในความคิดของกิ๊กก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็คู่แข่งดันแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ปันนะคะเป็นเหมือนภูมิปัญญาแล้วก็คุณยายคุณย่าส่งต่อมาแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเพิ่มมูลค่าได้หรือว่าต่อยอดตัวสินค้าได้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ
5: ก็ดีใจนะที่ให้ลูกประสานต่ออีกจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นเก่าที่เราทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะเวลาเขาไปทำงานไหนก็คิดถึงเขายายเขากลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ย
2: จะได้มีคนมาช
5: ่วย
2: ต่อยอดแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันจบที่รุ่นเราใช่ไหมครับจะได้มีคนต่อไปเรื่อยวัฒนธรรมแบบนี้หรือว่างานศิลปะแบบนี้ก็จะได้สืบต่อไป

0: เฮ้ยหลงทางสีพอทนหลงคนน่ารักสีพอเลยทุกคนนะผมอยู่ที่นี่เลยจังหวัดสุโขทัยนะครับผมที่บ้านทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศนั่นเองนะฮะแต่มาสุโขทัยไม่ได้พามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะวันนี้ฮะจะพามาทำความรู้จักกับว่าที่บ้านแห่งนี้นะฮะที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ย4รุ่นแล้วนะฮะทำตั้งแต่นู่นฮะสงครามโลกครั้งที่2ครับนานมากฮะนัดพิชานที่4แต่ว่าจริงๆแล้วต้องไปที่บ้านถูกไหมไปบ้านแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาอยู่ข้างหลังแต่ว่ามีจะติดอาร์ตเพราะอะไรเขาจะพาผมไปเที่ยวหน่อยในชุมชนเขาที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ก็รอมา3ชั่วโมงแล้วพี่กิ๊กมาหรือยังพี่กิ๊กใช่หรือเปล่านะผมต้องทองมาเลยประกายแสงสีทองแห่งสุโขทัยอยู่ตรงนี้โอ้โหสวัสดีครับมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่ครับพี่กิ๊กแล้วก็พี่ชายของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเป็นเจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเจเนอเรชันที่4ต้องของเครื่องปั้นดินเผาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่กิ๊กจะพาเที่ยวในเรื่องของตัวเส้นทางวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาด้วยเครื่องปั้นดินเผาได้ลองสัมผัสตัวเครื่องปั้นดินเผาได้ค่ะวันนี
0: ้เดี๋ยวเราจะได้รู้จักเครื่องปั้นดินเผาให้มากยิ่งขึ้นผ่านพี่กิ๊กแล้วก็พี่ชายของเขานี่เองแต่ว่าก่อนอื่นบอกว่าจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแถวน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปในเส้นทางของสายมูก่อนไปดูว่าที่นี่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง
0: มูกระทะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะมูอะไรฮะ
1: ก็คือจะเป็นวัดที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวทุ่งหลวง3วัดด้วยกันไปขอพรพร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับ
1: โอเคค่ะ
0: จัดไปจ้าโอ้บายทุกคน
1: ก็จะเป็นการเพ้นสตรีทอาร์ตลงอยู่บนย่านบ้านเก่าค่ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยมีการประชาคมกับทางชาวบ้านเรียบร้อยแล้วทางเทศบาลก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาซัพพอร์ตของเราตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นน้องดินเหนียวค่ะที่เป็นมัสคอตของทุ่งหลวงเพราะว่าอัตลักษณ์ของที่นี่จริงๆเนี่ยคือดินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ค่ะเราเลยตั้งชื่อมัสคอตของเราที่นำเที่ยวเนี่ยชื่อว่าน้องดินเหนียวค่ะ
0: เขาทำอาชีพอะไรครับ
1: ท่านนี้จะเป็นค้าขายค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนไทยจีนเมื่อก่อนเนี่ยจะมีชาวจีนเข้ามาค้าขายที่นี่แล้วก็พอค้าขายไปนานๆไปเนี่ยเขาก็มาตั้งรกรากที่นี่เป็นชุมชนไทยจีนค่ะส่วนใหญ่ด้านหลังของเราเนี่ยมันจะมีเป็นท่าเรือเก่าอยู่ก็คือเป็นท่ามะเกลือเพราะว่าคนจีนนะเขาจะเอาเกลือเข้ามาขายให้กับคนทุ่งหลวงแล้วก็นำตัวเครื่องปั้นเนี่ยกลับไปเป็นเรือสำเภาค่ะที่เข้ามาค้าขายเรือสำเภาจะจอดอยู่ทางด้านนอกของถ้าย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยในหลักศิลาจารึกปรากฏชัดเจนค่ะว่าของทุ่งหลวงเนี่ยไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปไหนเป็นชุมชนเก่าแก่หาประวัติศาสตร์กับทางราชพัฒนะคะขุดค้นเป็นแหล่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะส่งไปในพระราชวังต่างๆให้ทางเจ้านายหรือว่าพระราชเชื้อพระวงศ์ได้ใช้ค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนถึงแล้ว
1: เป็นวัดบึงค่ะวัดบึงก็จะเป็นวัดของ

0: าแล้วครับโหบรรยากาศแบบสงบร่มรื่นมากอันนี้คือวิหารอะไรนะครับ
1: หลวงพ่อโตค
0: ่
1: ะ
0: หลวงพ่อโต
1: ก็ตรงนี้จะมีนักสื่อความหมายชื่อว่าวัดแล้วก็หลวงพ่อโตว่ามีความเป็นมายังไง
0: เดี๋ยวให้พี่กิ๊กเรียกน้องปื้มมาดีกว่าฮะ
1: ค่ะ
2: แข่งชื่อไทยมาเลย
0: สวัสดีครับน้องปื้มตรงนี้เลยครับน้องปื้มก็คือ
2: เรื่องของประวัติวิหารหลวงพ่อโตได
0: ้ช่วยอธิบายหน่อย
3: หลวงพ่อโตองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อโตองค์น้องเป็นองค์ที่สองมาจากวัดนาเชิงคีรีหรือวัดทะเลเป็นวัดเก่าแก
0: ่ครับ
3: จะมาประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางแต่ด้วยเหตุอะไรไม่ทราบในสมัยนั้นนะฮะมาที่วัดบึงนี้ก่อน
0: ครับ
3: พอผ่านวัดบึงนี้เกวียนเกิดหักพังลงตรงบริเวณบึงบัวนี้ค่ะก็

0: พังลงชาวบ้านเขาก็คิดแล้วว่าท่านอยากจะประดิษฐานที่บริเวณกลางน้ำแห่งนี้
1: เป็นเสามังกรมันมีความเป็นอนุกรณ์นะนี่ทำไมถึงใช้เป็นเสามังกรนะคะ
2: ที่เป็นเสามังกรนะคะเพราะว่าผู้อุปถัมภ
3: ์
2: ท่านเป็นคนจีนค่ะ
3: ครับ
2: หลวงพ่อโตได้ไปเข้าฝันท่านแล้วก็ได้โชคลาภแล้วท่านก็มาบูรณะศาลาใหม
3: ่ครับ
2: ด้วยความที่ท่านเป็นจีนช่างก็เลยปั้นเป็นเสามังกรคู่ไว
3: ้
1: นี่ครับทุกคนเรากำลังออกจากวัดแรกนะครับแล้วก็กำลังจะไปวัดที่2นะก็คือวัดกลางนั่นเองนะทุกคนนะก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับ

0: มาครับอยู่ที่วัดกลางกันแล้วจุดเด่นของวัดนี้คืออะไรครับพี่กิ๊กครับ
1: ก็วัดกลางนะคะที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆเนี่ยที่นี่จะเป็นวัดไทยจีนค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีท่าเรือเก่าอยู่ที่ด้านหน้าวัดที่ทางคนจีนเนี่ยเขานำเรือสำเภาเข้ามาค้าขายในตำบลทุ่งหลวงนะคะก็คือนำเกลือมาแลกกับตัวเครื่องปั้นดินเผากลับไปแล้วก็ได้ตั้งรกรากแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นไทยจีนค่ะสังเกตง่ายๆเลยก็คือตัวโรงทรงโรงเตี๊ยมที่เป็นไทยจีนนะคะเอกลักษณ์จริงๆเลยเนี่ยก็จะมีเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นหลวงพ่อศิลาอายุพันปีที่เขาอัญเชิญมาจากตัวเขาปู่จ่าที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะที่คนทุ่งหลวงเนี่ยเรียกว่าเขาหลวงนะคะอายุพันปีศักดิ์

0: มาถึงวัดสุดท้ายแล้ววัดอะไรนะครับ
1: วัดลายค่ะวัดลายก็จะเป็นวัดที่เป็นจุดกึ่งกลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลทุ่งหลวงอีกหนึ่งวัดค่ะอันนี้จะเป็นวัดในสมัยสุโขทัยเนาะตั้งแต่683ปีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นใบเสมาที่อยู่หน้าโบสถ
0: ์โอเคครับพี่จิ๊กช่วยเล่าเกี่ยวกับ
1: แรกเนี่ยเขาจะดังในเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็เจ้าวาดองค์ที่สองที่เข้ามาว่าหลวงที่นี่เรียกหลวงปู่เลี่ยมเน
0: า
1: ะก็สมัยเด็กๆท่านเสียตั้งแต่พี่กิ๊กสมัยเด็กๆก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าสังขารแกยังอยู่ที่วิหารทางด้านหลังไม่เน่าไม่เปื่อยเหมือนกันก็มีการสักการะแล้วก็มีการสวดมนต์ให้ท่านทุกๆวันพระด้วยบอกค่ะว่าเป็นตัวหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเลยก็คือเป็นในสมัยสุโขทัยนั่นใบเสมาที่อยู่ทางด้านหน้าค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วลวดลายข้างนอกนี่ครับ
1: ข้างนอกก็เป็นบ่อตอนนี้ที่เราถอดแบบมา15ลายนะเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วถอดลายมาจากตัวลวดลายของวัดแล้วก็ลวดลายดั้งเดิมค่ะถอดออกมา15ลายเพื่อที่จะให้คนทุ่งหลวงได้ใช้เฉพาะคนทุ่งหลวงได้ใช้ที่อื่นละเมิดไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านพี่เพราะว่าไปหาคุณลุงน้อยที
0: ่
1: เป็นหนึ่งเดียวที่แกะสลัก
0: ได้เลยครับเดี๋ยวไปเจอกับลุงน้อยที่บ้านพี่กิ๊กเลยจ้า

0: ครับ
1: โอ้โหนี่วิทยาลัยใต้ถุนบ้านอยู่กับตาน้อยแล้วสวัสดีครับตาน้อย
2: ครับ
1: ครับโอ้โหนี่ตาน้อยใส่แหวนมาด้วย
2: สวัสดี
1: น้อย
2: สวัสดีครับผมชื่อนายน้อยเจียวนารายครับบ้านเลขที่16หมู่2ตำบลทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับ
3: เนี่ยคือคนดังทุ่งหลวงค่ะพี
1: ่ตาน้อยละเอียดมาก
2: ตาน้อยอายุ91ครับ
3: 91
1: ปี
3: ตั้งแต่รัชกาลที่5รุ่นสงครามโลกครั้งที่2ขุดหลุมระเบิดใช่ไหม
2: ขุดหลุมระเบิดช่วงนี้เขามาผ่านนะ
1: แล้วตอนนั้นญี่ปุ่นบุกสุโขทัยไหมครับ
2: ครับ
1: โอ้ตาน้อยก็ทันเหตุการณ์นั้นด้วยใช่ไหมครับ
2: ยังเล็ก
3: ทันเอาใบไม้ไปวางบนหลังคาไม่ให
2: ้เออจ้าชาติเสียกวาดเชิงลุกก็เบิดเชิงลุกแตกนะก็เบิดละ
1: อ๋อวันลุกระเบิด
2: เออเชิงกระพันดาราก็
1: แต่ว่าเห็นอย่างนี้ตาน้อยกับพี่กิ๊กเนี่ย

0: กันบ่อยไหมครับ
1: พูดคุยกันบ่อยค่ะเพราะว่ากิ๊กต้องเข้ามาหาจะน้อยในเรื่องของตัวลวดลายที่จะไปทำตัวเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็หาออเดอร์ให้แกด้วยเดี๋ยวให้แกเล่าให้ฟังว่าเนี้ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ใช้แก
2: มีนี่ครับอ่ะ
1: มีอันนี้ทำท่าน
2: ี่ประกอบเข้าไป
1: ประกอบมาค่ะไว้แกะตัวลายเวลาแกแกะเนี่ยแกจะใช้กระดาษแต่ว่าเป็นตัวลายกลับนะคะคือลายกลับด้านอ่ะเหมือนตัวหนังสือกลับด้าน
2: นี่แกะ
1: แกะแล้วก็แกะกลับด้านเพื่อที่จะลงไปกิ้งที่ชัดเจนเวลาเราขึ้นรูปอ่ะพอขึ้นรูปได้ตัวผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยมันก็จะกิ้งไปตามตัวแป้นหมุน
2: กิ้ง
1: หนึ่งรอบ
2: แน่เดียวครับแน่เดียวเนี่ย
1: แน่ใช้กริ่งตรงนี้นี่คือแน
2: ่จับไปอย่างนี้แค่นี้แล้วมันหมุนแล้วอันนี้ก็กิ่งนี่ก็กิ่งรอบเลยครับแม่ไม่ตกไปตรงนี้เดียว
3: มันก็จะเป็นลายรอบ
2: รอบเลยครับ
1: ก็จะเป็นลายรอบมาส่งให้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นวัสดุที่เป็นไม้แต่ว่าเวลาไม้โดนน้ำอ่ะลวดลายมันหายแกก็เลยคิด PVC ตามบ้านนะคะเอาลองมาแกะดูอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่หายเนี่ยไม่ทำหายเองเนี่ยคือลวดลายไม่หายแน่นอน
0: ตาช่วยเมาส์หน่อยครับพี่กิ๊กเป็นยังไงบ้างครับ
2: ฮะ
0: เขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
2: คนที่ดีครับเจ็บสามดีครับ
1: ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ใต้โต๊ะ
2: เจ็บสามตอนตัวเองครับ
0: แล้วคุณตาคิดยังไงที่มีคนอายุน้อยมาแบบนี้ครับ
2: เพราะเป็นลูกหลานครับ
0: เป็นลูกหลานของตาเหรอคร
2: ับ
0: คุณตาดีใจไหมครับว่าที่คนรุ่นใหม่เขาสนใจเรื่องแบบนี้ครับ
2: ดีใจครับ
1: บอกว่าไอ้ตัวจั่วอะไรที่ตกลงมาเราเอามาแก้เป็นลายเนี่ย
2: ตะกอนบ้านเป็นลูกกึ่งนะครับ
1: บ้านเป็นลูกกึ่ง
2: ลายตกมาอย่างนี้ครับถ้าผมเลยย่าบางทีไม่ได้ทำเท่าไหร่สองหัวนี่หัวแค่หัวเดียว
1: เหมือนจำวันแกเห็นอะไรแกเอามาถอดใส่ถอดใส
0: ่1อันใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
2: อย่างนี้ก็วันนะครับ
0: วันหนึ่ง
1: วันต่อ1อัน
2: ครับอย่างนี้สองได้เลย
1: ถ้าเล็กได้สอง
2: นี่นี่เขาละ
1: เป็นตัวถอดลวดลายอ่ะถ้าเป็นลายประจำที่จริงๆที่นี่จะมีเป็นลายเครือวันลายอุลายดอกพิกุลค่ะอันนี้คือลายอุลายอุก็คือรูปหัวใจอัน นี้ก็คือลายเครือวันค่ะนี่ดอกพิกุลเครือวันที่นี่มีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครือวันดอกไม้เครือวันแบบลวดลายไทย
0: และอย่างได้ส่งต่อให้คุณตายังไงบ้าง
1: ก็แทบทุกหลังคาเรือนนะคะที่เป็นทำเครื่องปั้นดินเผา150หลังคาเรือนที่กิ๊กเชื่อว่าต้องมีอย่างน้อยนะคะ5ชิ้นแต่ละบ้านนะคะของตาน้อยอันนี้เหมือนกระจายรายได้ให้กับทางตาน้อยด้วยแล้วก็ชุมชนก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยก็จะมาสั่งตาน้อยอีกทีนึงเหมือนเป็นทอดๆอะค่ะมีปั้นคนที่ทําเครื่องปั้นก็มาสั่งลวดลายจากตาน้อยไปอีกทีนึงก็เหมือนย้อนกลับไปย้อนกลับไป
0: ทุกคนวันนี้โอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแทบจะปิดรายการได้เลยแต่ว่ายังครับเรายังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่กิ๊กไปดูเรื่องเขาละกันว่าจะเป็นอย่างไรจะยากแค่ไหนไปกันเลยครับ
4: โอ้นี่ล่ะครับเข้ามาถึงแหล่งผลิตแล้ว

0: มาครับทำความรู้จักกับครอบครัวของต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ทำเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผามาถึง4รุ่นก็คือรุ่นแรกก็คือรุ่นของคุณยายทวดต่อมาก็คือคุณยายเสื้อเหลืองนะครับแล้วก็คุณแม่ก็คือคุณกิ๊กนั่นเองเริ่มตั้งแต่คุณยายทวดดีกว่าให้คุณกิ๊กเล่าก็ได้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
1: ถ้าเป็นของเจนแรกเนี่ยคือแม่ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขาทำอยู่แล้วแต่ว่าที่เราเข้ามาทำในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ยกให้แม่ใหญ่เป็นเจนที่1

0: เจนนั้นเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่บุกเบิกค่ะมีการค้าขายโดยการหาบสินค้าไปขายช่วงแรกจะเป็นการแลกเปลี่ยนเอาหม้อดินเผาไปแลกกับข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะที่คุณยายขุดระเบิดนี้เหมือนตาน้อยค่ะตาน้อยก็เป็นรุ่นคุณยายแต่เป็นรุ่นน้องคุณยายแค่2ปีอันนี้93ปีแล้วค่ะ
1: แต่ก่อนยายทวดทำหน้าที่อะไรครับที่บ้านหลังนี้ครับ
2: ทำหม้อ
0: เมื่อก่อนไม่ใหญ่ใช้กันตีเปล่าตีสลางสลางนึ่งข้าวแต่ว่ายังเป็นนั่งเดิมอยู่ค่ะมือหมุนข้างนึงขึ้นรูปข้างนึงไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นรูป
2: โอ้
0: เก่งมาก
2: และ
0: ที่นี่จะเรียกและ
1: งานชิ้นหนึ่งยายทวดทำนานไหมครับเครื่องปั้นดินเผาอัน
2: ไลน์เป็นรูปแล้วก็วางเอาเนี่ยเอาดินนั่นมาปั้นอีกแล้วก็ไลน์หลายอย่างอยู
1: ่ทำหลายอย่างอยู
2: ่
1: ทำนานใช่ไหมครับที่วัดจ้ะ
2: เป็นแรงเลย
1: คือเท่าไหร่ฮะ
0: 3-4 เดือน
1: แรงหนึ่ง
0: 3-4 เดือนเพราะว่าที่นี่หน้าน้ำเราจะไม่ได้ขุดดินค่ะเราจะ
2: ขุดดินมาไว้ขุดดินมาวางไว้แล้วก็ทำทีหลัง
1: พอเสร็จเจเนเรชันของคุณยายทวดแล้วทำไมเราถึงทำสานต่ออาชีพของคุณยายทวดฮะ
3: แม่สอนมาเรื่อยๆแล้วทำตามอย่างพอดีสมัยนั้นสมัยที่คุณยายนี่ก็เขามาประพันธ์เขามานั่นใหม่มาฟื้นฟูใหม่
1: ฟื้นปั้นหมุนตอนนั้นก็ยังเป็นใช้มืออยู
3: ่
1: มือหมุนอยู่ยังไม่มีเทคโนโลยีย
3: ังช่วยคุณยายอยู่ตอนช่วงนั้นพอหลายปีมาแล้วเราก็ทำเองของเป็นบล็อกแก่ลายรุ่น2จ้ะที่เขามาสอน
1: อ๋อรุ่นสมแบบนี้เป็นอาชีพตั้งแต่เด็กๆจนถึงแก่เลยใช่ไหมคุณของคุณแม่ของคุณกิ๊ก
4: เจน3จ้ะ
1: เจน3ทำไมคุณแม่ของคุณกิ๊กถึงอยากทำอาชีพนี้ต่อฮะ
4: ก็อยากจะเอารักไว้ให้ลูกหลานทำต่ออีก
1: แล้วคุณพ่อเหรอครับอ้างไหมครับทำไม
5: พ่อก็มาเป็นเขยที่เนี่ยก็ต้องมาย้ำดินเขาก่อนนี
1: ่
5: เอาไว้ให้เขาก่อนนะมันจะเป็นมันก็ใช้เวลานานเหมือนกัน
1: กี่ปีครับกว่า
5: ปีนึงก็น่าจะได้ละทำได้ปีนึง
1: ประมาณปีนึงแต่ว่าไอ้ช่วงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เริ่มมีเครื่องหมุนแล้วใช่ไหมครับมาทุ่นแรงแล้ว
5: ยังไม่มีแล้วย้ำเมา
1: ย้ำดินก็ยังทันแบบระบบอนาล็อกอยู
5: ่

0: ทำอะไรอยู่ครับ
1: นวดดินอยู
0: ่นวดดินโอ้อันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องบดด้วยนะฮะ
1: เครื่องบด
0: ก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
1: ครับ
0: นวดดินเพื่ออะไรครับคุณพ่อ
1: เอาไปขึ้นแป้นหมุน
0: แป้นหมุนแล้วก็หมุนทำเป็นทรงอะนะฮะส่วนผสมครับคุณพ่อ
1: ส่วนดินสองส่วน
0: ดินสองส่วนเป็นดินที่เราไปเอามาที่ตรง
2: ในหนอง
1: ในบึงอะไรแบบนี
0: ้จุดเด่นของดินที่นี่เป็นยังไงฮะ
2: คือของเราไม่ได้ใช้ดินที่อื่นนะคะเราใช้ดินในพื้นที
0: ่
2: อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือมันจะเป็นสตอรี่เรื่องดินก็จะเป็นดินฟรีจากทางเทศบาล3บ่อหนองอ้อหนองทองหนองเกียงแต่ไม่ให้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปขุดใช้แค่แรงงานคนเข้าไปขุดเท่านั้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยความสะดวกสบายด้วยนะมีการซื้อขายดินกันถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมีการขุดบ่อขุดสระแล้วก็มีการซื้อขายดินกันค่ะแต่ว่าเป็นดินในพื้นที่นะคะ
0: ทำงานไหมครับ
2: ไม่ค่ะถ้าเป็นขั้นตอนแรกสุดเนี่ยเป็นการเตรียมวัตถุดิบเน
0: า
2: ะก็คือจะเป็นการแช่ดินเหนียวไว้1คืนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยถึงจะนำมาใส่เครื่องนวดดินแล้วก็ผสมนวดประมาณ 4-5 รอบถึงนำมาขึ้นรูปได
0: ้
2: ค่ะ
0: อ๋อพอได้ดินเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ตรงนู้นเหรอครับ
1: อันนี้เสร็จแล้วก็ไปขึ้นแป้น
0: ไปขึ้นรูปเลยอ๋อโอเคอันนั้นก็เดี๋ยวไปปั้นตรงนู้น

0: แม่จันแรมครับเพชรหาไม่เจอคืออะไรฮะ
1: คิดไม่ทันแล้ว
2: คิดไม่ทัน
1: คิดไม่ทันแล้ว
0: เพชรหาไม่เจอลับของคุณแม่คืออะไรฮะ
3: เคล็ดลับหลักๆนี่คือต้องวางดินมาให้จุดศูนย์กลางก่อนค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ดินเบี่ยงไปข้างซ้ายข้างขวาถ้าเกิดว่าจะขึ้นรูปเนี่ยทุกอย่างต้องเจาะรูตรงกลางขึ้นรูปทรงกระบอกทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้มือหมุนข้างหนึ่งขึ้นรูปข้างหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพี่เห็นไหมคะว่าด้านขวาจะมีเบรกเราใช้มือเบรกแล้วตอน
0: อะไรปั้นยาก
2: กันนะ
0: นี่มาแล้วเก่งซะแล้ว
2: ถ้ามีแบบมาปั้นได
3: ้ปั้นได้หมด
0: เขาใช้มือสอดไปข้างในทุกคน
3: ใช่
0: จิกเข้าไปข้างใน
3: ทุกอย่างต้องขึ้นรูปด้วยทรงกระบอกทั้งหมด
0: แล้วถ้าคนทำไม่เป็นนะเบี้ยวนะทุกคนนะเนี่ยดูดิ
3: ความหนาของตัวอันนี้จะไม่เท่ากันด้วยถ้าคนทำไม่เป็น
0: เออ
3: บางข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งบางก็มีอันนี้จะเป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนค่ะพี่จูโน่แต่ของเราเนี่ยของพึ่งหลวงจริงๆเนี่ยมีการขึ้นรูปด้วยการ4วิธีอันดับแรกคือการตีแบบโบราณเมื่อก่อนเนี่ยใช้ไม้อันนึงหินดูดอันนึงค่อยๆตีขึ้นรูปเป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนอย่างที่แม่ทำ
0: อ
3: ันนี้ละแล้วก็มีเป็นการขึ้นรูปด้วยมืออิสระแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะเป็นการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์คอมพิวเตอร
0: ์
3: ก็อันนี้จะไม่ต้องใช้โทรศัพท์ได้เพราะว่ามีแม่พิมพ์อยู
0: ่ปึ๊บอุ้ยแล้วเท้าเขาต้องสัมพันธ์ด้วยนั้น
2: น่ะเนี่ยต้อง
0: เวลาขึ้นมันต้องทำไงแม
3: ่กดดินให้เป็นหลัง
0: ก้าวก่อนเน
3: า
0: ะ
3: กดกดแบบนี้ก่อนยังไม่ต้องจับกดให้มันเป็นแบบว่า
0: ให้
3: ม
0: ัน
3: เป็นหลังเต่า
0: หลังก้าวเลย
2: ได้เลยเอาหัวได้โป้งกดตรงกลางเลย
3: เป็นโดนัทโดนัทได้แล้วค่ะโอเคได้อยู
0: ่เสร็จแล้วทุกคน
2: ตัด
3: ปิดสวิตช์เลยโอเคค่อยๆสูดทะลุไหมไม
0: ่นี
2: ่ผ่าน
0: นี่ฝีมือผมนะครับเดี๋ยวลองดูเจ้าของบ้านจะขนาดไหน
4: พี่กินได้ทำนานแล้วไหมเห็นว่าปกติก็ทำอยู่แล้ว
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ถนัดนะฮะ
3: ใช่
0: ไอ้จังหวะดึงให้มาเป็นทรงจะผมว่ายาก
2: ต้องมือก็ต้องให้ถึงกันแบบข้างนอกข้างในเงี้ยต้องให้จบกันเงี้ยดึงขึ้น
0: อ้าว
2: หม้อแล้ว
0: หม้อแล้ว
3: เฮ้ยไม่เสียหน้าเอาเถอะ
0: เนี่ยเขาแกล้งทำไม่เป็นดีกว่าจริงเขาทำเป็นแหละ
3: เนี่ยครั้งแรก
2: ได้แล้ว
0: พอเราปั้นเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อจากนี้คืออะไรฮะ
3: พอเวลาเครื่องปั้นดินเผาหมาดแล้วปุ๊บเราจะมีการแกะสลักลายค่ะก
0: ็
3: จะเป็นหน้าที่ของคุณยายแล้ว
0: คุณยาย

0: ีกหนึ่งหน้าที่นะครับที่สำคัญเหมือนกันนะครับคุณยายสลาทำหน้าที่ในการจะก็จะใช้มีดเหรอครับ
1: มีดค่ะมีดมีดใบแหลมจ้ะ
0: โอ้ความยากมันคืออะไรครับยาย
1: ความยากคือต้องมันก็ไม่พอยากเท่าไหร่ทั้งหนาเพราะว่าเราเป็นแล้วเราก็ทำง่ายๆคนที่ทำให้เป็นเขาก็แก้ยาก
0: แล้วอย่างเดียวเลยหรือเปล่า
1: แกคนเดียวจ้ะทำคนเดียวจ้ะ
0: โอ้ทำคนเดียวเลยแต่ถ้าแกะผิดทำไงยายครับ
1: ก็เสียไป
0: เสียเลยต้องทิ้งเลยไหมคือมันแก้ไม่ได้ใช่ป่ะ
1: ทิ้งเลยแล้วก็เอาดินมาทำ
0: มันก็จะไม่เหนียว
1: ไม่
0: สม่ำเสมอผมแสดงว่าขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะทุกคนนะห้ามผิดห้ามพลาดโอ้อันนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาทำต่อนะฮะก็คือลูกของคุณกิ๊กนะฮะตอนแรกลูกเขาจบอะไรครับคุณพ่อแม
1: ่ปริญญาจ้ะ

0: ปริญญาตรีอะไรครับสาขาอะไร
1: ครับเออะไรครับ
2: ดี
0: ไซน์เจอดีไซน์
2: คือช่วงนั้นก็เพื่อนเลยก็ตามเพื่อนไปแต่ว่าทางที่ของตัวเองนะทำเป็นเซรามิกบ้านตัวเองทำธุรกิจเซราม
0: ิ
2: ก
0: บ้านทำเป็นฟอร์นิเจอร์
2: ใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะหัวเลี้ยวหัวต่
0: อ
2: ที่
0: ไหนฮะ
2: เทคโนโลยีดอยค่ะลาดมงคลล้านนา
0: ลาดมงคลล้านนา
2: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่4เนี่ยของรุ่นกิ๊กเนี่ยมันจะเข้ามาในเรื่องของตัวการออกบูธออกงานประชาสัมพันธ์ซะมากกว่าแล้วก็ตัวเครื่องบินดินเผาของตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาเพิ่มมูลค่าตัวเส้นทางที่จะทำเครื่องบินดินเผาเนี่ยให้มากขึ้น
0: ก่อนที่คุณกิ๊กจะกลับบ้านเกิดครับคุณกิ๊กเคยไปทำงาน
2: อยู่ที่กรุงเทพค่ะเป็นบริษัทเป็นพนักงานบริษัทค่ะแล้วก็มาช่วงโควิดแรกๆค่ะที่กลับมาอยู่ที่บ้านค่ะ
0: คือระหว่างทำงานที่แบบอาจจะเราไม่ได้เป็นนายตัวเองกับพอเฟดมาเป็นแบบกึ่งๆว่าเป็นนายตัวเองอ่ะความแตกต่างมันเป็นยังไงฮะ
2: แตกต่างค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะที่กลับมาคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านคือเข้ามาพักก่อนแล้วก็จะกลับเข้ากรุงเทพต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ 4-5 ปีแล้วค่ะที่เข้ามาอยู
0: ่
2: ก็มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็คู่แข่งกดดันแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เห็นในเรื่องของตัวเครื่องบินดินเผาทุกๆวันนะคะเป็นเหมือนภูมิปัญญาแล้วก็คุณยายคุณย่าส่งต่อมาแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันตัวสินค้าได้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ
0: แล้วช่วงที่เรากำลังกลับมาช่วงโควิดอะครับคือเรากลับมาเองหรือว่าพ่อแม่เรารีเควสต์ว่ากลับมาอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ย
2: แล้วคือตอนที่กิ๊กกลับมาเองเนี่ยคือมีพร้อมทุกอย่างไปแล้วมีทั้งในเรื่องของตัวเครื่องบินเผาที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆที่หน่วยงานอื่นๆมาซัพพอร์ตด้วยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเทศบาลนะคะที่เขาเป็นหลักๆอยู่แล้วที่มาซัพพอร์ตนะคะ
0: มันเปลี่ยน
3: แ
0: ปล
3: งทำอยู่แล้วช่วงนั้นนะสองคน
1: แล้วก็หน่วยงานก็
3: มาช่วย
1: อะไรเงี้ย
0: อ๋อมาช่วยมาโปรโมท
3: อะไรแบบ
0: มาทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง
3: ๆแต่พ่อแม่คุยไม่ค่อยเก่ง
1: ทำอย่างเดียว
0: ประสานงานออกประสานงานดีลไม่ค่อยเก่งแต่พอมีคุณกิ๊กเข้ามาเขาก็คือทำหน้าที่ในการประสานในการพูดคุยเจรจามันเป็นฝ่ายแบบมาร์เก็ตติ้งไหมฮะ
2: หน้าของตัวช่องทางการขายซะมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่ออฟไลน์อย่างเดียวก็คือขายหน้าร้านกับพ่อค้าคนกลางเข้ามารับแต่พอได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มเติมในเรื่องของช่องทางการขายเป็นออนไลน์ TikTok Shopee Lazada ตัวน้องของกิ๊กเองน้องของกิ๊กเองก็ในเรื่องของการขายการตลาดออนไลน์ด้วยส่งออกส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเออคุณผู้ชมอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนคนไทยค่อนข้างขายยากยกเว้นเป็นสินค้าที่แฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันสามารถไปต่อได้นะในตลาดนอกประเทศแล้วกันลายอ่ะความเอกเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันก็คือความเป็นเอกลักษณ์นี่ที่เดียวเออนี่ค่ะเขาอาจจะกลับมาสานต่อตรงนี้ก็ได้นะแล้วเขาเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะแล้วก็มีน้องด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: มีแขกรับเชิญมาเพิ่มน้องนางและน้องอะไรนะฮะน้องนางและน้องน้ำเออเมื่อกี้น้องมารอพี่มาช้ารู้ไหมทำไมถึงมาช้า
4: ทำไมคะ
0: เครื่องสะบัดคัดเสียหายหัวเทียนหางยางแฟบแหนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ททางโอ้ยเครื่องปัญหา
5: น้องไม่ทันมุก
0: น้องบอกมุกแก่ไปพี่เล่นให้มันครบชั่วโมงเพราะว่ารายการพี่ยาวแต่ว่าวันนี้เห็นแบบนี้คือเราทำอะไรครับพี่กิ๊ก
2: วันนี้เดี๋ยวกิ๊กจะมาสอนน้องๆแล้วก็พี่โน่นะคะทำเป็นขึ้นมือของการทำเครื่องปั้นดินเผา
0: ขึ้น
2: ง่ายค
0: ่
2: ะ
0: ขึ้นมืออิสระ
2: ใช่ใช้มือของเรานี่แหละค่ะปั้นแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
0: เ
2: ป็นงานชิ้นเดียวในโลก
0: ว้าว
2: เพราะว่าให้ปั้นอีกทีนึงไม่เหมือน
0: เดิมแล้ว
2: พี่อยากรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของวิไลได้ถุนบ้านมีความเป็นมายังไง
0: ยังไงฮะ
2: เพราะว่าของที่เนี่ยก่อนหน้านี้เนาะท่านนายกเทศมนตรีคนเก่าที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะเพราะว่าเขาทำเป็นเหมือนกับว่าเรียกจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหลวงอันดับแรกนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าอยากเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะสอนนักท่องเที่ยวแล้วก็สอนเด็กๆในชุมชนนะคะคนในชุมชนได้สำนึกในเรื่องของตัวเครื่องบินดินเผาด้วยรักบ้านเกิดด้วยนะคะแล้วก็บวกกับที่ว่าที่เมื่อเช้าค่ะที่เราได้เห็นการวิถีชีวิตชุมชนนะว่าบ้านเรือนแต่ละหลังเนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านไม้ยกสูงมีการสอนลูกสอนหลานส่งต่อภูมิปัญญาวัฒนธรรม

0: ไม่ว่าจะเป็นตัวลวดลายเอ่ยการขึ้นรูปเอ่ยเนี่ยสอนกันอยู่ใต้ถุนบ้านเราก็เลยได้เป็นวิทยาลัยใต้ถุนบ้านเหมือนเป็นการงานการอาชีพส่งต่ออาชีพให้กับน้องๆแล้วก็คนในชุมชนด้วยน้องๆเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาด้วยเพราะว่าของพี่คิกเองเนี่ยเปิดเป็นหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบเคยให้น้องๆเข้ามาอบรมในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบมีส่วนผสมอะไรบ้างการขึ้นรูปแล้วก็จนมาถึงการเผาน้องๆก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจบไปก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลหลักๆคือเมื่อก่อนเนี่ยมีการบรรจุหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาให้กับทางโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลของน้องๆเองโรงเรียนวัดลายมิตรภาพก็เตาเผาที่อยู่ในโรงเรียนด้วยที่ทางผอ.เขาสนับสนุนมา
1: ให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนด้วย
0: ใช่เหมือนเป็นการงานการอาชีพให้น้องๆได้ฝึกในเรื่องของทักษะเครื่องปั้นดินเผาไปด้วย
1: แต่ว่าน่าจะมีพื้นฐานนะเพราะว่าโรงเรียนอื่นอาจจะไม่มีนะแบบนี
0: ้เริ่มแรกนะคะเอามือจับดินกันค่ะ
1: ดินจับเฮ้ยคนละดิน
0: ได้เลย
1: ทำจากอะไรครับเนี่ยทำไมมันสีดำ
0: ตัวดินของเราเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ค่ะก็เป็นดินเหนียวผสมกับทรายเมื่อก่อนเนี่ยคนท้องเขาเอาดินปิ้งที่นี่ดินกินได้เชื่อไหมคะ
1: ยังไม่ค่อย
0: พูดจริงแต่ว่าในสมัยเนี้ยในเรื่องของตัวท้องไร่ท้องนาเนี่ยมีการฉีดยาฆ่าแมลงเขาก็เลยไม่นิยมกินกันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยมีการกินดินจริงๆค่ะปิ้งดินกินคนท้องในสมัยก่อนนะคะอันดับแรกเดี๋ยววันนี้พี่กิ๊กจะสอนเป็นพระพิฆเนศได้ไหม
1: โ
0: อ้ยากไหมพระพิฆเนศแบบมินิมอลดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: โอเคออกมานิดนึงค่ะตอนนี้เดียวไม่ต้องเอาใหญ่มากเราจะปั้นเป็นองค์เล็กๆพอพอเราปั้นเป็นกลมๆได้ปุ๊บกิ้งให้มันเป็นแหลมๆนิดนึงเป็นแหลมๆทั้งสองด้านนะคะพอได้ด้านนี้แล้วก็ด้านนึง
1: ต้องพยายามอย่าให้ดินแตกป่ะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ปกติน้องๆออกทีวีกันบ่อยป่ะ
2: ไม่ค่ะ
0: หนูออกช่อง TikTok ค่ะ
1: อ๋อโทร TikTok
2: ได้เลยค่ะ
0: ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็โค้งมาประมาณนี้โค้งมาเป็นตัว U
1: ไม่น้องถึงได้เบสิกกันไวจัง
0: เ
1: ลย
0: เราขิงไว้ก่อนเราเป็นคน
2: มันก็เคยปั้นนี่แหละค่ะเคยแบบลองปั้นกับดินนี่แหละค่ะ
1: เนาะคนสุโขทัยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เขาปั้นกันเป็นเลยไหมอ
2: ันนี้ไม่แน่ใจ
0: แล้วก็พอเป็นตัวยูงี้อันนี้ออกเป็นเท้ามันก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวแล้วค่ะลำตัวลำตัวก็จะเป็นกลมๆพอได้กลมๆแล้วก็ใส่นี่ชิ้นที่สามจะกลมเล็กนิดนึงกลมเล็กกว่าอันเดิมกลมแล้วใช่ไหมคะกลมแล้วก็ทำเป็นทรงกระบอกนิดนึงให้เป็นทรงรีแบบนี้
1: อย่างที่วิทยาลัยใต้ถุนบ้านนะครับถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไหมครับ
0: เป็นหนึ่งในชนค่ะตั้งแต่ที่เราไปเมื่อเช้าก็คือเป็นวัดลายวัดกลางวัดบึงนะคะแล้วก็เราก็จะแวะมาทำกิจกรรมที่วิทยาลัยใต้ถุนบ้านก็คือเหมือนทำเป็นเวิร์กช็อปอะค่ะ DIY ที่นี่ก็จะมีทำกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมด้วยกันไฮไลท์จริงๆก็จะเป็นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะลองลงมาเนี่ยขึ้นรูปด้วยมือที่เราทำอยู่ปกติอันนี้แล้วก็จะเป็นปัดเงินปัดทองซึ่ง2กิจกรรมหลังเนี่ยเพ้นสีน่ะแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาค่ะว่าอยากทำเป็นเพ้นสีหรือว่าปัดเงินปัดทองก็จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ
1: อ๋อมีฝรั่งด้วย
0: ใช่ๆค่ะ
1: ทำไมดินมันไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยครับ
0: ของเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยดินกับทรายเพราะว่าส่วนใหญ่ของที่เนี่ยจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนแก้วน้ำองน้ำประมาณตัวทรายเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของสีสว่างขึ้นสีสวยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีถ้าเป็นหม้อจิ้มจุ่มก็จะทนความร้อนที่นี่อันดับจุ่มขายดีตลอดทั้งปี
1: ตามร้านอาหารอีสานเขาก็จะใช้
0: ช่วงอ๋อเจ้าหมูกระทะอ๋อเจ้าขายดีมาก
1: ส่งไงไม่ให้แตกครับส่งออนไลน
0: ์ถ้าเป็นเรื่องส่งออนไลน์คือของเรามีปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็คือการขนส่งนี่แหละค่ะแต่เราก็มาปรับวิธีการใช้ก็คือติดต่อกับทางหน่วยงานว่าให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการขนส่งของทั้งรถค่าใช้จ่ายลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปส่งปกติเขาจะคิดเป็นค่าน้ำหนักราคาค่อนข้างแพง

0: เสร็จแล้วเราจะปั้นหัวกันแล้วนะคะปั้นเป็นกลมๆเหมือนเดิมแล้วก็ทำเป็นงวงมันก็จะได้แบบ
1: อ๋อเป็นงวงเลย
0: ใช่เป็นงวงเลย
1: นี่มาเรียนกับครูกิ๊กบ่อยไหมครับเอาครั้งเดียวเหรอ
2: นานๆทีค่ะ
1: อ๋อนานๆที
3: นานๆท
1: ีตอนเข้ามาครั้งแรกรู้สึกไงจ๊ะ
2: ตื่นเต้นค่ะเราทำอะไรไม่เป็นเลย
1: คุกกิ๊กดูไหมฮะ
2: ไม่ค่ะ
1: ล่ะ
0: ดูที่ไหนเราพอเสร็จแล้วเอามาใส่แปะตรงนี้เลยค่ะ
1: ระหว่างสอนเด็กเล็กๆกับสอนแบบว่าคนอายุเยอะอันไหนยากกันฮะ
0: มันยากแตกต่างกันค่ะถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเหมือนจะปูใส่กระด้งอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาหน่อยแบบนี้เขาก็จะกลัวเพื่อนกลัวอะไรนิดนึงแต่ว่าก็ยังผู้สูงอายุมาเขาจะเน้นการถ่ายรูปเขาจะไม่กลัวแต่ถ้าทำจริงๆเนี่ยคือจะเป็นรุ่นที่เป็นวัยรุ่นมหาลัยแล้วก็จบอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความสนใจ
1: และอย่างน้องๆครับตอนที่ยังไม่เคยปั้นเลยพอมาปั้นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างฮะ
2: สนุกค่ะก็สนุกนะคะแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆค่ะลองปั้นลองขึ้นรูปอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะ
1: แล้วอย่างเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เงี้ยเรามองว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นเรื่องไกลตัวเราไหม
2: ไม่นะคะมันเราความที่มันอยู่ในชุมชนนะคะมันเลยเหมือนแบบใกล้ตัวค่ะ
1: แต่พอเป็นเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เขาก็จะแบบสนใจเทคโนโลยีมากกว่าน้องอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่แบบว่าอาจจะห่างไกลจากสิ่งที่มันมีค่าที่มันอยู่ในชุมชนนะครับ
2: ก็อยากจะบอกว่าอยากให้มาสนใจสิ่งที่อยู่ในชุมชนนะคะอยากให้มาลองทำลองปั้นลองฝีมือตัวเองอะค่ะว่ามันก็สนุกนะคะมันก็ได้ทำอะไรใหม่ๆอะค่ะใช่ค่ะ
1: ทำให้เราห่างไกลโทรศัพท์ด้วยนะเพราะว่าแน่นอนแหละเวลาปั้นอะมือเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถแบบมันไม่สามารถ
0: โฟกัสเฉพาะจุด
1: ใช่มันเป็นผมว่างานศิลป์ที่แบบว่าทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกสมาธิเด็กๆเหมือนกันนะผมว่านะและอย่างของหนูอะครับคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วหนูอยากจะทำแบบนี้ต่อจากที่บ้านไงครับ
2: อยาก
1: อยากลองดูใช่ไหมฮะจะสร้างรายได้ยังไงได้บ้างครับ
2: ก็เผาเสร็จแล้วเอาไปขายก็ได้ตังค
1: ์ปกติขายที่ไหนฮะ
2: ขายออนไลน์ค่ะแต่โพสต์ขาย
1: หรือแม่ทำอะ
2: แม่ทำค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแม่ทำออนไลน
0: ์ส่วนใหญ่มันเชี่ยวเข้ามาเนาะเทคโนโลยีเข้ามาก็เรื่องช่องทางการขายเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นค่ะ
1: แล้วถ้าผู้ชมดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆถ้าสนใจทำไงได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าเป็นหน่วยงานการศึกษานะคะขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือมาที่ทางเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเห็นภาพบรรยากาศกิจกรรมนะคะเข้าค่ะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าคนอยู่กรุงเทพจะแบบว่ากลับอ่ะแล้วทำไมคุณกิ๊กเรื่องที่จะกลับล่ะ
0: มันต้องกลับทุกๆเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วทำไมเราต้องอยู่ตรงนั้น
1: เพราะว่าบ้านที่แท้จริงของเราจริงมันก็คือสุโขทัยนี่แหละช่วงเทศกาลก็ทำให้เราแบบยายพ่อแม่บ้างแล้วก็เลยต้องกลับมาพอลูกได้มีเวลาอยู่เป็นไงบ้างครับความรู้สึก
4: ความรู้สึกก็พอเราทำงานอีกครั้งปั้นอยู่แล้วก็เขาให้ไปออกบูธออกงานแล้วก็คุยไม่เก่งพอดีกิ๊กกลับมาก็ให้ไปต่อเลยก็เขาก็ไปเรื่อยๆก็คุยเก่งไปเล
1: ยแต่ว่าก็ต้องทำงานเพื่อธุรกิจครอบครัวว่ายิ่งขึ้น

0: และอย่างคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับพอเราเริ่ม
1: ในช่วงโควิดพอดีลูกก็มาอยู่บ้านเลยมาอยู่กันหมดเลย2คนพี่น้องกันคุณน้องก็มาช่วงโควิดเหมือนกันเขาจะกลับเหมือนกันเขาจะกลับทํางานเหมือนกันกรุงเทพฯอ่ะแต่ไม่ให้กลับไปเงี้ยเลยให้มาอยู่ดูแลกิจการตรงนี้เลย
2: ก็ให้ช่วยกันดูแลขายของมั่งอะไรมั่งออกงานมั่งอะไรอย่างนี้ก็ออกไปรับออเดอร์มั่งอะไร
0: มันมีข้อดียังไงบ้างครับ
2: ก็มีข้อดีว่าออกบูธออกงานไปก็รับงานกลับมาอะไรอย่างเงี้ย
3: โอ้มีงานเพิ่มมา
1: แล้วมีงานแบบใหม่ๆมาอะไรเงี้ย
0: แล้วเราคิดไหมครับว่าคนรุ่นใหม่เขาจะสามารถทำได้ต่อยอดได้ขนาดนี
1: ้ได้ทำได้อยู่แล้วค่ะ
2: ถ้าใจรักทำได้
0: ทำไมเด็กในชุมชนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต่อยอดงานศิลป์แบบนี้ฮะ
4: ถ้าในความคิดของกิ๊กก็น่าจะเป็นการที่เขาได้เห็นพ่อกับแม่ทำทุกวันเขาเห็นจนเคยชินเคยตาจนแบบว่ามันอยู่ใกล้ตัวเกินไปแล้วเขาไม่ได้อยากทำแล้วก็อีกอย่างนึงคือวัยรุ่นสมัยนี้โซเชียลด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรด้วยเขาก็จะห่างไกล
0: พ่อคุณแม่ฮะด้วยความที่ว่าเราก็ปั่นกับบัณฑิตเผามานานนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจแล้วบางทีก็ไปทำงานกรุงเทพบ้างทำงานในอื่นบ้างแต่พอวันนี้มีลูกของเราก็คือพี่กิ๊กเนี่ยมาสนใจเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจนะที่ให้ลูกมาสานต่ออีกจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นเก่าที่เราขึ้นลูกเรียบเอทำเครื่องปั่นดิบเผา
0: จะได้มีคนมาช่วย
1: ต
0: ่
1: อ
0: ยอดแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันจบที่รุ่นเราใช่ไหมครับจะได้มีคนต่อไปเรื่อยๆวัฒนธรรมแบบนี้หรือว่างานศิลปะแบบนี้ก็จะได้สืบต่อไปนั่นคุณยายเหรอครับ
5: ดีใจค่ะว่าได้มีคนสืบทอดของคุณยายไปแล้วอย่างเงี้ยจากรุ่นสู่รุ่นไปตลอด
0: แล้วอย่างพี่กิ๊กล่ะครับโอ้โหเนี่ยธุรกิจของเราใหญ่โตมากมีเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะพี่กิ๊กภูมิใจอะไรในธุรกิจของครอบครัวบ้างครับ
4: ถ้าในเรื่องของความภูมิใจเนี่ยก็น่าจะเป็นครอบครัวเดียวสมั่งที่เป็นรุ่นสู่รุ่นจนถึงเจเนอเรชันที่4ก็มีความภูมิใจในเรื่องของตั้งแต่รุ่นแรกที่เขาบุกเบิกมาเนาะเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วก็ส่งต่อมาที่รุ่นที่2ให้มันจบแค่รุ่นที่4ก็อยากให้มีเป็นเจเนอเรชันที่5ที่6ต่อไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของการสืบทอดของคนในชุมชนเนี่ยที่อันดับแรกเลยแหละก็คือสำนึกและบ้านเกิดแล้วก็ตัวใจที่เขาจะรักในการทำอยากเชิญชวนเนาะถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยที่เขาอยากกลับมาเนี่ยกลับมาเลยค่ะเพราะว่าตัวเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแต่ว่ามันเป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปในราคาที่สูงหรือว่าขายได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพราะว่าทำไมคิดถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราทำได้ไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวพี่ท้ายมากำลังใจที่ดีที่สุดของพี่กิ๊กคืออะไรฮะ
4: ก็น่าจะที่บ้านนี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านนอนดีที่สุดแล้วแล้วก็มีการพูดคุยนั่งกินข้าวกันพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: สุดท้ายแล้วครับอยากให้พี่กิ๊กฝากถึงเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดสุโขท
4: ัยเนี่ยมีหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวสังคโลกเองนะคะแล้วก็ตัวเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของทุ่งหลวงเนี่ยก็อยากเชิญชวนนะคะถ้าใครสนใจหรือว่า DIY เนี่ยสามารถมาติดต่อทางเทศบาลตำบลทุ่งหลวงหรือว่าติดตามทางเพจวิไลได้ถุนบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ตัวเครื่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายมูสายวัฒนธรรมภูมิปัญญาเนี่ยวัฒนธรรมภูมิปัญญาเนี่ยเป็นยังไงรุ่นสู่รุ่นค่ะ
0: นี่แหละครับผู้ชมนี่ก็เป็นภูมิปัญญาแล้วครับแล้วก็เป็นธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาชั้นที่1จนถึงเจเนอเรชั่นที่4แล้วก็มีเวลาร่วงสร้างความสุขกับครอบอุ่นเลยทีเดียวผู้ชมฮะผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการต่อวัย Continue Age ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาอย่าลืมนะฮะความต่างวัยไม่ใช่อุปสรรคแต่ความต่างวัยเป็นพลังในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัวปานดินเผาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ัย Continue Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชันที่ tpchannel.org วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official TP Channel นะครับ
1: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรัตพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือสังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องให้ผู้ต้องขังได้รับการและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้จากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คือ

0: หนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจเพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้ง
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัพกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายช่อง10
2: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: ประธานรัฐสภาชูพลังการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนยกนายโสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสมบูรณ์สุธีละกูบุรีรัมย์นายปิยวิทย์เชิดกิ่นผู้อำนวยการรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้บริหารครูบุคลากรนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานที่อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์จังหวัดบุรีรัมย์นายโสพลกล่าวว่าการจัดงานภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนบุรีรัมย์สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงพัฒนาทักษะใหม่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคนและการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ให้ความทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัยโดยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ. 2566ซึ่งมุ่งส่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้พึ่งพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ถือเป็นเวทีนำเสนอผลสำเร็จผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดตลอดจนเปิด

ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรียืนยันต่ออายุไทยช่วยไทยพักช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวระหว่างเข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ของพักภูมิใจไทยว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งของตะวันออกว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงหลังจากสิ้นเดือนจะเหลือเวลาอีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมรัฐบาลจึงจะเร่งพิจารณานำงบประมาณประโยชน์สูงสุดและส่งความช่วยเหลือไปถึงประชาชนให้มากที่สุดนายอนุทินกล่าวย้ำว่าโครงการไทยช่วยไปพอเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีเงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะยังมีภาระเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำและตลอดเวลานายอนุทินยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อประเทศและประชาชนโดยจะไม่เหน็ดเหนื่อยและไม่ท้อถอยพร้อมรับฟังความคิดเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับรัฐบาลหากเป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลรัฐบาลก็พร้อมนำไปดำเนินการ

0: ท่านเข้าสู่รายการจับกระแสแหล่สภารายการที่จะเปลี่ยนงานวิจัยบนหิ้งให้เป็นนโยบายสาธารณะและเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นทางออกของประเทศไทยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางวุฒิสภาได้มีภายใต้แนวคิด Senate Forum 2026ซึ่งในงานนะคะก็ได้มีกิจกรรมหลากหลายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการศึกษาในการที่จะหยิบงานวิจัยเอาไปผลักดันให้เป็นด้านนิติบัญญัติค่ะ
1: หนึ่งก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลังสมองของชุมชนครับทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆล้วนแต่ลงไปสู่ชุมชนแล้วก็ไปพัฒนาร่วมกันกับชุมชนเพื่อสร้างวิถีชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับหน่วยใจทางสังคมหน่วยงานด้านกระบวนการทางกฎหมายเพื่อที่จะยกระดับในการใช้กฎหมายใช้กระบวนการทางสังคมประกอบกับใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยต่างๆแล้วก็เพื่อให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนเพราะนั้นในวันนี้ผมจึง

0: ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือรู้ต้นที่ดีงามที่จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาก้าวให้เกินกว่าเทคโนโลยีของโลกซึ่งผมเชื่อว่าทำได้ครับคนไทยเราออกไปสู่ระดับโลกได้กันเยอะแยะแล้วเราก็จะทำอย่างนั้นได
1: ้3 2 1 CNET Forum 2026

0: ีตในแบบของเขานะครับ
1: และที่สำคัญนะคะในงานวันที่8ที่ผ่านมาก็ได้มีการเสวนาภายใต้หัวข้องานวิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะรายการจับกระแสแลสภาได้นำบรรยากาศกับท่านผู้ชมจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: นะฮะก็อาจารย์ X นะฮะที่เรียกสั้นๆนะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับในฐานะที่จะได้มาฟังนะฮะคือในฐานะนักวิชาการนะครับแต่ก็อาจจะฟังเข้าใจนะฮะวันนี้คือถึงแม้จะเป็นช่วงที่เราพูดถึงงานวิจัยงานวิชาการก็จริงนะฮะแต่เราอยากจะให้เข้าถึงให้ทุกท่านเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ครับหลังจากที่ท่านเสนอในเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะมารุมกันคุยครับก็คือเหนือคอนเฟรนซ์นะโอ้โหนะฮะกว่าจะรอแต่ละท่านไปนะฮะ 3-4-5 เรื่องบางทีเราลืมไปแล้วว่าเราอยากจะทราบอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จแต่ละเรื่องปั๊บเนี่ยเราก็จะคุยนะฮะคุย
3: สวัสดีนะครับท่านคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารของทางสำนักงานนะครับก็ในโครงการของผมนะครับก็ได้รับโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าจะทำยังไงถึงเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าหลักธรรมาภิบาลนะครับในเรื่องของการกันกรองกฎหมายซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมากของสำนักงานของทางวุฒิสภานะครับในกระบวนการนะครับก็จะดูจากเอกสารจากสำนักงานท่านนั่นแหละว่ามีไว้ก่อนอยู่แล้วว่าในขั้นตอนต่างๆในตัวอย่างของการกันกรองกฎหมายที่ดีเนี่ยมีปรากฏการณ์มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำคัญเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายฉบับไหนเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่แล้วมีระบบค่อนข้างธรรมาภิบาลโปร่งใสแล้วก็มองว่าเนี่ยสมบูรณ์เอกสารที่เป็นตัวอย่างประกอบนะฮะเราทางนักวิจัยเนี่ยก็นำมาใช้คือดูจากงานต่างประเทศก็คือคัดเลือกจากประเทศต่างๆก็ผ่านการพิจารณาจากท่านกรรมการนะครับก็จะมีทางออสเตรเลียสหราชอาณาจักรก็ดูจากบริบทต่างๆที่ใกล้เคียงกับเราบ้างนะครับดูจากตัวอย่างที่ดีนะครับที่น่าสนใจที่พูดถึงกันแล้วก็สุดท้ายนะฮะผลต่างๆนำมาประมวลผลเพื่อตอบโจทย์ที่ท่านให้มานะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราก็คงจะสนทนากลุ่มว่าผลของเราเนี่ยมีความสอดคล้องหรือว่าท่านเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนอีกชั้นหนึ่งและกฎหมายเนี่ยเราสื่อสารด้วยภาษากฎหมายถูกไหมครับก็มีคำร้องขอมานะฮะจากคนที่เกี่ยวข้องว่าจะสื่อสารยังไงให้มันง่ายๆครับให้ชาวบ้านหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบของกฎหมายครับเขารู้เลยว่าเนี่ยคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของเขาจริงๆหรือว่าผลงานของทางท่านวุฒิสภาท่านสำนักงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ทำให้ลดปัญหาหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มคนต่างๆเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างตัวนี้ครับเรื่องการสื่อสารนะผมมองว่าก็น่าจะเป็นหน้าที่สำคัญหนึ่งของทางสำนักงานนะครับที่จะแปลงนะครับเรื่องที่เป็นยากๆเรื่องเป็นทางกฎหมายในเชิงเทคนิคนะครับทำให้ระยะสั้นเลยนะครับข้อมูลทางวิชาการท่านต้องเร่งดำเนินการอะไรที่เป็นวิชาการอะไรที่เป็นข้อมูลจากสำนักงานที่สั่งสมอยู่จากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิชาการฐานข้อมูลต่างๆท่านอาจจะต้องมีในการซัพพอร์ตถ้าซัพพอร์ตไม่ได้เครือข่ายของท่านที่อยู่ในประเทศ

0: นะครับเครื่องมือ RIA อาจจะต้องหยิบยกขึ้นมาหรือไม่เป็นจุดเด่นของทางสำนักงานเพื่อซัพพอร์ตการทำงานของสว.นะครับระยะกลางนะครับเรื่องโครงสร้างเชิงระบบก็นำระบบ RIA เข้ามาใช้นะครับแล้วก็ยกระดับสำนักวิชาการกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสากลต่างๆท่านต้องมีอยู่ในคลังข้อมูลนะครับและระยะยาวนะครับก็บูรณาการเรื่อง IT น่าจะเป็นทางออกที่ช่วยได้นะครับการจัดกลุ่มการประมวลผลการดึงออกมาใช้เนี่ยผมว่าเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายหลังจากที่กฎหมายมีแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรฐานทั่วโลกที่ถ้าหน่วยสนับสนุนข้อฐานนะครับการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องในการกรองกฎหมายนะครับก็จะมีความแม่นยำความแม่นยำก็ลดปัญหาต่างๆในเชิงไปศึกษาวิจัยได้นะครับก็ในทั้งหมดภาพรวมของผมมีเบื้องต้นมีเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ยุทธพงศ์ครับ
2: ต่อเนื่องจากท่านอาจารย์ยุทธพงศ์นะคะว่าเราทราบประสิทธิภาพธรรมาภิบาลมาอย่างไรใช่ไหมคะในส่วนของตัวเองจากคณะรัฐศาสตร์นะคะสาขาบริหารรัฐกิจนะคะธรรมศาสตร์นะคะก็ได้รับผิดชอบในการศึกษาแนวทางนี้เราจะเอากฎหมายมาใช้บังคับจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพและก็มีธรรมาภิบาลในเรื่องของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภานะคะจากที่เรามีการเปลี่ยนวุฒิสมาชิกนะคะจาก250มาเป็นสว.ชุดใหม่200ท่านใช่ไหมคะแล้วการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะคะเราก็ไปนำไปศึกษานะคะตามขอบเขตของการศึกษาที่กำหนดมาจากคณะกรรมการในข้อการวิจัยเนี่ยนะคะของวุฒิสมาชิกเนี่ยนะคะกลไกที่เราศึกษานั้นนะคะก็จะศึกษา6กลไกด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องกรรมการตัวนี้จะมีกลไกที่ซ้ำซ้อนกันสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องของการตั้งกระทู้ถามนะคะการเรียกบุคคลและเอกสารนะคะซัมมอนเนี่ยนะคะซัมมอนวิทเนสนะคะรีเควสต่างๆนะคะรวมถึงการตรวจสอบงบประมาณซึ่งก็อาจจะมีอิมแพคน้อยนะคะแล้วก็ดูถึงกระบวนการตรวจสอบทวงดุลภายในกระบวนการนิติบัญญัติหรือการอภิปรายนะคะข้อประเด็นต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่6นะคะของอะไรเรามองเราใช้หลักการของการทวงดุลอำนาจว่าวุฒิสมาชิกต้องมีอำนาจในการทวงดุลตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายราชการนะคะขณะเดียวกันเราก็ดูว่าประสิทธิภาพคือธรรมาภิบาลเนี่ยมันครอบคลุม6หลักแต่จริงๆมันมีมากกว่า6หลักนะท่านนะคะแต่เราก็จับในเรื่องของประสิทธิภาพก็นี่เป็นโจทย์หลักความโปร่งใสนะคะซึ่งเป็น1ใน6หลักที่ประเทศไทยใช้แล้วก็เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ60ที่บรรจุเอาไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องมีหลักธรรมาภิบาลซึ่งครอบคลุม6หลักนี้นะคะรวมไปถึงหลัก accountability นะคะหรือความรับผิดรับชอบได้นะคะถ้าเช่นนั้นทำอะไรได้อีกถ้ากลไกเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพดิฉันตอกย้ำเรื่องดิจิทัลเซเนตตอกย้ำตรงนี้นะคะเราต้องหาตัวช่วยแล้วค่ะในเมื่อระบบกระดาษมันไม่เวิร์กนะคะระบบผู้คนไม่ทำงานนะคะหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ต้องปรับนะคะก็ไปที่ข้อเสนอเลยแล้วกันนะคะระบบวุฒิสภาเป็นดิจิทัลพัฒนาตั้งแต่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นน้ำท่านจะอภิปรายขอให้กรอกเข้าไปในระบบกำหนดประเด็นให้ชัดทุกท่านนะคะ200ท่านถนนถ้าจะว่าด้วยเรื่องสแกมเมอร์ท่านจะว่าด้วยเรื่องการสอบท้องถิ่นจิ้มประเด็นให้ชัดพร้อมแนบว่าเหตุผลและที่มาคืออะไรอันนี้ไม่อ่านกันเยอะแล้วก็ระบุให้ชัดจะใช้กลไกใดแล้วระบบมันจะตีให้ท่านเองว่าท่านจะได้คิวเมื่อไหร่เข้าใจมั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้ามีกลไกแอปพลิเคชันเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่างานของฝ่ายเลขาเบาไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ส่งโนติฟิเคชันกลับไปให้ท่านในระบบวุฒิสภาเองถ้าดิฉันเข้าใจว่าวุฒิสมาชิกทุกท่านจะมีหมายเลขประจำตัวทุกท่านมีถูกไหมคะส.ส.ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบเหล่านี้เป็นตัวช่วยตั้งแต่

0: ประชาชนคนหนึ่งหรือนักวิชาการเนี่ยดิฉันจะทราบเลยว่ามันจะไปปรากฏผลบนเว็บไซต์สมาชิกวุฒิสภาท่าน1ปีเนี่ยรายงานให้ประชาชนของท่าน annual performance ของท่านเนี่ยท่านได้ทำอะไรไปบ้างให้กับประชาชนประมาณนั้นวุฒิสภาดิจิทัลนะคะวิจัยต่อไปได้พัฒนาต่อนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะขยับไปงานวิจัยที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายของวุฒิสภาขอเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญดาภัทรวิมลคุณารักษ์ครับ
2: เนื้อหาในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงเหมือนกันเพราะว่านอกจากคดีที่ทั้งข่าวและคดีหัวสวแล้วเนี่ยคดีที่บุคคลในตำแหน่งองค์กรอิสระสำคัญกฎหมายอื่นที่วุฒิสภากำหนดให้จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภานะคะก็ก่อให้เกิดระยะเวลานานมากนะคะก็บางตำแหน่งเนี่ยเรียกได้ว่าท่านที่ยังคงอยู่ก็ต้องดำรงตำแหน่งต่อไปหรือบางทีก็ไม่มีตำแหน่งเลยนะคะอย่างเช่นก็เป็นปัญหาค่อนข้างสำคัญเลยได้โจทย์ค่อนข้างยากค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็เราเรื่องนี้มานะคะคร่าวๆขออนุญาตบอกในเรื่องของสภาพความเป็นมาของปัญหาก่อนด้วยความที่ว่ารัฐธรรมนูญนะคะแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยมีกำหนดเอาไว้ชัดเลยนะคะว่าในส่วนขององค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นในได้รับการเห็นชอบจากทางวุฒิสภานะคะซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราเห็นข่าวทุกท่านก็จะเห็นว่าสว.เห็นชอบกี่เสียงไม่เห็นชอบกี่เสียงงดออกเสียงกี่เสียงนี่คือสิ่งที่ทุกๆท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ทุกๆท่านไม่ได้รับรวมถึงคนเองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งค่อนข้าง question ก็คือแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้รับความเห็นชอบอันนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นปัญหาหลักที่เราทำการศึกษากันในเรื่องนี้จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยอำนาจหน้าที่นี้มันกำหนดไว้ชัดในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ question ว่าทำไมถึงวุฒิสภาถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นชอบเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันในต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศในกลไกรูปแบบนี้วุฒิสภาก็มีอำนาจเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างนิดนึงกับประเทศที่เปรียบเทียบอย่างเช่นของญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เสนอเนี่ยก็มีลักษณะของการถ่วงดุลระหว่างนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารชัดเจนคือคนที่สามารถที่จะเสนอบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นฝ่ายบริหารนะคะแต่คนที่ได้ความเห็นชอบในการมันห่วงดุลก็คือจะเป็นรัฐสภาซึ่งเป็น2สภาเลยอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงภายใต้วิจัยเนี่ยเราได้ทำเป็นกรอบแนวความเห็นชอบซึ่งคิดว่าในอนาคตนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพัฒนาเอามาให้เป็นคู่มือของท่านสว.ทุกท่านในการพิจารณานะคะซึ่งเราก็กำหนดเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆว่าท่านควรจะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการเป็นหลักเกณฑ์กว้างๆในการพิจารณาก็ถ้าทำให้เป็นระบบมีกรอบระยะเวลาชัดเจนก็น่าจะดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของข้อเสนอแน่สั้นๆที่เป็นสรุปของโครงการวิจัยนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: โอ้ครับน่าสนใจนะครับผมด้วยประสบการณ์ที่เคยอยู่ทาง UK มานะฮะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ติดตามอยู่เขาค่อนข้างให้ความสนใจครับอย่างที่ท่านอาจารย์บุญดาภัทรบอกครับว่าเขาเหมือนกับouter directedแบบโซ society centric มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชุมสภาแล้วในทุกๆสัปดาห์เนี่ยฮะทางสสหรือสวเขาจะนำขึ้นมาเลยว่าคะแนนตรงไหนที่ขึ้นมากประเด็นเรื่องไหนเยอะเช่น top 10นะฮะแล้วเขาก็จะดูว่าทางสสหรือสวที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช่นในจังหวัดนั้นหรือมีหน้าบ้างแล้วมีหน่วยงานใดบ้างภายใต้กระทรวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเทศปัญหานี้นะฮะโอ้โหคือเป็นมีความเป็น e-government สูงมากอย่าง UK เป็น e-government มาประมาณ30กว่าปีละนะฮะจริงๆเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้ได้เยอะเลยนะหลังจากที่ในเรื่องของบทบาทเทคโนโลยีนะฮะ
3: ได้รับโจทย์ในเรื่องของว่าเราจะนำเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติงานวุฒิสภาได้อย่างไรงั้นทุกท่านผมว่าผ่านมาหลายปีท่านก็คงคุ้นเคยกันกับ ChatGPT กันอยู่นะเราได้ทำการสำรวจมาต้องบอกว่า Data

0: หน้าพอยต์อาจารย์ X พี่ทุกท่านที่ทำงานที่นี่ฝ่ายเลขานะครับจริงๆผมได้จาก 1,200 กว่า data point ผมเก็บได้เนี่ยเกือบ900 data point นะครับมีทั้งเรื่องของการสัมภาษณ์เชิงลึกโฟกัสกรุ๊ปทั้ง IT ทั้งคนทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะครับร่วมมือกันดีมากๆในเรื่องของการนำ AI แล้วก็ดิจิตอลเข้ามาปรับใช้นะครับแสดงว่ามีความตื่นตัวค่อนข้างมากเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมคิดว่าจะให้เห็นภาพชัดเจนเนาะให้ทุกท่านหยิบ AI ที่ท่านชอบขึ้นมา1ตัวให้ลองถามนั่งแชทจุดๆๆใส่ชื่อนามสกุลจริงตัวเองลงไปทำดูอย่าระหว่างรอนะครับระหว่างรอ
1: ของผมก็ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องดีครับเออถือว่าดีใจครับ
0: บางท่านขำคิดๆคักๆนะฮะ AI เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าใช้ไปเลย AI ดีใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนั่นนี่แต่ลืมถึงความเสี่ยงและจุดอ่อนของ AI ครับที่จะมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เรื่องเกี่ยวกับนิติบัญญัติของประเทศนะ AI น้องเขาเป็นถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนนะครับก็เป็นเหมือนกับเด็กฝึกงานที่ไม่รู้อีโหนอีเหน่แต่มั่นหน้าตอบได้ตอบเป็นดีค่ะดีค่ะแต่ว่าตอบไม่ถูกนะครับมั่วกันมาเละเทะไปหมดแล้วคิดดูว่าเราจะให้ AI เข้ามาช่วยดูกฎหมายเราได้ยังไงครับง่ายๆแค่นี้เองฮะดังนั้นการตัดสินใจเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยที่มีความสำคัญเฉพาะยิ่งจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเทคโนโลยี AI นะซึ่งก็เป็นหัวข้อสำคัญที่เราก็จะมาพูดถึงในการศึกษาด้วยนะครับนะนี่ก็คือเป็น AI ฟรีเอาข้อมูลเราหมดนะถ้าท่านมีเวลาท่านไปลองดูเมนูข้างบนเขาบอกว่าก็ผมบอกพวกคุณหมดแล้วผมคุณไม่อ่านตรงนู้นนะคะเห็นมั้ยแชททั้งหมดจะนำไปใช้พัฒนา AI ในเวอร์ชันต้องมีกลไกในการใช้อย่างไรให้ถูกต้องครับช่องโหว่เหล่านี้คือสิ่งที่ผมเข้าไปศึกษาร่วมกันกับพี่ๆทางสำนักวิชาการก็ช่วยอย่างเต็มที่นะครับท่านผอ.ก็ช่วยอย่างเต็มที่นะครับเกือบ 100% ของสว.ท่านกังวลเรื่องนี้เลยอันดับ1นะจากที่ท่านกังวลเรื่องผลรั่วไหลของ AI ซึ่งพอพูดไปสิ่งนี้ปุ๊บก็คนไม่เข้าใจไงจากนี้ก็เลยต้องมีโปรแกรมแบบนี้เห็นว่ามันรั่วยังไงการใช้ AI เนี่ยจะต้องมีศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมา3ตัวนี้นะครับต้องมีตัวที่เรียกว่า human over the loop in the loop และ on the loop human in the loop หมายถึงก่อนที่จะให้ AI ทำงานใดๆเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาทำให้มีคนตรวจสอบและอนุมัติเสมอกับดูแลด้วยมนุษย์นะในเรื่องของด้าน data และ infrastructure นะตอนนี้หน่วยงานที่เจอเหมือนกันกับเกือบทุกบริษัทในประเทศนี้คือ data ข้อมูลที่เป็นไซโลแยกกันอยู่พอแยกกันอยู่ปุ๊บมันจะมาเห็นภาพอะไรมันไม่เห็นภาพอยู่แล้วนะครับดังนั้นความโปร่งใสก็ไม่เกิดแน่นอนนะฮะรวมถึงลักษณะของข้อมูลที่เป็นกระดาษแบบปริ้นไปออกมาปริ้นเข้าปริ้นออกอย่างนี้นะครับก็ทำให้ไม่เห็นภาพเช่นกันสุดท้ายข้อมูลที่ได้ดูเนี่ยจะเป็นข้อมูลลักษณะที่เก่ามากแล้วไม่สามารถมาวิเคราะห์ก่อนที่จะหยิบสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในระบบมีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วอ่ะคือจริงๆผมว่าควิกวินเลยนะครับทำซีเมนติกเซิร์ชหรือการค้นหารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบนะผมว่าก็รีเทิร์นเยอะมากๆแล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานทาง AI เนี่ยถ้าเรายังใช้ AI ฟรีจากเมืองนอกไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเลยต้องเริ่มที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ใช้นะซึ่งณตอนนี้ในรัฐบาลก็มีลานตานะครับก็มีว่ามันก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อดีมานด์ความต้องการของการขับเคลื่อนประเทศที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะ
1: เมื่อกี้เราพูดมาละเรื่องของงานวิจัยต่างๆคราวนี้ถ้าเราไม่มองว่าเป็นความเป็นวิชาการเป็นงานวิจัยเนี่ยถ้าเรามองมาหาจุดร่วมเลยฮะคิดว่าเนี่ยจากทั้ง4เรื่อง4ของการทำงานของทางวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยฮะมองเห็นสิ่งที่เป็นส่วนร่วมและส่วนต่างหรือว่ามีปัญหาหรือข้อจำกัดยังไงทำให้เราทำยังไงให้เราพัฒนาระบบได้ดีขึ้นครับ
2: ก็ในส่วนของผมนะครับถ้าเพิ่มในเรื่องของกระบวนการกลั่นกรองแล้วกันนะครับจุดหนึ่งถ้าจุดร่วมเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับ

0: ก็ถ้าเป็นตัวผมเองนะครับจุดหนึ่งที่สมาชิกก็ดีหรือคนที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลให้กับคนที่เข้ามากันกองกฎหมายวิจัยมานะครับผมมองว่าความเชื่อมั่นหรือความคาดหวังน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำได้เลยแล้วก็ลดเวลาเราแข่งกับเวลาในวาระต่างๆนะครับโดยเฉพาะวาระที่หนึ่งนะครับทีเนี้ยถ้าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจได้เป็นความเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะครับผมมองว่าการสนับสนุนหรือสภาท่านวุฒิสมาชิกแล้วก็ทางท่านสำนักงานเนี่ยนะครับผู้บริหารเนี่ยน่าจะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าที่สำคัญมากเลยเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการนะครับอันนี้ของผมเป็นตัวแรกที่เห็นเลยจากเวทีในวันนี้ครับท่าน
1: ฟังมาเนี่ยดิฉันก็เพิ่งมาฟังวันแรกนะคะอีก3รายงานที่ได้ศึกษามาเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงในเรื่องประสิทธิภาพสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ทั้งระบบนะคะร่วมกันนะคะคราวนี้การเสริมพละกำลังตรงนั้นเนี่ยมันต้องเสริมทั้งตัวระบบแล้วก็บุคลากรนะคะคราวนี้ระบบเนี่ยท่านจันมากบอกว่าเป็น AI แต่ AI มีข้อจำกัดนะท่านเพราะว่าAI จะมีข้อจำกัดในเรื่องภาษาไทยแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องไปเก่งเหมือนเราหรือเก่งกว่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่คนใช้งานระบบนะคะอะไรที่ท่านจันยุพงศ์ว่าใส่เข้าไปนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะป้อนอย่างถูกต้อง
2: จริงๆก็รับนี้จริงๆก็เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะเพราะว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าภาระงานค่อนข้างหนักมากแล้วก็เอกสารต่างๆที่จะต้องรีวิวแล้วก็กระบวนการเนี่ยก็ค่อนข้างมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายด้วยนะคะจริงๆก็ถ้าใช้ในส่วนของที่ท่านอาจารย์เสนอมานะคะระบบหรืออะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีหรือ AI เข้ามาช่วยในการทํางานได้นะคะจะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทําเวลานะคะแต่ว่าที่สําคัญก็คือในส่วนของปัจจุบันนะคะมันก็จะมีเทรนด์ของต่างประเทศว่าถ้าใช้ AI มันอาจจะต้องมี AI governance ในการที่จะต้องประกาศเอาไว้อาจจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยว่างานบางส่วนมีการใช้ AI เข้ามาในรูปแบบของการสรุปย่อการประมวลผลสิ่งสำคัญแล้วก็เหมือนที่ท่านอาจารย์พูดบอก OECD เขาก็ดูเหมือนกันว่าจริงๆตอนนี้เทรนด์มันนอกจากคือใช้ AI มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดแล้วแต่ว่าคุณต้องมีการแสดงด้วยว่า AI ที่ใช้เนี่ยเอามาใช้ส่วนไหนแล้วสุดท้ายแล้วการตัดสินใจทุกอย่างของ AI มันอยู่ที่มนุษย์นะเราไม่ได้ใช้ AI ในการตัดสินใจเป็น final decision
3: การทำ meta governance วิสัยทัศน์นะผมเชื่อว่าวุฒิสภาเนี่ยทุกท่านที่ผมไปสัมภาษณ์มามีวิสัยทัศน์ที่สูงมากนะครับจุดอ่อนที่ผมเจอไม่องค์กรไหนก็ตามคือ 50% จะ fail เพราะเวลาพูดมันมีความซับซ้อนสูงมากนะครับทั้งเรื่องนะครับพอจะทำทั้งระบบมาลงฟึ้มเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย20ปีก็ไม่เกิดเพราะมันจะติดนั่นติดนี่ติดสารพัดไปหมดเลยนะจิ้มตรงไหนก็ติดไปหมดทำให้ไม่สามารถจะขยับขยื่นออกได้ง่ายนะครับจาก best practice เนี่ยผมก็อาจจะนำเสนออย่างนี้ครับว่าวันนี้ทุกคนนะครับผมก็เสนอว่าตัวที่น่าจะน่าสนใจนะครับก็คือบาง data ไม่ใช่ทั้งหมดคือเรามีก็ว่าแต่การโรดแมพเพื่อจะไปสู่จุดนั้นนะครับอย่างจริงจังเนี่ยเริ่มจากผู้บริหารสูงสุดนะครับเห็นชอบเอาสามารถที่จะได้อินพุตจากบอททอมอัพขึ้นมาด้านล่างด้วยนะให้สำคัญก็คือกลไกแชมเปี้ยนนี่แหละที่บอกจะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับนะให้เห็นภาพก่อนความเสี่ยงต่ำก่อนนะครับแล้วสิ่งนี้มันก็จะขยายได้ค่อยๆขยายไปมันก็จะทีละส่วนสำคัญสุดนะครับแล้วมันก็ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดไม้ขีดที่จะเกิดไฟที่น่าสนใจขึ้นมาในการ transform
4: ครบถ้วนนะคะสำหรับรายการจับกระแสแหล่สภาในวันนี้ค่ะโดยเฉพาะการนำบรรยากาศจากงาน CNET Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัย

ผู้ชมค่ะพบกับรายการสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะทางช่อง10สถานีโทรทัศน์รัฐสภาสำหรับวันนี้นะคะยังต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับอยู่กับผมครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเราพบเจอกันทุกวันอาทิตย์ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้นะครับพร้อมกับทางเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ด้วยนะครับติดตามกระทู้ถามในรัฐสภาครับโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ว่าจะมีกระทู้ถามที่เป็นข้อที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27สิงหาคม2569มีวาระคุณอภิวิทย์ทิพรัตน์ครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการนี้นะครับได้มีการมอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทนครับทางด้านของสสอภิวิทย์มีการสะท้อนถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและรวมไปถึงปัญหาในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในยามฉุกเฉินด้วยนะครับจึงมีการตั้งคำถามถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตรงนี้เพื่อจะให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามเรียนท่านกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดําเนินการถามต่อควบคู่กับการกระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปต่อไป 1.1 เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามสดที่1กระทู้ถามสดด้วยวาจาที่1ด้วยวาจาของท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินติดภารกิจราชการสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ่านเจเศรษฐ์ไตรเศรษฐ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151ท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์ถามครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอภิวิทย์ทิพรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้กระผมการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยครับท่านประธานครับทุกครั้งที่เกิดเสียนอกจากทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยแล้วผู้ประสบภัยไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือในการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดน้ำท่วมหนักมักจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายจึงทำให้ประชาชนไม่สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับท่านประธานประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติหลายรูปแบบครับปัญหาภัยพิบัติต่างๆยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันเราก็ยังเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดนะครับที่จังหวัดน่านนะครับและตอนนี้ที่จังหวัดน่านเริ่มสู่เข้าสภาวะปกติแต่มวลน้ำต่างๆนั้นไหลล่องลงมาถึงจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับดังอยากจะสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับดังนี้ครับกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างไรในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติครับ
0: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับเชิญครับ
2: ประธานสภาที่เคารพกับผมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนะครับให้มาตอบกระทู้ถามสดนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับก็เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้ถามว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่อุทกภัยนะครับในทุกๆภัยพิบัติเนี่ยนะครับทางโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีความกังวลใจในเรื่องนี้มากดีนะครับว่าด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่เฉพาะกับในประเทศไทยนะครับแต่รวมทั้งทั่วโลกนะครับในเรื่องของภัยพิบัติมีความทวีรุนแรงมากขึ้นนะครับด้วยจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่เราก็ทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะโลกเดือดนะครับอุณหภูมิพื้นผิวของท้องทะเลที่สูงขึ้นก็ตามนะครับทีนี้การเตรียมตัวของพวกเรานะครับในเราได้มีการซักซ้อมแผนนะครับในแต่ละภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่นะครับครอบคลุมทั่วประเทศนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไล่มาตั้งแต่เชียงรายนะครับอุบลหาดใหญ่นะครับเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้การซักซ้อมภัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเฝ้ามอนิเตอร์การจับตาในกลุ่มของเมฆฝนนะครับการประสานไปยังพื้นที่ให้เตรียมรองรับสถานการณ์นะครับเริ่มตั้งแต่การออกหนังสือแจ้งเตือนจังหวัดตั้งมอนิเตอร์เป็นวอลลูมเพื่อเฝ้าระวังการออกเซลล์บอร์ดแคสนะครับแต่ก่อนที่จะออกเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยเราก็มีขั้นตอนในการแจ้งเตือนเนี่ยรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์โทรแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ใช้การช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับจนไปถึงการออกเซลล์บอร์ดแคสนะครับการป้องกันนะครับและการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่อง

0: ทุกรูปแบบนะครับในทุกกรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุครับตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับให้สอดคล้องนะครับหัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือนะครับตรงนี้แต่ละท้องถิ่นท้องที่เนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของแผนรับมือนะครับในขั้นตอนต่างๆแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจอย่างดีนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในห้วงเวลานี้เนี่ยนะครับเรามีความนะครับเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนและก็เตรียมพร้อมของฝ่ายบริหารที่จะรับมือนะครับเมื่อเกิดภัยแล้วการจัดสรรระบบบัญชาการนะครับใครจะเป็นผู้บัญชาการหลักนะครับองค์ประกอบคณะจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มาเป็นรูปธรรมนะครับชัดเจนนะครับรวมไปถึงการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยานะครับแน่นอนว่าช่วงเวลาฟื้นฟูเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เจาะจงไปที่หน่วยงานใดที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเราก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะทำได้ลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ระเบียบสั่งการนะครับให้ทางกองช่วยเหลือครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นการโทรไปบอกรายละเอียดในเรื่องของขอบเขตในการที่จะใช้เงินเพื่อจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องเร่งรัดในเรื่องของการเยียวยานะครับในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านรวมถึงการฟื้นฟูในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะช่วยในพื้นที่นั้นกิจทางด้านสาธารณูปโภคนะครับทางด้านคมนาคมนะครับครอบคลุมในทุกๆด้านผมสรุปง่ายๆนะครับว่าณปัจจุบันนี้ด้วยกับองค์ประกอบด้วยกับการบูรณาการของภาครัฐเรารับมือกับภัยพิบัติในทุกๆด้าน
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงว่าภาครัฐได้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการซักซ้อมแผนและเตรียมอพยพประชาชนตลอดจนการเตรียมบุคลากรที่พร้อมกับมีการกำหนดระบบบัญชาการเมื่อเกิดเหตุการณ์รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์ยืนยันว่ามีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในทุกๆด้านนะครับนี่เป็นการถามตอบกระทู้ในช่วงแรกครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามการถามตอบกระทู้ช่วงที่2กันต่อนะครับสักครู่เดียวครับ
2: เพดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ตายหรอกกินไปนิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: อะไรหรอกนะ
2: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
5: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
6: จะเอาปะ

กลับมาในช่วงที่2ของรายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับคุณผู้ชมครับจากช่วงที่แล้วนะครับส.ส.อภิวิทย์มีการตั้งกระทู้ในข้อ

0: ฟื้นเยียวยาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับท่านประธาน
1: พัทยานะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะตรวจวัดในเรื่องของเรื่องอุทกภัยนะครับเราก็มีการเฝ้าระวังมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็ออกหนังสือส่งไปยังจังหวัดนะครับว่าให้จังหวัดเนี่ยระวัง24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาจัดทำศูนย์เฝ้าระวังนะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องเพิ่มการเชื่อมโยงกับข้อมูลในแต่ละพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ส่วนกลางเรารู้เรื่องปริมาณน้ำฝนก็จริงแต่ในสภาพการของแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันที่จะโทรไปสอบถามในแต่ละพื้นที่ว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงรุนแรงมากน้อยเพียงไหนนะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกไปแล้วก็พื้นที่สามารถรองรับได้มากน้อยเพียงไรนะครับรวมทั้งสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับแต่ละพื้นที่นะครับเมื่อเรามีความเมื่อพื้นที่นะครับประสานงานกลับมาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนในระบบเซลล์บอร์ดแคสนะครับทางกรมป้องกันตอบรับจากแต่ละพื้นที่นะครับเราก็จะออกเซลล์บอร์ดแคสนะครับในส่วนของ Extreme Alert นะครับก็คือในส่วนของการที่มีเสียงเตือนนะครับแล้วก็มีเสียงร้องจากทางโทรศัพท์ในแต่ละชุมชนนะครับเรียนด้วยความรบว่าการแจ้งเตือนภัยมีหลากหลายมิตินะครับการที่ให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับนะครับหรือว่าการตีกองเพลงนะครับนั่นก็คือหนึ่งในมาตรการของเราที่เราได้แจ้งไปยังผู้นำชุมชนนะครับแจ้งเตือนภัยในลักษณะแตกต่างกันไปนะครับอย่างบางทีเรื่องเซลล์บอร์ดแคสผู้สูงอายุก็บอกว่าได้ยินเสียงแต่ว่าตาไม่ได้กลางคืนแล้วไม่ได้สวมแว่นครับอาจจะมองไม่เห็นว่าข้อความที่แจ้งมาเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็พยายามปรับปรุงพยายามวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ให้ครอบคลุมนะครับเราก็ได้ทำการของบประมาณไปนะครับแต่เราก็โดนอนุกรรมธิการได้ตัดงบประมาณในส่วนของการวิเคราะห์ในเรื่องของการออกเซลล์บอร์ดแคสเพื่อครับตรงนี้เนี่ยผมก็ให้นายอำเภอเนี่ยนะครับได้ทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่เพื่อจะยกระดับในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสให้ได้ครอบคลุมระดับที่จะเกิดสถานการณ์ในทุกๆภัยพิบัติอย่างจังหวัดนะครับในห่วงเวลาที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับอาจจะกินเวลา 2-3 ชั่วโมงอย่างในคลิปวิดีโอที่เราเห็นกันนะครับว่าจะมีน้ำไหลแรงมากแล้วก็มีเศษไม้ขอนไม้นะครับพัดพาสู่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับเป็นไปได้ยากในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะใช้ความเชื่อเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันสถานการณ์น้ำมีความรุนแรงนะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าต้องทำการที่จะอยู่ในที่สูงในการที่จะรอคอยนะครับหลังจากที่กระแสน้ำลงไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ไม้เครื่องมือนะครับโดยการที่ประสานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำต่อไปก็คือเราเข้าไปดูแลในการอพยพคนหลังจากที่เกิดภัยแล้วนะครับการอพยพคนในบางพื้นที่จะต้องใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีเรือนะครับรถขนาดสูงนะครับเข้าไปดูในกลุ่มเปราะบางที่เขาไม่ได้อพยพมาในช่วงแรกนะครับผู้พิการเด็กเล็กนะครับเราก็เข้าไปอพยพโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านเนี่ยนะครับเราระดมผมว่าน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่สามารถระดมอุปกรณ์ได้มากขนาดนี้แล้วก็ใช้เวลารวดเร็วขนาดนี้นะครับเป็นหน่วยงานราชการเราเนี่ยไปก่อนพี่ๆมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่นอกเขตพื้นที่ด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็มีการประสานงานกับทางมูลนิธิเรามีการให้พี่ๆมูลนิธิเนี่ยลงในแอปทางรัฐเพื่อเราจะได้รู้ว่ามีมูลนิธิเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมีใครบ้างและการจ่ายงานทำยังไงอย่างไรนะครับอย่างเครื่องจักรที่ลงไปเนี่ย190นะครับ190เครื่องจักรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเดียวนะครับที่ลงไปช่วยเหลือนะครับหลังจากการเผชิญเหตุไปแล้วเนี่ยก็ระหว่างเกิดภัยนะครับการดูแลหุงหาอาหารพื้นที่จังหวัดน่านผมได้กำชับนะครับแล้วก็ทำการช่วยเหลือ

ลือซัพพอร์ตนะครับพี่น้องประชาชนที่เกิดสาธารณภัยไม่ต้องหุงหาอาหารเลยนะครับ3มื้อแล้วมื้อนึงไม่ใช่ประชาชนอยากกิน3กล่องก็จะได้3กล่องนะครับเพียงแค่ท่านผ่านแจ้งผ่านทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งผ่านกำนันนะครับกำนันแจ้งผ่านนายกนะผมก็จัดหาหุงหาอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดไม่ว่าจะเป็นโดยที่ร่วมมือกับทางมูลนิธินะครับตรงนี้เราก็สดอาหารปรุงสุกนะครับให้พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายใหม่นะครับท่านก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนก็จะไม่ต้องแบกรับภาระในเรื่องของการหาอาหารนะครับโดยเฉพาะที่เป็นอาหารสดนะครับบางทีได้ถุงยังชีพไปนะครับแต่ก็ได้อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของน้ำดื่มก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยเราทำฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในการบริจาคก็ดีพี่ๆมูลนิธิที่เข้าไปช่วยในการช่วยกันส่งอาหารนะครับช่วยกันส่งน้ำสาธารณสุขในส่วนของการที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับว่าหลังจากที่น้ำป่าไหลหลากเสร็จแล้วเนี่ยมีพี่น้องประชาชนคนไหนได้รับบาดเจ็บไหมนะครับสภาพยาที่ต้องการผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาในโรคประจำตัวผู้ที่ต้องไปหายาตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการนำยาเนี่ยไปให้ในแต่ละหลังคาเรือนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องใช้ยาในการที่จะบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการเยียวยาทางด้านจิตใจนะครับสาธารณสุขก็มีเข้าไปดูเข้าไปสอบถามนะครับจิตใจโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีการอยู่บ้านพักคนเดียวอันนี้ในระหว่างการที่เกิดภัยหลังจากในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือการฟื้นฟูนะครับแน่นอนครับปัญหาหลักๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ได้กำชับและก็ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนของน้ำในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับการใช้น้ำของพี่น้องประชาชนเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างหนึ่งดานในแต่ละหลังคาเรือนนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อน้ำลดลงไปเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาในส่วนของน้ำบาดาลพี่น้องประชาชนก็สามารถดึงน้ำบาดาลมาใช้ได้ในแต่ละหลังคาเรือนในส่วนที่เขาใช้น้ำบาดาล2ประปาส่วนภูมิภาคหายนะครับเนื่องจากได้รับกระแสน้ำพัดพานะครับแล้วก็สายวงจรนะครับมอเตอร์มีการพังเราก็ดึงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างเข้าไปทำนะครับเราใช้เวลาประมาณ3วันนะครับในการที่จะจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ 100% ในส่วนของประปาในส่วนของส่วนที่3ที่พี่น้องประชาชนใช้น้ำก็คือในส่วนของประปาภูเขาหรือว่าประปาหมู่บ้านครับตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเนื่องอยู่มีความใกล้ชิดกับสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็มีการเรียกทางท่านนายกเทศมนตรีแต่ละพื้นที่มานะครับแล้วก็ให้ทางท้องไปในการที่จะสำรวจออกแบบนะครับเมื่อผมดูแล้วการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมีความล่าช้าแน่นอนนะครับอาจจะเร็วแต่เร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาหลักอาทิตย์นะครับตรงนี้ผมเองก็ให้ประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยปาหมู่บ้านแล้วก็ซัพพอร์ตอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อจะทำให้ประปาหมู่บ้านเนี่ยกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องไดโวในการสูบน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยคาดว่าไม่เกิน2วันนะครับก็จะสามารถที่จะจ่ายน้ำได้ครับในส่วนของไฟฟ้าในส่วนของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการระดมนะครับเหมือนที่เราระดมกับประปาส่วนภูมิภาคนะครับเราระดมทุกเขตพื้นที่นะครับที่อยู่ในโซนภาคเหนือนะครับเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในพี่น้องจังหวัดน่านโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับเสาไฟฟ้าเมนหลักนะครับที่โค่นล้มตรงนี้เราฟื้นฟูได้นะครับระยะเวลาประมาณ2วัน

0: นะครับแล้วเราก็ขยับองคาพยพต่างๆเข้ามาแต่ละตำบลนะครับเราเริ่มซ่อมแซมในส่วนที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างประปาหมู่บ้านให้ไฟฟ้าเข้าไปซ่อมก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปขยับแต่ตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในส่วนของแต่ละบ้านที่บ้านที่ในส่วนของปลั๊กไฟของเขาเนี่ยมีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับก่อนที่จ่ายไฟนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนในเรื่องของไฟฟ้านะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของบ้านน้องบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่มีความพร้อมที่จะรับกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่จะดําเนินการเนี่ยก็ทําได้ 100% เต็มนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ25หลังคาเรือนนะครับยกเว้นที่อําเภอภูคานะครับอําเภอภูคานี่อยู่บนภูเขานะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะกุยทางในการที่จะใช้พื้นที่แต่ตรงนั้นก็ไม่น่าโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับเอาไปให้ในแต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการในการใช้ไฟนะครับเท่ากับทุกวันนี้ปั่นไฟใช้นะครับน้ำไปแล้วไฟเรื่องเส้นทางคมนาคมนะครับก็เหมือนกันนะครับในกระทรวงคมนาคมก็ระดมทั้งวิศวกรระดมทั้งเครื่องจักรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรองนะครับอบจ.ก็สนับสนุนเพื่อซัพพอร์ตพี่น้องประชาชนในการสัญจรนะครับเนื่องจากว่าหลังเกิดภัยเนี่ยนะครับพื้นผิวลาดยางเนี่ยนะครับเวลาโดนกระแสน้ําพัดเนี่ยนะครับมันก็ลอกออกนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะเร่งสํารวจนะครับแล้วก็ให้อบจ.เข้าไปคืนสภาพพื้นผิวโดยให้ใช้จะให้พี่น้องประชาชนใช้การได้ก่อนโดยสะดวกและปลอดภัยนะครับส่วนในเรื่องระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคำของงบประมาณนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับข้างขับปลานะครับเริ่มต้นมาจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมในแต่ละภาคของประเทศไทยอย่างภาคเหนือเราก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีในการที่จะมาดูแลนะครับแล้วแถมยังมีงบประมาณนะครับเพื่อเอามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับในแต่ละรัฐมนตรีแต่ละพื้นที่นะครับตอนแรกก็เป็นวงเงิน50ล้านนะครับตอนนี้ก็เป็นวงเงินเพิ่มอีก100ล้านนะครับไอ้วงเงินตรงนี้แหละครับจะมาช่วยซัพพอร์ตในระยะที่2นะครับซึ่งวันนี้ผมก็กำชับไปยังท้องถิ่นให้เร่งสำรวจในส่วนของสิ่งไหนที่ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ให้ขอผ่านท่านรองยศนันในการคำของงบประมาณในการฟื้นฟูนะครับวันนี้ค่าเครื่องนุ่งห่มนะครับในจำนวนเงิน 6,700ให้แต่ละเทศบาลแต่ละตำบล นะครับส่งไปยังพี่น้องประชาชนกันนะครับว่าเราก็มีการประชุมแล้วก็ผ่านมติของผ่านครม.ไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะไม่เกินนะครับอีก7วันนะครับเพื่อจะรีเช็คข้อมูลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับรวมไปถึงผู้ที่เสียชีวิตนะครับส่วนต่อไปนะครับที่ทางรัฐบาลจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับอย่างพื้นที่จังหวัดน่านแน่นอนครับเป็นพื้นที่ที่ครับนอกเหนือจากเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมทางกระทรวงเกษตรก็สำรวจนะครับมีการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านก็เข้าไปดูคือรัฐบาลนี้ด้วยกับเครื่องมือที่ดีเลิศในการบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะป้องกันแล้วก็เยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็บรรเทาให้กับพี่น้อง
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการยืนยันว่ารัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเผชิญเหตุและอพยพประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูโดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีการภัยมาพัฒนาการทำงานโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนและการเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่เพื่อจะให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

นะครับเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tp channel ด้วยครับผู้แทนราษฎรไปด้วยกันแบบนี้นะครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตเบลารุสหารือกระชับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการค้าและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภามีบาลาวีคอฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงฮานอยเพื่อหารือระหว่างรัฐสภาไทยกับสมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐเบลารุสการแลกเปลี่ยนการเยือนหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกันและการมีปฏิสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศด้านรัฐสภาประธานวุฒิสภาไทยกับเบลารุสเป็นไปด้วยมิตรไมตรีและความร่วมมืออันดีมาอย่างยาวนานในปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ34ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการสานต่อและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยในระดับทวิภาคี2ประเทศได้แลกเปลี่ยนการเยือนกันในระดับประธานรัฐสภาในปี2559อีกทั้งยังมีการระหว่างสภาผู้แทนราษฎรเบลารุสและสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยในขณะนั้นนอกจากของได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันและหวังว่าจะได้และในระดับพหุภาคีเบลารุสต่างเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภารวมถึงเบลารุสยังเป็นผู้สังเกตการในการประชุมสมาและสมัชชารัฐสภาอาเซียนด้วยนอกจากนี้ไทยพร้อมขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของกิจยูเรเซียในอนาคตเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนที่มีศักยภาพและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐสภาไทยยินดีให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุกมิติอีกทั้งกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นโดยในเดือนหน้าจะมีเที่ยวบินตรงจากเบลารุสมายังกรุงเทพซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐการท่องเที่ยวของสองประเทศให้ใกล้ชิดขึ้นประธานวุฒิสภายืนยันว่าวุฒิสภาไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและยินดีสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศด้านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกล่าวว่าพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตรัฐสภาและส่งเสริมความสัมพันธ์ในระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างกันโดยในเดือนตุลาคมนี้คณะกรรมการด้านการค้าของทั้งสองประเทศจะมีการจัดการประชุมเป็นครั้งแรก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการพักคุยครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทานอาหารกลางวันช่วงวันอาทิตย์11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้กับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษเขตเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสอาจสวัสดีครับพี่แนนครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างฮะปิดสมัยไปลงพื้นที่เล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้เปิดสมัยมาแล้วกลับมาอีกครั้งนึงกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
1: ปิดสำหรับผมปิดสมัยก็เปิดสมัยมีค่าเท่ากัน
0: ไม่ต่างกันเลย
1: ไม่ต่างเพราะว่าในการทำงานกรรมาธิการก็มีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิมปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพักก็ลดลงและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแต่ว่างานกรรมาธิการในราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
0: ม
1: ในส่วนของการลงพื้นที่ตั้งแต่เป็นสสปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
0: ที่เขต8ผมเชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงรายการพักคุยเนี่ยหลายคนมาก็จะพรีเซนต์ว่าเออในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านยังไงบ้างตรงนี
1: ้เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
0: ในพื้นที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
1: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
0: ถ้าไม้แม่ดันนี่ของแท้จะต้อง
1: อำเภอห้วยทับทันจังหวัด
0: กรุงเทพเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ของแท้ต้องที่นี
1: ่ถูกต้องครับ
0: จ
1: ุดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทันที่อำเภออุทุมพรพิสัยเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลผสมโอหวานอันนี้ก็อร่อยแต่จริงๆเนี่ยในพื้นที่ของผมเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสิ่งหลายอย่างมาแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีสภาเยอะจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์คร
1: ั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
0: ม
1: เวลาอยู่ทิปก็เท่าๆเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่เนี้ยเวลาส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เวลาในการลงพื้นที
0: ่ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณเวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
0: ่ครับ
1: เขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนไว้ผมก็ไปแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบไปงานเล็ก
0: ๆ
1: คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวทีเราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
0: ไปทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องกันเองครับ
1: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่มีหัวหน้าส่วนราช

0: การมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี้เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริงๆ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานเล็ก
1: ๆ
0: เพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้ช่วงที่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อแล้วก็มีทีมอยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานสสแนนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบอกงานเชิญไปร่วมงานหรือร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็รับก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เองแต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีหนึ่งเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็เกือบ10งานเพราะฉะนั้นรับตำบล
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาได้พูดกับสสโดยตรงเรารู้เราก็มาสะท้อนผ่าน
1: คือเป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกัน
0: ใช่ใช่แล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาได้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเองซึ่ง
1: เป็นแอดมินเองด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: กรณีตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมากมาทางไลน์ของผมมาทาง Facebook เนี่ยท่านก็วิจารณ
1: ์
0: ว่าทำไมไปตัดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้
1: มันไม่ยุติธรรมเขาก็สะท้อนปัญหามาให้เราแล้ว
0: ใช่เราก็อ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหา
1: คร
0: ับ ก็นำปัญหาเนี้ยไปสะท้อนในที่ประชุมสสพรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
1: ปรับเกณฑ์
0: ปรับเกณฑ์อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดเฉพาะงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำ
1: หลายคนจะมองว่าสสพี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนแนวคิดในการทำงานส่วนตัวมองยังไงบ้างกับการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
0: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนรับดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วเสียงสะท้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้บ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมมาเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้สสจะไม่อยู่มาประชุมสภาที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือตามระเบียบ8คนผมก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นทนายความประจำสำนักงานสสเพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
1: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
0: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนมันก็มีค่าธรรมเนียมนั้นก็ให้เขาไปคุยกันเองเปลี่ยนแต่ว่าเราหาทนายความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการแล้วเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยเพราะมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล

0: สะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่6ก็ตามแต่ก็เป็นความตั้งใจของเราว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานในพื้นที่การบริการประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพใหญ่ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที
1: ่ขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
0: ใช่
1: ผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะคือมันมีความซับซ้อนยังไงบ้างเอาเฉพาะในบริบทของกรรมาธิการก่อนครับพี่แนน
0: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได
1: ้
0: แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมาธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
1: ต้องมีความพร้อม
0: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่นตีสามกว่า
1: ตื่นตีสาม
0: ตื่นตีง่วงไหมก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือกองสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมาธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พูดคุยในระหว่าง

0: แรงพอเนี่ยคนมันก็จะเอาไปทำเป็นเชิงธุรกิจได้
1: ไม่เห็นด้วย
2: เขาก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีการแบบไปจ้างให้คนอื่นเนี่ยมาอุ้มบุตรแล้วหรือกฎหมายที่มารองรับว่าเขาสามารถเป็นผู้ปกครองได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยมันจะอย่างนี้แบบมันไม่ได้มีปัญหาในภายภาคหน้า
3: เอาละค่ะทีนี้เรามาฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญกันต่อนะคะกับพี่ไก่ดร.เมธินีรัตนสารค่ะอดีตรองผู้อำนวยการสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะพี่ไก่คะก่อนอื่นเนี่ยก่อนเราจะไปเจาะลึกนะคะอยากให้พี่ไก่เนี่ยช่วยอธิบายคร่าวๆว่าการอุ้มบุญที่ถูกกฎหมายนะคะในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่ไก
4: ่เรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่มีบุตรยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะก็จะนำอสุจิกับไข่เนี่ยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในมดลูกของผู้ที่ประสงค์จะมีการเรื่องของการอุ้มบุญเทียมกับการอุ้มบุญแท้คือใช้อสุจิแล้วก็ไข่ของคู่สามีภรรยานะคะในการที่จะผสมแล้วก็เอาไปฝากไว้ในท้องของสตรีที่รับบุญนะคะแต่ถ้าเป็นอุ้มบุญแท้เนี่ยก็จะเป็นการใช้อสุจิของฝ่ายชายผสมกับไข่ของแม่อุ้มบุญจริงๆแล้วฟังดูเหมือนกับง่ายแต่ก็คือตัวพรบของอุ้มบุญเนี่ยซึ่งเป็นพรบของการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558เนี่ยห้ามในการใช้ไข่ของหญิงที่ตั้งครรภ์แทนจิตใจเรื่องของความผูกพันรวมทั้งเรื่องสิทธิในการคุณที่ผิดกฎหมายเนี่ยนอกจากห้ามอุ้มบุญแท้แล้วเนี่ยก็พรบ.อุ้มบุญเนี่ยนะคะก็จะห้ามในอีกหลายเรื่องคู่สามีภรรยาต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้องในส่วนของหญิงที่ตั้งครรภ์ก็ต้องเป็นญาติที่สืบสายโลหิตแต่ถามว่ามีข้อยกเว้นไหมก็มีบังเอิญว่าไม่มีญาติที่เป็นสตรีที่พร้อมที่ก็อาจจะต้องขอให้เป็นแม่อุ้มบุญที่ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการที่จะอุ้มบุญผิดกฎหมายเกิดขึ้นโดยตัวพรบ.อุ้มบุญก็จะมีคณะกรรมการที่อนุญาตมีขั้นตอนมีการตรวจทางจิตวิทยาก่อนหน้าที่จะมีพรบ.อุ้มบุญเนี่ยปัญหาในการที่ต้องมีพรบ.ก็เพราะว่ามีการ
3: อุ้มค่าในมุมของอย่างแบบการค้ามนุษย์อย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นที่ว่ามีการเอาสเต็มเซลล์หรือไขกระดูกหรือยีนของเด็กไปเนี่ยอันนี้แน่นอนคือในรูปแบบยังไงบ้างคะเผื่อแบบว่าไล่ถามทีละประเด็นเลยก็ได้นะคะว่าอย่างตัวการที่เขานำเอาสเต็มเซลล์ของเด็กที่เกิดมาเอาไปทำอะไรคะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นยังไงคะพี่ไก
4: ่คือจริงๆเรื่องการเอาสเต็มเซลล์พ่อเด็กอุ้มบุญถามว่าในคนทั่วไปเนี่ยก็เอาไปได้เพราะว่าร่างกายของคนเราไม่ว่าจะตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อนหรือทารกก็จะมีสเต็มเซลล์ดูนะคะหรือซึ่งอยู่ในกระดูกที่เป็นรองโบนของเราเนี่ยนะคะกระดูกยาวเราจะมีไขกระดูกไขกระดูกทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดแดงในกรณีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะทำโดยการเนี่ยเอาสเต็มเซลล์ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยนะคะเอาตัวที่ดีๆเนี่ยเก็บไว้แล้วก็อาจจะทำการให้มันมีการแบ่งตัวมันจะแบ่งตัวได้มันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นพอมันได้มากพอตัวผู้ป่วยก็จะทำให้อาการดีขึ้นหรือว่าถ้าเป็นระยะแรกๆก็อาจจะหายขาดเลยก็ได้นะคะแต่การในกรณีนึงคือตัวผู้ป่วยเองไม่มีสเต็มเซลล์ที่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องเอามาจากผู้บริจาคปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะเกิดความไม่เข้ากันของเนื้อเยื่อหรือนี้พอมันไม่เกิดความไม่เข้ากันเนี่ยแต่ถามว่ากลัวตายเนาะคุณจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันคุณจะต้องกินอาหารร้อนคุณจะต้อง

0: ระวังเนื้อระวังตัวไม่อยู่ในที่ติดกับโรคติดต่อได้ง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันคุณต่ำเพราะคุณกินยากดภูมิคุ้มกันแต่เรามีเงินเนื้อเยอะเนาะเราก็เลยแรกคือในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ทำได้ก็คือเอาเด็กเนี่ยไม่มีใครสนใจถูกไหมคะถ้าเราอุ้มบุตรผิดกฎหมายไม่มีใครสนใจไม่ได้ที่หนึ่งนะคะควบคุมให้ดีๆนะคะเสร็จเราก็สามารถที่จะเอาไขกระดูกเด็กได้วิธีการก็คือต้องให้เคมีเหมือนกับคนที่เขารักก่อนนะคะเมื่อฆ่าไขกระดูกเดิมเด็กเสร็จแล้วเนี่ยกระดูกของผู้ป่วยที่เราต้องการรักษาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันเพิ่มตัวเพราะว่าในส่วนของเด็กเนี่ยก็จะมีโกรทแฟกเตอร์หรืออะไรที่เหมาะสมกับการแบ่งตัวสเต็มเซลล์จำนวนมากที่ดีเราก็เอาสเต็มเซลล์เหล่านั้นเนี่ยออกมาแล้วก็ให้ผู้ป่วยอันนี้คือสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ขณะเดียวกันไขกระดูกนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงใ

0: นะเป็นรูพุนแบบฟองน้ำซึ่งตรงเนี้ยการเจาะเนี่ย
1: ชีวิตประจำวันที่เราจะคิดไปถึงอะค่ะแต่อย่างที่จบประเด็นเรื่องของสเต็มเซลล์ไปพอจะเห็นภาพนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเอาไปต่ออายุผู้ป่วยที่ทุนหนาด้วยเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของยีนล่ะคะพี่ไก่อะไรคะ
0: ในส่วนของยีนเทอราปีเนี่ยนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมยีน
1: ค่ะ
0: คือเป็นคนที่ยีนเนี่ยมีความผิดปกติอย่างเช่นซีเมียนะคะพวกนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการตัดต่อสร้างยีนใหม่นะคะทำกระบวนการสร้างยีนใหม่ที่มันปกติแล้วก็เอาใส่กลับไปในผู้ป่วยทีนี้การใส่กลับเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ไวรัสเป็นตัวพานะคะเป็นตัวพาการรักษาโรคเนื้องอกบางชนิดนะคะอย่างเช่นเมลานโนมาเนี่ยมันก็พบว่ามีการสามารถที่จะใช้สารคัดหลั่งจากสเต็มเซลล์ที่ตัดต่อสารเฉพาะขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตัวมะเร็งเนี่ยลดขนาดลงหรือหายไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยีนเทอราปีในเรื่องของการตัดต่อยีนเพื่อผลิตสารคัดหลั่ง
1: มาอย่างไรคะ
0: จริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกพอพูดเรื่องนี้เนี่ยมันนึกถึงประเทศหนึ่งคือยูเครนคือตัวเองทำเรื่องนี้มาตั้งแต่พ.ศ. 2557นะคะอุ้มบุญของคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะก็จะมีคนมาถามเยอะเพราะว่าเหมือนกับจบไบโอเคมมาเขาก็จะมาถามว่าเนี่ยเขาจะเอาอวัยวะเด็กไปตัวกระติดเดียวมันอวัยวะมันไม่สามารถจะเอาไปใช้ได้ในผู้ใหญ่ประเทศยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนในยุโรปแต่ที่สุดในเรื่องของเทคโนโลยีสเต็มเซลล
1: ์
0: มันเป็นคอนฟลิกต์เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยต้นทุนสูงประกอบกับมันมีในเรื่องของการหายตัวไปแม่และเด็ก300รายปรากฏว่าเขาจะเป็นการแจ้งกับจากโรงพยาบาลว่าเนี่ยเด็กตายหลังคลอดแล้วแม่เด็กก็ไม่แจ้งตรงที่ว่ามันมีการไปเปิดหลุมศพเด็กปรากฏในนั้นเป็นหลุมที่ว่างเปล่าก็เลยมีการเปิดหลุมข้างๆซึ่งเป็นศพเด็กจากที่ทารกที่มาจากโรงพยาบาลเดียวกันเช่นไขสันหลังกระดูกไขสันหลังอันเดียวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกก็เลยมีการสืบสวนขึ้นโดยเป็นนะคะแต่ปรากฏพอสอบไปเนี่ยเขาสอบแค่5รายหาย300นะคะสอบ5รายแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเอาเด็กไปรับเป็นลูกบุญธรรมผิดกฎหมายทีนี้คุณชื่อคุณจำได้ว่าชื่อคุณเอริน่าเนี่ยเขาเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ออกมาให้ข่าวว่าเนี่ยไอการสืบไปสู่ความจริงแล้วผลหลังจากนั้นก็คือเท่าที่ทราบก็คือเขาถูกปลดออกจากคดีเป็นเรื่องอะไรที่คุ้นแบบ คุ้นแบบแปลก
1: ๆค่ะ
0: นะสงสัยอยู่ว่าเด็กเอาไปใช้ทำอะไรนะคะก็เช่นเดียวกันกับเมืองไทยซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยยูเครนเนี่ยมีปัญหาเยอะแต่เป็นปัญหาแบบถูกกฎหมายนะคะคือมีการออกอวัยวะหรือสเต็มเซลล์จากคนที่ตายแล้วจากทารกที่ตายแล้วหรือทารกที่เกิดจากการทำแท้งคือการทำแท้งในยูเครนเป็นการบางเรื่องเนี่ยที่ถูกกฎหมายแต่ก็เป็นอันตรายกับชีวิตและร่างกายของคนที่ด้อยกว่าหรือคนที่อ่อนความสาม
1: ารถอันนี้คือเป็นภาพรวมที่อยากจะให้ทุกท่านที่อย่างที่บอกนะว่าเรื่องมันล้ำเกินไปหรือเปล่าจะได้เห็นแล้วล่ะว่าจริงๆเรื่องราวเกิดขึ้นมีเคสที่เกิดขึ้นมาเผลอๆ10ปีบวกให้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นความในมุมนึงคือเป็นความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันก็มีคนที่พร้อมจะเอาสิ่งนี้ไปใช้เป็นโอกาสในมุมที่ไม่ดีนะคะพักกันเท่านี้ก่อนนุ่นว่ามีเรื่องราวที่น่าสนนะคะไปฟังกันก่อนค่ะ
2: ประเทศแคนาดาเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการอุ้มบุญได้แต่ต้องดำเนินไปโดยหลักปรัตถนิยมซึ่งเป็นการดำเนินคติและหลักการดังนั้นการอุ้มบุญในแคนาดาจึงดำเนินไปด้วยความเอื้ออารีตั้งท้องเพื่อมอบเด็กคนหนึ่งให้พ่อแม่ที่ต้องการลูกจริงๆเพื่อแลกกับค่าไม่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือซื้อขายเด็กอาสาสมัครที่ต้องการอุ้มบุญให้ผู้อื่นต้องผ่านการตรวจสภาพร่างกายสภาพ

0: ที่จำเป็นต่อการตั้งครรภ์ได้เล็กน้อยเช่นวิตามินบำรุงค่าเสื้อผ้าค่าตอบแทนเมื่อต้องลางานไปพบแพทย์และพวกเขาเลือกพร้อมที่มีคนกรอกเอาไว้ซึ่งมีหลายกรณีที่แม่อุ้มบุญกับครอบครัวรับเลี้ยงกลายเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันนั่นเพราะแม่อุ้มบุญทำ
1: ค่ะทุกท่านคะเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้อยากให้พี่ไก่ช่วยแบบยกเคสตัวอย่างเคสน่าสงสัยเนี่ยมีอีกนะด้วยชื่อมันเยอะมากแน่แน
2: ่อันนี้เป็นเคสที่พี่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อ157-158นะคะก็จะเป็นเคสที่ค่อนข้างดังตอนอุ้มบุญของชาวญี่ปุ่นที่ใช้แม่อุ้มบุญหลายเชื้อเป็นลักษณะของการอุ้มบุญที่เอาไข่ของแม่อุ้มบุญมา
1: ค่ะ
2: สเปิร์มหรือ DNA ของอีกครึ่งนึงเนี่ยก็จะที่มีการดำเนินการไปเนี่ยนะคะมีการยึดเด็กไว้นะคะเด็กเนี่ยที่เอามาไว้ในความดูแลของประ9คนเป็นเด็กที่เกิดในเมืองไทยมีการนำออกไปแล้วต่อมาเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยเป็นโรคทำพันธุกรรมคือโรคกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงการที่เป็นโรคทำพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีความที่ทอดไปเจเนเรชันต่อไปผู้ที่รับเนี่ยก็จะลือแดงโรคเหล่านี้เร็วขึ้นพูดง่ายๆว่าแทนรุ่นพ่อแม่อาจจะแสดงที่อายุ30นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นที่มาควบคู่กับโรคนี้คือเขาเนี่ยเป็นญี่ปุ่นถามว่ารวยเนาะมีสตังค์เนาะมันอยากจะกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงนั่งรถเข็นแล้วตายเร็วไหมตรงนี้ก็เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นคือก็จะมีเด็กอุ้มบุญมาแล้วเนี่ยนะคะโดยการจ้างแม่อุ้มบุญคนไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นสัญญาบอกว่าถ้าเกิดเด็กที่ออกมาลักษณะอย่างนี้จริงๆมันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของการผิดศีลธรรมเจ็บของกฎหมายที่มีการดูแล
1: พี่ไก่คะการขโมยโรคของเด็กแรกคลอดเนี่ยนะคะเราเอาไปใช้ในมุมของอาชญากรรมทางการแพทย์อันนี้มันทำได้ตอบจะใช
2: ่ก็ทำได้แต่ว่าต้องกลับมาใช้กฎหมายทั่วไปธรรมดา
1: ค่ะ
2: นะคะปกติคือเขาส่งไปทำลายแต่ที่เขาไปทำลายเนื่องจากว่าคือมันไม่มีการตรวจหรอกว่าโรคเนี่ยมีการติดเชื้อมาแม่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือมีโรคอะไรที่ตากการก็คือเอาไปทำลายหมดก็คือแทนที่จะเอาไปทำลายเขาบอกว่าเออยังมาใช้เขาก็เอาไปขายตัวคนขายก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่จะซื้อทำลายมันก็ถูกทิ้งอยู่ดีเขาก็จะมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถามเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินหรือเป็นสิทธิ์ของใครเพราะในทางกฎหมาย
1: ค่ะ
2: ยากที่จะเอาผิดเพราะอย่างที่บอกในเรื่องการขโมยประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์ค่ะ
2: คือเป็นเรื่องของทรัพย์โดยทั่วไปมันต้องเริ่มจากการตีความก่อนว่าโรคเด็กเนี่ยยังเป็นทรัพย์อยู่หรือไม่หรือเป็นใครก็ต้องทำลายซึ่งไม่มีมูลค่าแต่สำหรับคนที่เอาไปมูลค่าสูงด้วยแต่ก็ต้องไปผ่านกระบวนการแต่ว่าจริงๆก็จะมีเฉพาะตัวไม่ใช่คนทั่วไปที่จะเอาไปได้นะคะอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องไสยศาสตร์นะอันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลย
1: ขอถามก่อนนะเขาเอาไปทำอะไรแล้วตัวพ่อแม่หรือตัวเด็กเดือดร้อนอะไรไหมคะ
2: ถ้ามองผิวเผินเป็นการไปเอาสเต็มเซลล์ออกมาใช้เอามาใช้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเอาไปเพิ่มจำนวนลึกไปกว่านั้นถ้าเขาเอาไปแล้วไปบังเอิญ DNA ของเด็กคนนี้มีความแมทชิ่งกับคนที่มีว่าตัวเด็กจะปลอดภัยอยู่ไหมอวัยวะเขาสามารถจะนำไปใช้ได้หรือตัวเด็กเองอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบอย่างอื่นแต่ในส่วนของโรคเนี่ยในส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยติดใจในส่วนของโร
1: ค
2: แต่ที่ติดใจคือการที่มีการนำเด็กไปนำเด็ก

0: บุญไปทำอะไรเนี่ยอันนี้ถามว่าไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าเขาไปอยู่ถึงแม้แต่กระทั่งกฎหมายอุ้มบุญของเรานะคะกฎหมายอุ้มบุญของเราที่ว่า มันเป็นการให้สิทธิ์ในเรื่องการปกครองให้สิทธิ์ที่คุณจะได้รับมรดกได้ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่โดยส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิ์ที่ต่ำเตี้ยลิ้นและร่างกายของเด็กที่ไม่มีทางสู้ใครล่ะจะเป็นคนดูแลเคยเสนอไปว่าให้มีการติดตามเด็กบ้างแต่แถมมีบางคนบอกว่าพี่มโนแต่ก็ต้องถามว่าในความมโนนี้มโนอยู่บนข้อเท็จจริงเพราะเดิมคือตัวเองเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: การที่เราด้วยข้อมูลที่มีความเป็นไปได้เราคุยกับผู้คนในหลากหลายด้านคุยกับวิทยาศาสตร์นักพันธุกรรมศาสตร์เราคุยกันนะคะ
1: ประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งในมุมของการแพทย์มุมของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ในมุมของคนที่แบบสมมติเอาตรงคือคนจะอยู่หน่วยงานที่ต้องไปตามจับตามให้ได้ถึง
0: มันยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของนักกฎหมายก็จะเป็นนักกฎหมายแท้ๆอาจจะไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เลยก็ได
1: ้
0: นี่เลยเป็นข้อหาว่ามโนเพราะตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ค่ะ
0: กฎหมายกับเป็นนักรัฐศาสตร์ก็อยากฝากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยลดในเรื่องของความคิดของตัวเองแล้วเปิดใจรับข้อมูลที่เป็นศาสตร์หลายๆด้านทุกวันทนายความเองหรือผู้พิพากษานะคะหรืออัยการเองจะเริ่มมีคนที่เป็นอาชีพหลากหลายศาสตร์เป็นแพทย์เป็นวิศวะเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเอฟเฟกตีฟขึ้นก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องถึงส่งของการเปลี่ยนผ่านก็คงต้องใช้ระยะเวลาตอนนี
1: ้
0: ยังรออยู
1: ่เอางี้ดีกว่าค่ะอยากจะให้พี่ไก่อุ้มบุญทิ้งท้ายสักหน่อยนะว่าณตอนนี้เนี่ยพี่ไก่มองว่ามันต้องปรับปรุงไปในทิศทางไหนบ้างเพื่อจะให้ครอบคลุมในเรื่องของอาจให้มากขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติอุ้มบุญเองเนี่ยในเรื่องของอำนาจการปกครองเด็กในเรื่องของสิทธิมารยาทพูดถึงในเรื่องสิทธิในชีวิตและร่างกายของตัวเด็กเองเลยซึ่งเขาแตกต่างจากเด็กทั่วไปมีความเฉพาะเจาะจงมีสามารถจะสร้างดีไซน์ถ้าพูดง่ายๆคือดีไซน์ DNA ได้ตามที่เราต้องการจริงๆเชื่อว่าวันนี้ในส่วนตัวเองมีความเชื่อว่ามีที่ทำได้แล้วแต่ที่เขาไม่เปิดเผยเพราะนั่นมันหมายถึงเศรษฐกิจหมายถึงอินคัมที่เขาจะได้เรียกร้องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2557คือเรียกร้องให้มีการไปดูแลเด็กทุกปีให้มีการไปเยี่ยมเด็กก็ควรจะมีการเดโพซิตเงินนะคะดอกผลของการได้ภาษีเงินก็สามารถที่จะเอามานะคะเป็นทุนในการที่จะไปดูแลเด็กทุกปีได้แต่ต้องดูแลจริงจังนะคะต้องมีการมีความผิดปกติอะไรไหมมีการใช้เด็กในทางที่ไม่ชอบไหมถามว่าทำได้ไหมไม่เกินความสามารถของคนหรอกค่ะทำได้จะมองเห็นหรือยังฝากไว้ตรงนี้ว่าถ้ามีองค์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ให้ความสำคัญนะคะเด็กแต่ถามว่าการที่ถูกทารุณตั้งแต่ยังพูดไม่ได้เนี่ยจริงๆก็กฎหมายเดียวเนี่ยมันคงไม่เพียงพอนะคะในช่วงที่ตอนที่ออกไปเรียกร้องเรื่องนี้นะคะก็เสนอให้มีการแก้ไขการค้ามนุษย์นะคะซึ่งในมาตรา4เนี่ยมันป้องกันถึงแค่ในระดับของร่างกายเป็นเรื่องการค้าประเวณีเรื่องการหาเป็นทาสแต่มันไม่ถึงในเรื่องของอวัยวะแล้วก็เซลล์และสิ่งคัดหลังตอนนั้นเนี่ยconvention ของCouncil on นั้นเนี่ยถ้าเราออกเราแก้ไขกฎหมายเนี่ยว่าให้มันครอบคลุมไปถึงอวัยวะเซลล์นะคะเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากกว่าแต่อย่างไรก็ดีก็ยังอยากให้

0: มีการพิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขในตัวกฎหมายเพราะการใช้กฎหมายอาญามันที่จะไม่ตีความเกินเลยไปกว่านั้นนะคะพอมันไม่มีคำว่าเซลล์ไม่มีคำว่าอวัยวะไม่มีคำว่าสารคัดหลั่งสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกยกประโยชน์ที่ตัวเองอาจจะกังวลในเรื่องนี้นะคะก็อยาก
1: ปัจจุบันการอุ้มบุญในประเทศไทยสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งการให้ผู้อื่นตั้งครรภ์มีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นการอุ้มบุญในที่มีข้อจำกัดต่อผู้ที่ต้องการมีบุตรอยู่นอกจากนี้ควรรู้และข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์แทนรวมถึงสามีภรรยาที่ทำการอุ้มบุญต้องแจ้งเกิดที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรรยาที่ทำการอุ้มบุญสามีภรรยาเสียชีวิตก่อนเด็กเกิดให้หญิงตั้งครรภ์เป็นผู้ปกครองแทนเด็กไม่ว่าด้วยครอบครัวและมรดกส่วนข้อห้ามการรับตั้งครรภ์แทนมีดังนี้ห้ามรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าห้ามสามีภรรยาที่อุ้มบุญปฏิเสธที่จะรับเด็กเป็นบุตรห้ามเป็นคนกลางนายหน้าเรียกรับทรัพย์รับตั้งครรภ์แทนห้ามโฆษณาว่ามีหญิงรับตั้งครรภ์
2: ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นของช่องโหว่ที่ยังมีอยู่จะทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันลดน้อยลงอยากจะบอกจนถึงวันนี้กับประเด็นแบบนี้นั้นต้องยอมรับนะคะว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยมีความหมายจริงๆกับเราทุกคนไม่ใช่แค่คนที่ขอได้ว่าเติบโตเต็มวัยแล้วนะคะแต่เลยเนี่ยที่ยังพูดไม่ได้แต่ว่าแน่นอนค่ะเขายังมีชีวิตมีเลือดเนื้อที่สำคัญคือมีสิทธิในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพราะนั้นสรุปได้เลยนะคะว่าการอุ้มท้องที่นำไปสู่เรื่องของการขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการอุ้มบุญแล้วสุดอ่ะนะคะอุ้มบุญที่เป็นอุ้มบาปแทนนะคะที่มาให้ความรู้ให้ความเข้าใจทำให้เราทุกคนเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะว่าควรจะทำยังไงนะคะทุกท่านคะแล้วกลับดีๆแบบนี้ผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะวันนี้นุ่นและพี่ไก่ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ทหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สนทสภารอบสัปดาห์ยังคงอยู่กับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ธนันท์แล้ววันนี้พบกับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับก็ตามต่อจากเมื่อวานที่เราได้สรุปเรื่องราวไปแล้วเต็มอิ่มกันเลยครับคุณวิภาครับ
0: เรียกได้

0: ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภายใน3วันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปเพิ่มอีก1วัน
1: ต้องบอกว่ามีสมาชิกหลายท่านสนใจที่อยากจะอภิปรายเรื่องของความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ฝากฝั่งรัฐบาลก็อยากจะชี้แจงใช้งบครั้งนี้ด้วย
0: ถือเป็นเวทีที่สำคัญที่ทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝากเบสกันทั้งข้อมูลที่แน่นนะคะแล้วก็มีการที่จะใช้จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่เราตามต่อกันวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวในสภาที่ยังให้ตามกันนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ากิจกรรมในสภาขับเคลื่อนหลายกิจกรรมไปพร้อมกันกับการประชุมสภาวาทีเป็นแรมเดือนได้ผู้ชนะแล้วคว้าแชมป์สภาวาทีซีซั่น3ไปเรียบร้อยแล้วอย่างไม่ค้านสายตาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเขาได้มีการแสดงออกกันหาข้อมูลลีลาท่าทางในการที่จะมาพูดนะคะรอติดตามในซีซั่นต่อไป
1: ก็คือต้องบอกว่ามันมีความเข้มข้นนะขึ้นเรื่อยๆหลายคนก็ดูฟอร์มน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยโหมาน้อยกว่าซีซั่นก่อนก็จริง70กว่าโรงจาก120กว่าโรงใช่ไหมครับแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโต้วาทีที่ถูกต้องแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะนำข้อ
0: สีกันเลยทีเดียวหลายทีมแล้วก็คิดว่ามีอีกหลายโรงเรียนค่ะที่เขามีการซุ่มซ้อมกันแล้วก็ดูรายการสดของเราเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็มาประกวดกันอีกนะคะติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในหัวข้อย่อยเนี่ยของโครงการใหญ่นะเขาก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนปัญหาที่เป็นท็อปปิกปัญหาที่ควรจะนำมาซึ่งการแก้ล่าสุดเห็นว่ามีในเรื่องของการที่จะเข้าไปดูเรื่องของปัญหาเด็กเกิดน้อยสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะ
0: ก็ถือว่าเป็นแรงงานหรือว่าแรงที่จะต้องมาใช้ในการทำงานเนี่ยมันน้อยลงเรื่องของสวัสดิการเรื่องต่างๆมันก็ลดน้อยไปด้วยเพราะว่าการจ้างงานมันทำให้สอดคล้องการเศรษฐกิจมันก็เดินหน้าไม่ได้
1: มันจะมีบางประเทศในบางห่วงเวลาที่บอกว่าอย่างจีนเนี่ยช่วงก่อนๆนู้นนะครับบอกว่าควบคุมปริมาณการเกิดของเด็ก มันเกิดมากไปก็ไม่ต้องให้เกิดในปริมาณที่พอดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเป็นทางการแล้วเด็กก็เกิดน้อยลงนะครับเปล่าว่าเซฟงบประมาณมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาอื่นนะครับกับ6หน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพและเห็นว่าจะมีการเตรียมประมาณที่16กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขกฎหมายครับนายโสพลสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเยาวชนระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการวิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้แทนจากทั้ง6หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษานายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายสมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านเลขาสิโรจน์ก็บอกนะว่าความตระหนักร่วมกันว่าการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอนาคตของประเทศที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรทางนี้การดูแลและพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์แรกเกิดจนเติบโตเข้าสู่เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนสำนักงาน

0: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทความร่วมมือการสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติและการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงาวด้านประธานรัฐสภานะครับก็กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศแล้วก็การพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ก็เป็นความท้าทายที่หลายประเทศทั่วโลกมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศรวมถึงปัญหาระดับโลกโดยการจัดสัมมนาในหัวข้อวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพด้วยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานเกิดจากความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันโครงการในระดับพื้นที่ที่บุรีรัมย์ผ่านโครงการอัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตซึ่งทำให้เห็นปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อทำผลงานกับพื้นที่ก็พบไปนะครับว่าวิกฤตการเกิดน้อยและปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กมีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะในพื้นต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ทิ้งบุตรหลานวัยอายุขณะเดียวกันก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาสังคมเช่นปัญหายาเสพติดและปัญหาครอบครัวสำหรับโจทย์สำคัญก็คือว่าเราจะทำอย่างไรการระดับชาติแล้วก็เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงรอบคอบทั้งวงจรทั้งการพัฒนาร่างกายสติปัญญาภาพชีวิตเพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยความร่วมมือของ6หน่วยงานในครั้งนี้ก็จะช่วยให้การทำงานมีความครบถ้วนสาธารณสุขก็จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานสู่พื้นที่ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทุกมิติทางนี้ในวันที่15กันยายนนะครับก็จะมีการจัดเวทีเห็นจากรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแบ่งการหารือออกเป็น4ห้องย่อยนะครับก็ประกอบไปด้วยการส่งเสริมทัศนคติและความพร้อมในการแล้วก็หลักประกันสำหรับครอบครัวการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะทำรายงานและก็ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอครม.ต่อไปมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและก็เยาวชนอย่างส่งเสริมสุขภาพการเตรียมความพร้อมของครอบครัวการดูแลมารดาและเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และแรกเกิดการพัฒนาด้านร่างกายสติการศึกษาและคุณภาพชีวิตรวมถึงการสร้างหลักประกันและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กและเยาวชนทราบและรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรระยะยาวครับมีเสียงของท่านประธานโสพลสารามครับ
1: เราอยากเห็นประเทศเดินหน้าอย่าติดลมอยู่กับสิ่งไหนที่ความเห็นไม่ตรงกันก็ว่าไปแต่ขณะเดียวกันเวลาประเทศนี้ไม่คอยใครโลกนี้ไม่มีเวลาที่จะให้พวกเรารอได้อีกแล้วฉะนั้นจึงขอให้ระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ขอบคุณครับ
2: ต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วรัฐสภากันหน่อยนะคะรั้วรัฐสภาของเราเนี่ยจะกลับมาคึกคักทุกครั้งนะคะที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาหารนี่แหละค่ะ
0: ซื้อสินค้าราคาถูกนะครับของอุปโภคบริโภคต่างๆต้องบอกว่าสำหรับงานใหญ่ๆในสภานะ
2: แล้วก็เป็นช่วงที่ทางด้านของการประชุมงบประมาณรายจ่ายกันด้วยในปี2570นะคะก็เรียกได้ว่าในรั้วรัฐสภาเนี่ยถ้าจะเกิดว่าไปสั่งอาหารด้วย

0: ว่าอยากได้ของอะไรแบบนี้จะต้องไปสั่งข้างนอก
1: มันก็ยากนะใช้จ่ายในกระเป๋าพอสมควรล่าสุดที่สภาก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมันมาก็จัดงานใหญ่กับกิจกรรมตลาดนัดผาสุกุริภา
0: ได้ชิมแปลกขึ้นแปลกปากนี่แหละ
1: ของดีจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศช่วงของงบประมาณที่ตอนนี้มีการพิจารณาที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคนเข้าสภา
0: ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วรัฐสภาของเราเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่เขามีอาชีพค้าขายได้มีโอกาสเข้ามาในนะคะได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดผาสุกเกิดขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะ7-10กันยายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนัดผาสุกแฮปปี้มาร์เก็ตค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะเกิดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่7สัปดาห์ที่10กันยายนค่ะรวมระยะเวลาอยู่ที่4วันก็ที่ไปจนถึง 16:30 นาทีที่ศูนย์อาหารเก่าชั้น1อาคารรัฐสภาดังในภาพนี้เลยนะคะโดยนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขค่ะราษฎรนะคะมีการกล่าวเปิดกิจกรรมนะคะว่าโครงการตลาดนัดผาสุกก็เป็นไปตามดำริของนายเสียโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยปีนี้นับว่าเป็นปีที่4แล้วค่ะก็เพื่อที่จะให้สำนักต่างๆในสำนักงานได้มีโอกาสในการออกร้านจำได้เข้าสวัสดิการแต่ละสำนักแล้วก็เปิดโอกาสให้มีร้านค้าสวัสดิการค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาทางนี้ตนขอขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ได้ร่วมมือกันจัดตลาดนัดผาสุกขึ้นค่ะขณะที่พาดค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชาววันเลขในฐานะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการกล่าวรายงานผาสุกแฮปปี้มาร์เก็ตเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความผาสุกระหว่างข้าราชการและก็บุคลากรในวงงานรัฐสภางานต่างๆภายใต้สำนักงานเลขาธิการออกร้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายและนอกจากนี้เองภายนอกให้มีการนำสินค้าคุณภาพประจำหน่ายในราคาที่ประหยัดและขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดพื้นที่ให้สังคมชุมชนและก็กลุ่มงานโอท็อปนะคะได้มีการนำเสนอเองมาแสดงจำหน่ายก็เป็นการช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะ
1: ย้อนไปสัปดาห์ที่ผ่านมากับการหารอบชิงชนะเลิศนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ก็ได้ทราบกันแล้วว่าโรงเรียนรางวัลชนะเลิศนะครับ 100,000 บาทแล้วก็ได้รับรางวัลจากประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาด้วยนะครับต้องบอกว่าแข่งขันกันมาเป็นเดือนๆนะคุณนิพากว่าจะผ่านรอบคัดเลือกมา70กว่าโรงเหลือ16โรง มาเหลือ8เหลือ4แล้วก็มาชิงชัยกันมันยากมาก
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่น้องๆได้สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วก็เป็นทุกโรงเรียนเลยที่จะสามารถเป็นแชมป์ได
1: ้
0: ผัดเปลี่ยนเวียนกันไป
1: จะเป็นอดีตแชมป์ที่กลับเข้ามาก็ได้เป็นอดีตผู้ที่เข้ารอบ8ทีมหรือ4ทีมที่กลับเข้ามาก็ได้ก็ต้องมาวัดกันดูนะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละรุ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ส่งตัวหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาผสมผสานกันเข้ามาก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับแล้วก็หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องที่จะมาหักล้างกันได้นั่นเองนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะครับมีส.ส.หลายพรรคการเมืองใจน้องๆจากแต่ละโรงเรียนด้วยครับย้อนไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับกับสัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะครับกับสภาวาทีโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจัดการแข่งขันสภาวาทีประจำปีงบประมาณ2569รอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศอันดับที่1นะครับจัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยงสัมมนาชั้น B2 อาคารรัฐสภาบรรยากาศการแข่งขันต้องบอก

0: บอกว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับแต่ละโรงเรียนต่างนำทักษะในการพูดการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลมาประชันกันอย่างเต็มที่มีการยกมาสนับสนุนจุดยืนในการโต้วาทีพร้อมโต้แย้งแล้วก็ประเด็นของฝ่ายตรงข้ามทำให้บรรยากาศภายในห้องแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักนะฮะในโอกาสนี้สมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็ร่วมกันให้กำลังใจนะครับรับชมการแข่งขันโต้วาทีของน้องๆสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส.ส.จังหวัดนครราชสีมาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณชาดาไทยเศษส.ส.จังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยและคุณร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินจำนวน9คนประกอบไปด้วยอาจารย์กนิกาธรรมเกศรอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์อาจารย์พนมอาจารย์สมชายหนองฮีอาจารย์สายสวรรค์ขยันยิ่งอาจารย์ประสิทธิ์อินทรคตอาจารย์พิษณุสกุลรมวิราชและอาจารย์บุญมาศรีมาศนะครับก็การแข่งขันโต้วาทีรอบแรกเป็นการแข่งขันคู่รองชนะเลิศนะครับเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศอันดับ3เพื่อให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับเป็นฝ่ายเสนอแล้วก็โรงเรียนณวมศึกษาพัฒนาการซึ่งภายหลังการแข่งขันโรงเรียนณวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นผู้ชนะในยตินี้นะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระยองวิทยาคมนะครับจบการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3เป็นอันดับที่4ของรายการขณะที่รอบชิงชนะเลิศอันดับ1ก็เป็นการแข่งขันระวิยามาจากโคราชนะครับแล้วก็โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายโดยผลการแข่งขันอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ทางนี้รางวัลชนะเลิศนะครับก็ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลนะครับแล้วก็รับเกียรติบัตรจากท่านประธานรัฐสภาไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รับรางวัลไป 80,000 บาทพร้อมโล่แล้วก็เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่2รับเงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรจากประธานรัฐสภาอันดับที่3รับเงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภาและรางวัลชมเชยจำนวน12โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรนะครับอย่างไรก็ตามน้องๆจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศได้รับรางวัลชนะเลิศต่างรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้เพราะทุกคนในทีมต่างตั้งใจในการฝึกซ้อมโดยใช้เวลาร่วมเดือนนะครับในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีตั้งแต่วันแรกจนถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งหากมีการจัดสภาพน้องๆก็บอกนะว่าพร้อมที่จะส่งต่อให้น้องๆรุ่นต่อไปเข้าร่วมบนเวทีนี้อย่างแน่นอนนะครับเรามีบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับกับน้องๆโรงเรียนณวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะวันนี้ก็ได้รับรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชนะมาเรียบร้อยแล้วค่ะดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่โครงการสภาวาทีได้ให้โอกาสพวกเราแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนค่ะได้มาประลองฝีมือแล้วก็มาพิชิตฝีปากกันในวันนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วก็เจอกับคู่แข่งหลากหลายโรงเรียนมากๆเลยหนักหนามากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเจียดเวลามาช่วยแบบดูแลเรื่องการโต้วาทีกันซึ่งตลอดการทำโต้วาทีของเราเนี่ยก็ค่ามากๆแล้วค่ะสำหรับการได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซีซั่นที่4ซีซั่นต่อไปนะคะอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยสนใจกับสภาวาทีเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่สามารถให้เยาวชนเนี่ยได้มาปลดปล่อยแล้วก็นำเสนอความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของเยาวชนไทยที่อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ
2: ค่ะก็อยากที่จะบอกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ได้รับนะคะไม่ว่าจะเพื่อ

0: ่อนๆคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะก็เรามาถึงรอบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่ากำลังใจของทุกๆคนจริงๆค่ะ
1: นี่นะครับจบไปเมื่อกี้ตื่นเต้นไปนิดนึงนะครับกับน้องๆชื่อโรงเรียนจะคล้ายๆกันหน่อยเพราะว่าเป็นทีมที่เข้ารอบ4ทีมเหมือนกันก็แสดงความยินดีกับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาด้วยนะครับที่คว้ารางวัลไปเห็นมี3คนจริงๆเขามี4คนน
0: ะ
1: อีกคนนึงติดภารกิจไม่ได้ออกหน้ากล้องแต่ว่าก็3คนเอากันหนึ่งในนั้นน้องผู้ชายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้รับรางวัล Best Speaker ด้วยได้รางวัลเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเหรียญทองอ่ะก็คือก่อนจะฝากทองแดงเหรียญเงินแล้วมาเหรียญทองคือเป็นนักพูดที่แบบยอดเยี่ยมมาก
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ใช่ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวี
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่การเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
3: ผู้ชมคะเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะตามกันต่อค่ะกับประเด็นเรื่องของความคุ้มค่านะคะโดยส.ส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมีการอภิปรายในช่วงหนึ่งของการที่จะไปดูงบประมาณนะคะก็มองว่าผลงานเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าก็อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีการรับปาก3ข้อในการเดินหน้านะคะกับการจัดการเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี้ด้วยค่ะ3ข้อที่ทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะที่มีการพูดถึงในช่วงของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะโดยมาตรา7นะคะมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการในการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณและก็รัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสประสิทธิภาพและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนงานของสำนักงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปี2570มีการเสนอค่ะกับกรอบงบประมาณเข้าประมาณ 1,050 ล้านบาทขณะที่ทางด้านของกรรมการ

วิสามัญนะคะซึ่งนำโดยรัฐบาลปรับลดงบประมาณลงเพียงแค่200,000พร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่2ที่ใช้พิจารณากันทุกปีก็มีทั้งประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายและก็ผลลัพธ์ในการดำเนินงานนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายและก็ตัวชี้วัดหรือไม่หากจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับลดงบประมาณในปีถัดไปได้คุณณัฐพงศ์ได้ตั้งคำถามอีกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถยืนยันได้หรือไม่นะคะว่าการจัดทำงบประมาณในปี2570ที่มีการนำโดยสำนักงบประมาณและก็รัฐบาลสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้จริงและนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะถึงตัวชี้วัดงบประมาณโดยระบุว่าก่อนหน้านี้สมาชิกได้มีการอภิปรายถึงกระบวนการในการสืบราคาและการออกใบเสนอราคาคู่เทียบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพร้อมย้ำนะคะว่าความโปร่งใสของงบประมาณแผ่นดินไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินในงบประมาณเท่านั้นแต่รวมถึงนอกงบประมาณอีกด้วยนายณัฐพงศ์ได้เสนอกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะแล้วโดยก็มีหลักการในการที่จะไปเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดให้การปกปิดเป็นหลักแล้วก็การเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นมาเป็นการเปิดเผยเป็นหลักส่วนข้อมูลใดที่ต้องมีการปกปิดให้กำหนดเป็นกรณีไปจึงต้องการถามแทนรัฐบาลนะคะว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะในปีงบประมาณนี้หรือไม่เพื่อการจัดทำงบประมาณในปี2571มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและลดปัญหาการทุจริตส่วนประเด็นประสิทธิภาพของงบประมาณค่ะนายรัฐพงศ์ก็กล่าวขอบคุณนะคะกรรมาธิการวิสามัญที่มีการจัดทำข้อสังเกตในข้อ 1.15 ค่ะมีการเสนอให้สำนักงบประมาณแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำหนดกรอบ P-ceiling นะคะให้ชัดเจนโดยทางนี้นะคะ P-ceiling เนี่ยคือการที่รัฐบาลกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณนะคะว่าปีถัดไปต้องการให้ความสำคัญในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่าการป้องกันภัยพิบัติจากนั้นจึงกำหนดนะคะรับงบประมาณในการจัดทำคำของงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและก็กรอบที่กำหนดเอาไว้โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของ OECD ค่ะพร้อมกับมีการตั้งคำถามต่อรัฐบาลซึ่งมีนโยบายในการผลักดันประเทศเข้าสู่ OECD นะคะว่ากล้าที่จะรับปากหรือไม่ว่าจะมีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางประมาณถัดไปโดยกำหนดกรอบ P-ceiling นะคะให้ชัดเจนตั้งแต่ในปีงบประมาณทางนี้พรรคประชาชนก็มีการเสนอกับร่างพระราชบัญญัตินะคะกับวิธีการงบประมาณเพื่อที่จะไปแก้ไขเป็นวาระของการประชุมของสภาอยู่แล้วจึงต้องการคำยืนยันจากตัวแทนรัฐบาลค่ะว่าพร้อมที่จะผลักดันกับกฎหมายดังกล่าวร่วมกับพรรคประชาชนภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่เพื่อการจัดทำงบประมาณในปี2571มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นสุดท้ายค่ะรัฐพงศ์ก็บอกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ตัวแทนประชาชนก็กล่าวชื่นชมไปกรรมธิการวิสามัญที่ระบุไว้ว่าข้อสังเกต 1.15 เนี่ยมันเป็นเช่นเดียวกันถึงแนวคิด P-budget consultation นะคะหรือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยต้องปรึกษาหารือกับประชาชนและก็ตัวแทนประชาชนตั้งแต่ต้นกระบวนการในการจัดทำงบประมาณที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีกระบวนการดังกล่าวเมื่อเริ่มต้นในปีงบรัฐบาลสามารถที่จะขอเปิดอภิปรายในสภาเพื่อที่จะไปรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปควรจะมีทิศทางอย่างไรและก็ควรตอบโจทย์ประเทศภายใต้บริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกด้วยจากนั้นนะคะรัฐบาลก็สามารถที่จะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปใช้เป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงานในการจัดทำคำงบประมาณคำของงบประมาณเพื่อที่จะให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสู่สภารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ว่าโครงการจากตัวแทนประชาชนแล้วก็ตอบโจทย์ประเทศแล้วคุณณัฐพงศ์ระบุนะคะว่ารัฐบาลมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ซึ่งก็บัญญัติ

0: ว่าในกรณีที่มีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรเปิดประชุมรัฐสภาผ่านประธานรัฐสภาเพื่อหารือในที่ประชุมรัฐสภาได้โดยไม่ต้องมีการลงมติทางนี้นะคะคุณณัฐพงศ์ก็มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติให้นายกรัฐมนตรีขอเปิดอภิปรายในวันที่1สภาผู้แทนราษฎรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประชาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในปี2571แล้วก็ไปเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการในการจัดทำงบประมาณมากยิ่งขึ้นคุณณัฐพงศ์กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าหากรัฐบาลไม่สามารถรับปากทั้ง3ข้อได้ก็มีข้อกังวลว่าการจัดทำงบประมาณในปี2571หากยังใช้กระบวนการแบบเดิมอาจจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับปีนี้และตรงก็ไม่สามารถสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณในรูปแบบดังกล่าวต่อไปได้เนื่องจากว่าจึงเป็นเหตุผลที่ขอสงวนคำแปรยติเอาไว้ค่ะ
1: นอกจากเรื่องของการประชุมงบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสวก็ยังคงมีการประชุมสวอย่างต่อเนื่องนะครับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารมีการพิจารณาหนึ่งร่างกฎหมายสำคัญก็คือร่างกฎหมายระเบียบบริหารบุคคลท้องถิ่นด้วยนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการโยกย้ายก็จะครับกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆการโยกย้ายต้องเป็นธรรมไม่มีข้อครหานะครับต้องชัดเจนโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมพร้อมเสนอทบทวนอัตราโทษของผู้ที่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับการประชุมสวที่มีท่านประธานมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภานะครับทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.โดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภานะครับอภิปรายว่ากฎหมายบริหารงานบุคคลท้องถิ่นควรที่จะมีความชัดเจนเป็นตะกอนสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถโอนไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่มีความกังวลคือหากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในระดับกฎหมายยังไม่ชัดเจนเพียงพอเพราะการโอนหรือรับโอนข้าราชการมีความเกี่ยวข้องกันทั้งเรื่องของอัตรากำลังโครงสร้างส่วนประมาณและคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งตลอดจนความจำเป็นในแต่ละพื้นที่เพราะว่าบางแห่งมีบทบาทการทำงานที่แตกต่างกันดังนั้นจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับให้มีความยืดหยุ่นโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์และมีระบบตรวจสอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนและองค์กรต้นสังกัดด้วยอีกทั้งเห็นว่าระบบการคัดเลือกบุคลากรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการของประชาชนหากเลือกคนที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้นแต่หากระบบคัดเลือกไม่สามารถวัดความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งองค์กรแล้วก็ประชาชนนะครับจึงเสนอให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เข้ามาเป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบแทนเพราะว่าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ทุจริตการสอบขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับขณะที่สมาชิกอภิปรายเห็นด้วยในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถโดยทั่วไปโดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกของกพมารับรองมาตรฐานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นข้าราชการสอบได้ส่วนผู้ที่มีความรู้สำหรับท้องถิ่นนั้นก็สามารถกำหนดไว้ในภาคขอหรือภาคคอได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอให้มีการทบทวนเรื่องอัตราโทษของผู้ที่เข้ามาและทุจริตตั้งแต่กระบวนการสอบเข้ารวมถึงการปฏิบัติงานที่มีการทุจริตโดยต้องมีคณะกรรมการมาตรวจสอบการทำงานท้องถิ่นทั้งนี้ที่ประชุมสวได้ลงมติในวาระที่3ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.โดยเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย129เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง17เสียงนะครับและเห็นการจากนั้นจัดส่งให้ครม.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ต่อเนื่องกันเลยนะคะของฝากฝั่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการพิจารณา

0: เรื่องของความเห็นชอบรายงานพิจารณาศึกษาการรับมือกับทุนเทาค่ะก็มีทำให้มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้จึงมีการพิจารณาโดยด่วนนั่นเองค่ะการประชุมของวุฒิสภาที่ผ่านมาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะคะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมค่ะได้มีการพิจารณานะคะรายงานเรื่องของการศึกษาเรื่องของการรับมือกับการซอกกร่อนบ่อนทำลายเศรษฐกิจไทยจากทุนเทาและรัฐบาลมนทินซึ่งคณะกรรมการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาพัฒนาการและก็ผลกระทบของอาชญากรรมข้ามชาติทุนเทาและธุรกรรมอำพรางข้ามชาติค่ะต่อระบบเศรษฐกิจการบริหารราชการกระบวนการยุติธรรมและก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายกลไกของภาครัฐกระบวนการยุติธรรมและก็ระบบการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจให้สามารถที่จะไปปกป้องและก็รับมือจากทุนเทาได้อย่างนางสาวพิญญพัฒน์สันสนียชีวินซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้มีการลุกขึ้นมาอภิปรายเช่นเดียวกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังระบบผ่านกระบวนการที่ทุนอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลไปสู่การยึดรับถึงปี68นะคะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 7,000 ขออภัยค่ะมีความเสียหายสูงถึง7มีการแทรกซึมเศรษฐกิจไทยทั้งห่วงโซ่แล้วก็มีการใช้นอมินีค่ะถือหุ้นแทนมีการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำให้ประชาชนคนไทยต้องกลายเป็นผู้เช่าในประเทศไทยของตัวเองสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจความยุติธรรมและก็ความมั่นคงแห่งชาติพร้อมกับขอให้รัฐบาลกลับขึ้นปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้วยรวมไปถึงการยกระดับนะคะถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงนะคะการตัดวงจรนอมินีคุ้มครองและก็ให้รางวัลผู้เปิดโปงข้อมูลอีกด้วยสมาชิกวุฒิสภาได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางค่ะโดยระบุว่าหัวใจของการปรับทุนเทาคือต้องหาผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็หาเจ้าหน้าที่และก็นักการเมืองที่ยอมให้ทุนเทามาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินรัฐจ้างและทำให้ระบบของรัฐเนี่ยไม่มีวันถูกซื้อได้สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนอกจากนี้ก็คือการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะจะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับหายที่เกิดขึ้นหากสนใจนะคะผลประโยชน์ในระยะสั้นอย่างเช่นบัญชีม้าที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยนอกจากนี้ก็มีสมาชิกตั้งคำถามนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้ทุนเทาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทยได้เพราะเรามีกฎหมายแล้วก็มีองค์กรตรวจสอบจำนวนมากขออย่าแก้เฉพาะปลายเหตุเท่านั้นค่ะทางนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภาก็เห็นชอบกับรายงานการพิจารณาฉบับดังกล่าวโดยกรรมาธิการจะนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและก็ข้อสังเกตจากสมาชิกไปพิจารณากันกองอย่างรอบคอบเพื่อต่อยอดปรับปรุงและก็พัฒนาข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนและก็นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการส่งรายงานการพิจารณาไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วยค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าในมากมายนั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นเป็นงาน CNET Forum 2026เขามีการขนบูธนะครับซึ่งเป็นบูธนวัตกรรมจากน้องๆนักศึกษาทั่วประเทศมาจัดแสดงที่สภาของเรานั่นเองบริเวณรอบสามมรกตมีการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยต่างๆด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากสกู๊ปนี้ครับ
2: เรามาอยู่ในบรรยากาศงาน Senate Forum 2026ครับที่จัดขึ้นที่สระมรกต

0: ความผูกพันใกล้ชิดกับข้อมูลการวิจัยต้องเชื่อว่าต้องมอง
1: ใ
0: ช่อันนี้คือ
1: พัฒนาต่อ
0: คือหัวใจสำคัญที่เราต้องการที่จะดึงงานวิจัยพาทางสสจะมีส่วนช่วยยกระดับอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะได้มาคุยกันนอกจากนั้นไม่ใช่แค่สสสวนะครับยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้านการวิจัยซึ่งจะมีจัดเวทีเสวนาด้วยเพื่อที่จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดเป็นยังไงอันนี้คือหัวใจเลย
1: ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเนาะที่ทางด้านของวุฒิสภาไม่ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเดินไปดูไหม
0: ต้องเดินดู
1: เราเดินไปดูดีกว่าว่ามีบูธอะไรบ้าง
0: ที่สำคัญนะอยากจะเชิญชวนก่อนเลยเป็นผลงานของรัฐสภาเอง
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกว่างานนี้สำเร็จขึ้นได้เพราะนี่แหละฮะ
1: นี่เลย
0: แบ็กออฟฟิศเลยเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะครับทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเลยนะเพื่อที่จะจัดงานนี้ขึ้นมานะครับต้องถือว่าเป็นแม่งานนะครับในการที่จะทำงานให้มันบรรลุเป้าหมายเราเตรียมรับทุกสัปดาห์เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดเมื่อเช้าก็พิสูจน์แล้วว่าเราค่อนข้างจะพอใจกับงานแบบนี้แต่ว่าปีหน้าต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะเรามีเครือข่ายงานวิจัยทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้ให้ความสนใจแล้วก็มีสถาบันการศึกษาอีกมากมายโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยนะครับกำลังที่จะขอเซ็น MOU กับเรา
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
1: อ
0: ันนี้ข้อมูลทุกอย่างที่จะก็เรียกว่าส่งเสริมให้สวสสเอาไปใช้ประโยชน์ในการอภิปรายสภา
1: เรามีการนํา AI เข้ามาใช้ด้วย
0: เยอะเลยครับ
1: ปัญญาประดิษฐ์ต่าง
0: ๆท่านทราบมั้ยครับว่าเรามีงานวิจัยมากกว่า 1,000 ชิ้นในสภานะแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปใช้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าแอคทีฟมากก็คือเนี่ยของวุฒิสภาเองดิจิตอลด็อกิวเมนต
1: ์
0: ตอนนี้เราสามารถลดการใช้กระดาษได้มหาศาลมาก
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับเป็นนโยบายของท่านประธานรัฐสภาที่ท่านอยากจะเห็นการลดใช้กระดาษลดภาวะโลกร้อนซึ่งก็ทําได้ดีมากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลย
1: มหาวิทยาลัยสุขภา
0: พนี่แหละครับก็เป็นเครือข่ายที่ทางหุ่นยนต์เนี่ยเขามีการเซ็นเอ็มโอยูกับทางมาบริบูรณ์ผ่าด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสุขภาพก็เยอะนะครับจัดบูธต่างๆเนี่ยเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยเป็นหมู่เข้าอุณหภูมิชามากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการวิจัยด้านการเกษตรอันนี้ต้องถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นของหลายมหาวิทยาลัย
1: อ
0: ันนี้ก็มีเรื่องของจุลินทรีย์นะครับเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับเปลือกทุเรียน
1: เปลือกทุ
2: เร
1: ีย
2: น
0: ใช้ได้มากเลยครับ
2: ทำเซลลูโลส
0: ครับเซลลูโลส
2: แต่งในอาหาร
0: ปลูกแต่งอาหาร
2: มีเครื่องใช่
0: ครับ
1: อ๋อคือบุรพาก็มีการพัฒนาเครื่องขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเปลือกทุเรียนที่มันเหลือทิ้งเนี่ยใช่ไหม
2: มาเป็นเนี่ยแหละครับมาเป็นโถ
0: ครับ
2: แล้วก็ไปใช้โดยสารอาหาร
0: อันนี้ภูมิใจเสนอมากเพราะว่าคณะกรรมการวิจัยของเราเนี่ยเราเดินทางเยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาที่เซ็น MOU กับเราเยอะมากพูดที่จริงได้จะได้รู้ว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะคร
1: ับ
0: อันนี้ที่เราทึ่งมากอันนี้เป็นของไทย 100% นะ
1: อันนี้คืออะไรผม
0: ไม่รู้เหมือ
1: น Power Bank ไง
0: เป็นที่เก็บ Power Bank ขนาดใหญ่เลยใช้ในอุตสาหกรรมระดับโลกเลยนะที่นั่นนอกจากนั้นก็จะมีแบตเตอรี่ลิเธียม
1: อ
0: ันนี้ภูมิใจเสนอใช้วัสดุเป็นโซเดียมคือเกลือของเราเนี่ยแหละสามารถเอามาพัฒนาเป็นพลังไฟฟ้าได้อันนี้สำคัญนะครับเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะฮะอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับวงการทหารเอาไปใช้แล้ว
1: โอ้โห
0: แต่ปัญหาขนาดนี้คืออะไรมั้ยฮะลิเธียมแบตเตอรี่ที่เราสามารถทําแบบรถ EV ทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าเราทําได้จริงๆมาตรฐานดีเยี่ยมการตลาดไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางเนี้ยขอนแก่นเขาอยากจะให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินทุนตีว่าสัก10,000 ล้านในการที่จะสร้างโรงงานขนาดใหญ่นะให้ไทยเป็นฐานแบตเตอรี่แทนที่ทุกวันนี้เรานําเข้าแบตเตอรี่จากจีนจากอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่งมิ้งครับ
1: ครับผม
0: อยากจะบอกว่าบางทีคนไทยเนี่ยมันมีหน่วยงานนี้เนี่ย
1: ใช่
0: แต่ถ้ามางานเนี้ยเราจะเห็นบทบาทนั้นที่จะเห็นว่าไอ้คําว่าวิจัยต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานหลักอย่างเนี้ยฮะอวเนี่ย
1: วว
0: อววเนี่ยนะครับอยู่ใต้กระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานวิจัยมาเยอะแยะเลย
1: ใช่
0: แต่ที่สําคัญเนี่ยเป็นหลักใหญ่นะครับเรามีการทํา MOU ใกล้ชิดมีการเลือกเยอะแยะเลยนะครับต้องถือว่าเป็นคลังของผลิตภัณฑ์การวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งเราไปเยี่ยมเยียนแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีความรู้สึกว่ามันเยอะขนาดนี้ใช่เหร
1: อ
0: นะฮะโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพ
1: ร
0: นะครับซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับมีทั้งทีมบำรุงคลินิกพวกกายภาพพวกสุขภาพต่างๆมีเยอะมากนะฮะ
1: อันนี้คือร่วมกับวิจัย
0: ร่วมกับวิจัย
1: เพื่อที่จะให้ผลออกมาเป็นโปรดักต์ออกมาให้ได
0: ้ใช่ๆ
1: แล้วก็นำมาจัดจำหน่าย
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นแนวทางที่เราอยากจะ
1: ครับโอเค

0: อันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1: อันนี้อยู่ใกล้ๆ
0: ไม่ใช่มีแค่ส้มโอนะเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆดูเขาออกแบบนะฮะน่ารักก็จริงก็จริงมันมาเป็นตัวประกอบได้นะฮะอันเนี้ยผมว่าคนไทยอาจก็ชอบอยู่หรอก
1: ใช่
0: แต่ถ้าฝรั่งเห็นนะโอ้แฮปปี้เลย
1: หิ้วกลับไปฝากเลย
0: หิ้วกลับไปฝาก
1: หิ้วกลับไปฝากเลยคือฝรั่งเขาจะมีอะไรนะอาร์ทอยใช่ไหมอาร์ทอยอันนี้ลักของพื้นที่นั้นๆ
0: อย่าเข้าใจผิดนะนึกว่าช็อกโกแลตกินได้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้
0: แบบอันนี้กินแค่ตัวอย่างนะ
1: ใช่
0: ไอเรื่องฝีมือการทำตุ๊กตาพวกของชำร่วยเนี่ยโอ้ผมว่าคนไทยถนัดเลยสมัยราชวงศ์หมิงมีไหมช่วงหมิงมีไหม
1: มี
0: คือน้องก็ชื่อหมิงนะครับท่านผู้ชมครับ
1: มี
0: นะครับ
1: มี
0: จริงดีแน่นะ
1: ใช่
0: นี่เลยคนลำปางเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่รถม้านะรถม้ากินจิ้งหรีดได้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด
2: รถกะเพราร
0: ถกะเพราด้วยเหรอพร้อมกินได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมี
0: กินได้เลยเหรอฮะโอ้
1: ปกติเราจะเห็นจิ้งหรีดทอดตามงานวัด
0: ใช่
1: ตามตลาดต่างๆ
0: อัน
1: นี้คือเขาฉีดแม็กกี้ใช่ไหม
2: ในขณะที่มันยังไม่มีปีกกับขาที่แข็งค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออ
0: ันนี้คืองานวิจัยด้วยนะ
1: คือกินเข้าไปมันก็จะเคี้ยวง่ายๆเลยเอาลองในวัดนี่
0: กินแล้วจะลองคิดจิ้งจิ้งไหม
1: ยังไม่กินเนี่ย
0: ครับอย.นี่สำคัญมาก
2: สถานที่ผลิตก็ได้รับการร
1: ับ
2: รอง
1: นี่จิ้งหรีดจิ้งหรีด
0: นะ
1: เอาอะไรนะ
0: โอ้นี่ตัวมันเหรอ
1: ที่ตัวมัน
0: ตัวเล็กนะ
1: เขาบอกว่าไม่มีปีกแข็งใช่ไหม
2: ไม่มีขาด้วยค่ะ
0: เป็นยังไง
2: แล้วรสชาติ
0: ไหนแน่มาก
1: เหมือนผัดกะเพราเลย
0: โอ้ใช่ที่มีกินกับฮอลลี่เบซินเฟเวอร
1: ์
0: รสชาติไทยกะเพราเลยแหละโอ้เยี่ยมเลย
1: คืออร่อยอ่ะ
0: ครับ
1: อร่อยหอมกลิ่นใบกะเพราใบกะเพรามาแล้วก็ตัวจิ้งหรีดเนี่ยกรอบ
0: กรอบมาก
1: กรอบมาก
2: ไม่มีเศษ
0: มันมีสับ
2: แล้วก็ม
0: ีขาสับยอดนิยมละลายในปากไหม
1: ละลายต้องสมูทเลย
0: ซื้อได้ที่ไหน
2: ซื้อได้ที่ตรงนี้ค่ะจะมี
0: พอมีบอกเลย
2: ผู้ประกอบการ
0: ยังมีเวลาสำหรับท่านผู้ชมดูรายการวันนี้จนเช้าเนี่ยเดี๋ยวต้นบ่ายมาที่สภา
1: ที
0: ่มาซื้อไป
1: ใช่ใช่
0: ใครอยากทำธุรกิจอยากเป็นเอเจนต์จำหน่าย
1: ติดต่อได้เลย
0: ลำปางได้เลย
1: ติดต่อได้เลยอัน
0: นี้เป็นแค่ตัวอย่างนะ
1: ใช่
0: มีอีกเพียบเลย
1: โอ้หลายอย่างเลยอ่ะ
0: กัญชา
1: ใช่เหรออ
0: ันนั้นจิ๊บๆเรามีการวิจัยจากบุรีรัมย์เยอะแยะมากมายนายอาจารย์สักคนหนึ่งไปไหนแล้วอ่ะโอ้เขาดูแฟชั่น
1: มีนี่สาธิตศิลป
0: ์นี่มีพวกนี่เลยฮะเต้าเนี่ยนะฮะพวกยาต่างๆเครียดผู้สุขภาพนะผลิตภัณฑ์สุขภาพคายูครีมนะครับ
1: นี่วันนี้งานวิจัยอะไรของเรา
0: อาจารย์นี่แหละ
2: โอ้โห
1: อธิการบดีมา
0: เองเลย
1: มาเองเลย
0: บุรีรัมย์
1: โอ้
0: งานใหญ่ๆมีผ้าไหมมัดหมี่ก็ดังนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์พวกนี้โอ้โหผมดูแล้วผ่านการวิจัยมาแล้วทำการตลาดบ้างหรือยังครับอาจารย์
2: ค่ะทำแล้วค่ะทำการตลาด
0: ที่ไหนฮะ
2: เมืองไทยของมหาวิทยาลัยเราก็มี
0: ค่
2: ะมีร้านชุมชนของพระราชาผลิต
0: ภั
2: ณฑ์ที่เราไปบุกเพาะให้กับชุมชนก
0: ็
2: จะมีร้านมาวางจำหน่ายให้
0: กับชุมชนเนี่ยต้องขยายทั่วประเทศเลยนะปีนี้ยังขยายไม่ทันปีหน้ามาอีก
2: ได้เลยค่ะ
0: จะมีลูกค้ามาเยอะ
1: ขนจากบุรีรัมย์มาที่นี่เลย
0: ปีหน้าเห็นบอกว่าทางอธิการจะเดินแฟชั่นจากบุรีรัมย์ด้วย
1: ฮะ
0: เดี๋ยวจะมีเวทีก่อนนะปีหน้าจองตัวไว้ก่อนนะ
2: จัดให้ค่ะท่าน
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณหมิง
1: ครับ
0: ไฮไลท์ของงานนี้อีกงานหนึ่ง
1: ยังไง
0: คือการเดินแฟชั่นโชว
1: ์
0: ปีนี้เรามีชั้นบังคับศึกษาอย่างเนี้ยยะลาเนี่ยนะฮะจัดแฟชั่นโชว์ที่เห็นที่สวยเนี่ยมีโชว์บนเวทีเรียบร้อย
1: อย่าบอกนะว่าสวเป็นคนใส่เดินโชว์
0: สวสวยๆมีเยอะแยะมากมายผู้ชายก็มีแล้วมีนางแบบระดับมืออาชีพมาเสริมความโดดเด่นไพ่เดี๋ยวเราได้ดูบนเวท
1: ีดูภาพบรรยากาศกัน
0: แต่ต้องบอกขอบคุณทางยะลาของนางมากนะทุกคนเห็นบอกสวโอ้อยากจะกลับไปเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งมันสวย
1: ใส่แล้วเป็นสาวเลย
0: เป็นสาวเป็นสาวได้ดูบนเวทีจะเห็น
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านสวชิปจิตนิยมนะครับที่ได้มาพูดคุยแล้วก็พาเดินงานเซเนตฟอรัม
0: สนุกมาก
1: สนุกมากโอเคขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณหมิงครับสวัสดีครับ

0: เป็นทั้งหมดใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภากับเราสองคนวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะภาษามือกันด้วยนะครับอาจารย์กันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: หลายๆคนมีความคิดว่าอยากจะทำธุรกิจกังวลว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆในตอนอายุ 45+ นั้นถือว่าสายเกินไปหรือเปล่า
4: การทำธุรกิจนั้นก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงใช่ไหมล่ะครับจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ลองทำมันก่อนบนกระดาษถ้าแนวโน้มธุรกิจบนกระดาษนั้นก็ยังดูไม่ดีเลยธุรกิจก็ไม่ควรได้ไปต่อตามคอนเซ็ปต์เจ๊งวันนี้ Reskill Thailand เรามีวิธีที่จะช่วยวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจก่อนที่จะลงสนาม
3: ข้อได้เปรียบเมื่อทำธุรกิจตอนอายุคือประสบการณ์ที่สะสมชั่วโมงการทำงานมาเป็นอย่างดีตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะเอามาใช้ในการทำธุรกิจใหม่ของเราได้ถึงแม้ว่าธุรกิจใหม่ที่เราจะทำมันอาจจะเป็นคนละสายกับงานเดิมที่เราทำก็ตามแต้มต่ออีกอย่างคือการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนลูกค้าหรือกระทั่งเจ้านายเก่าซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญมากเครือข่ายที่ดีมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้นครับเชื่อว่าชาว 45+ ได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วเมื่อเราเลือกทำธุรกิจเราก็สามารถเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่เราเริ่มต้นจากต้นทุนเดิมที่เป็นตัวของตัวเอง
4: ธุรกิจในกระดาษเริ่มต้นอย่างไรเทคนิคนี้เน้นการมองหลายด้านที่ต้องจับมาวิเคราะห์แต่ที่เน้นๆสำคัญมีอยู่4ด้านครับสินค้าหรือบริการของเรามีความต้องการในตลาดจริงๆหรือเปล่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครลูกค้าที่จะซื้อมีมากน้อยแค่ไหนคู่แข่งของเราคือใครจะรู้คำตอบของคำถามเบสิกแบบนี้ให้ได้แบบคนใช้ทูยุค Big Data เป็นแล้วแล้วก็เราแนะนำเครื่องมือออนไลน์นี้ครับ Google Trendข้อมูลฟรีๆขนาดใหญ่ยักษ์บนโลกออนไลน์ก็ด้วย Google Trend นี้แหละครับเริ่มง่ายๆเข้าเว็บ Google Trend trend.google.co.th คลิกซ้ายบนไปที่คำว่ากำลังมาแรงเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรู้เทรนด์คำที่คนไทยเสิร์ชเยอะพูดถึงกันเยอะส่งต่อกันเป็นไวรัลในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจับกระแสของประเทศไทยกันได้แล้วบิดการใช้งานนิดหน่อย Google Trend ก็สามารถกลายมาเป็นเครื่องมือฟรีในการบ่งชี้ความต้องการของสินค้าหรือบริการได้แบบนี้ครับถ้าต้องการรู้ว่าในจังหวัดระยองหรือเขตพื้นที่ที่เราสนใจทำธุรกิจเรากำลังต้องการรู้ว่าร้านชาบูกับร้านหมูกระทะคำไหนเลือกเปรียบเทียบคำว่าชาบูกับหมูกระทะเพื่อที่จะนำไปว่าสิ่งไหนนิยมกว่ากันก็สามารถใช้เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจได้เช่นกันครับสินค้าของเราผลิตได้จริงไหมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเทียบกับทรัพยากรที่คุณมีอยู่เช่นแรงงานเทคโนโลยีเงินทุนความชำนาญหรือเวลาหากขาดทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งก็แสดงว่าธุรกิจนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับกฎหมายอนุญาตให้ทำได้หรือไม่เราควรศึกษากฎหมายอย่างเป็นระบบก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจเพราะบางธุรกิจกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำโมเดลรายได้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบมากๆอย่างเช่นธุรกิจอาหารยกตัวอย่างธุรกิจฮิตปีนี้ตาล่าจ่าย599บาททานได้ไม่อั้นภายใน90นาทีในมุมของผู้ซื้อแน่นอนเตรียมอิ่มแบบจัดเต็มส่วนในมุมของผู้ประกอบการปัจจัยความสามารถในการบริหารต้นทุนของการจัดการอาหารเราต้องทำยังไงก็ได้ในการบริหารจัดการให้มีกำไรให้ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโมเดลการทำร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ไม่ใช่สไตล์หรือว่าความถนัดของคุณยังมีอีกโมเดลหนึ่งมาล่าสายพานกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นก็น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมมากกว่าสำหรับ

ชาว45บวกคงได้เห็นความสำคัญของการทำธุรกิจในกระดาษก่อนลงสนามจริงเพราะการที่ได้มีโอกาสบนกระดาษก็ดีกว่าการลงมือทำธุรกิจไปแล้วไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนแล้วสุดท้ายก็ไปเจ๊งบนโลกแห่งความเป็นจริงครับ

รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายน2569และวันอังคารที่8กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภากันค่ะสว.ตั้งกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยสมาชิกวุฒิสภามีการตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในประเด็นต่างๆโดยมีคณะรัฐมนตรีมาตอบกระทู้จำนวน1กระทู้คือกระทู้ถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการตั้งถามโดยนายมังกรศรีเจริญกูลสมาชิกวุฒิสภาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบชี้แจงแทนวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาในวาระ2และวาระ3มีนายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอการสรุปผลการพิจารณาและชี้แจงต่อที่ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วมีจำนวน8มาตราคณะกรรมาธิการมีการที่การสงวนความเห็นและมีสมาชิกสงวนคำแปรยติพร้อมทั้งมีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส.ในวาระที่2เริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปลาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่างจากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการเห็นด้วย129เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง17เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีและเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

0: อันบางประการและมีมติให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาการรับมือการซ้อกร่อนบ่อนทำลายเศรษฐกิจไทยจากทุนเทาและรัฐมนทินในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินสภาจำนวน1เรื่องคือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการรับมือการซ้อกร่อนบ่อนทำลายเศรษฐกิจไทยจากทุนเทาแคปเจอร์ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายกำพลสุภานายปิยพัฒน์สุภาวันรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่3ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่1แสดงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปวุฒิสภาพิจารณายัตติด่วนเรื่องวิกฤตเด็กนักศึกษาเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษากว่าครึ่งจากกรณีเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระบบใหม่ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณายัตติขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับข้อ40วงเล็บ1เรื่องวิกฤตเด็กนักศึกษาเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษากว่าครึ่งจากกรณีเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระบบใหม่โดยมีนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอยัตติด่วนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาแก่นค่ะ
1: ผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับก่อนอื่นเลยครับที่ผมเปิดประเด็นข้อเสนอยติด่วนนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าประเทศไทยเราขาดเงินสำหรับการศึกษาแต่เพราะว่าเรากำลังเสี่ยงสูญเสียคนที่มีความสามารถเพียงเพราะระบบไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสทางการศึกษาให้เป็นโอกาสทางการเงินได้ทันเวลาเราห่วงว่าเหล็กเด็กต่อไปที่จะหลุดจากระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยวันนี้ครับอาจไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตที่หายไปแต่คือหนึ่งกำลังความสำคัญของประเทศไทยที่อาจจะไม่มีวันได้กลับมาเรื่องนี้เองครับอยากให้ท่านเพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกัน เสนอความคิดเห็นซึ่งอยากจะเอาข้อมูลต่างๆนี้นะครับส่งต่อไปที่กระทรวงอุดมศึกษาและกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเองที่ดูแลกำกับเกี่ยวเรื่องกองทุนกยศ.นั่นเองนะครับปัญหาเนี่ยครับเรามีข้อเรียกร้องกันมายาวนานโดยเฉพาะเด็กหลายๆภาคส่วนทั้งในเด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงสภาเด็กและเยาวชนมีการขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นแต่คนที่มีอำนาจทางการเงินเองนะครับก็คือระดับรัฐบาลระดับรัฐสภาเองนะครับไม่แน่ใจว่ามีความเป็นห่วงเห็นใจเขาแค่ไหนแต่สิ่งที่เราเห็นครับปัญหาวันนี้มันเกิดนี้มันคือเหตุการณ์ด่วนที่จะต้องเร่งรัดมากยิ่งไปให้เด็กของเราหลุดจากระบบออกไปท่านเชื่อไหมครับครับท่านทราบไหมครับว่าข้อมูลที่ผมได้เข้ามาเนี่ยกยศ.กว่า 100% เราเทียบวัดนะครับเรามีเงินเพื่อซัพพอร์ตเขาเพียงแค่ 47% เด็กจะหายไป 53% จากระบบคนที่กู้กยศ.ปัญหานั้นไม่พอนะครับมันมีปัญหากระทั่งการกู้โดยที่เด็กปี1ปี2ปี3ถามมาแล้วแต่ไม่ยอมมีงบประมาณให้เขาหาเรื่องนี้เองเนี่ยครับที่จะมองให้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับว่าหลายๆมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องค่าเทอมก็คือส่วนหนึ่งปัญหาพวกนี้ในช่วงเช้าที่การประชุมกรรมาธิการการศึกษาเองเนี่ยครับก็ได้เข้ามาพูดถึงประเด็นเรื่องกยศ.นี้ที่พยายามคณะทำงานในกรรมาธิการก็ได้พูดเกี่ยวเรื่องประเด็นพวกนี้ทั้งเรื่องเกณฑ์คุณสมบัติทั้งเกณฑ์ใหม่แบบแนววอเตอร์ฟอลก็คือการที่

0: ือกกลุ่มการที่เงินจะเข้ามาอย่างไรออกสู่ระบบอย่างไรจะกลับเข้ามาอย่างไรบ้างให้มองแค่คนจนเป็นอันดับหนึ่งแต่กลับกลายเป็นใช้เกณฑ์คืออาชีพหรือสาขาที่ขาดแคลนอันดับหนึ่งก่อนเราก็ไม่ได้โทษหรอกครับว่าเป็นปัจจัยสำคัญแต่ความจนมันแย่นะครับท่านประธานอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนประเทศของเราคิดอะไรอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยครับน้องๆนักศึกษาก็มายื่นเรียกร้องนะครับข้อเรียกร้องเนี่ยผ่านทางกรรมการการศึกษาของทางวุฒิสภาเช่นเดียวกันน้องๆกลุ่มนี้ก็ไปยื่นทางฝั่งผู้แทนราษฎรและได้ไปยื่นฝั่งคณะรัฐมนตรีเขาไปทุกที่เลยครับท่านทราบไหมครับเด็กๆพวกนี้ไม่ใช่แค่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเขามาจากทางภาคเหนือภาคอีสานมาจากหลายที่เขามีแรงใจในการที่อยากจะเรียนท่านประธานครับคนอยากเรียนท่านจะไม่ให้เรียนหรืออย่างไรวุฒิการศึกษาบางครั้งบางทีเราบอกว่าปริญญาตรีไม่ใช่เรื่องสำคัญในบางเรื่องแต่ท่านทราบไหมครับเวลาเราจะไปทำงานก็ดูอะไรเป็นสำคัญครับวุฒิปริญญามาก่อนอันดับแรกปัญหาที่เกิดขึ้นพวกนี้ครับเราอยากให้สะท้อนถึงทางรัฐมนตรีด้านกระทรวงอุดมศึกษาให้เขาออกมาเห็นนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นพวกนี้เขาจะทำอย่างไรเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรกัน
1: จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณายติขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วนดังกล่าวโดยสมาชิกวุฒิสภาร่วมอภิปรายแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางหลากหลายแง่มุมโดยสะท้อนความกังวลต่อปัญหาสภาพคล่องและงบประมาณของกยศ.ที่ไม่เพียงผู้รายใหม่ซึ่งอาจทำให้นักเรียนและนักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงเงินตำเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาสมาชิกวุฒิสภายังเสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ระหว่างรอการอนุมัติพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการกองทุนในระยะยาวทั้งในด้านการหนี้และการสร้างวินัยในการชำระคืนทั้งนี้ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าการรักษาโอกาสทางการศึกษาต้องดำเนินควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้แก่กยศ.เพื่อให้กองทุนสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและไม่ให้ปัญหาด้านการเงินของกองทุนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนในอนาคตมาติดตามกันต่อกับการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่8กันยายน2568กันค่ะซึ่งมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ไปติดตามชมผลจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจบ้างวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องการศึกษาและสนับสนุนการยกระดับตราสัญลักษณ์ไทย Select เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Softpower ของประเทศวันอังคารที่8กันยายน2569ณห้องประชุมมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่5สมัยสามัญประจำประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการศึกษาและสนับสนุนการยกระดับตราสัญลักษณ์ไทย Select เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Soft Power ของประเทศไทยซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมาธิการนายเอกชัยเรืองรัตน์รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมคนที่6ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัลวุฒิสภาจนะพนิษฐ์รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่2ร่วมกันนำเสนอสรุปผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาที่ประชุมวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าวตรีเพื่อดำเนินการต่อไปวุฒิสภาพิจารณารายงานประจำปีของหน่วยงาน

0: ล่าวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน2เรื่องไปพร้อมกันเนื่องจากรายงานเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันงานเดียวกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาที่ประชุมพิจารณารายงานทั้ง2เรื่องไปพร้อมกันตามข้อบังคับข้อ27ประกอบข้อ65ได้แก่รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545และรายงานของสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2566และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2500ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2000โดยมีนายจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดการประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ web.senate.go.th หรือติดตามชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live วุฒิสภาค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัฐสภาไทยสถานที่สำคัญในการตรากฎหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศวันนี้ป้าจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าส.ส.กันอย่างไรค่ะรัฐสภาไทยประกอบด้วย2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และวุฒิสภาหรือส.ทำงานร่วมกันแต่มีที่มาและบทบาทหน้าที่ต่างกันค่ะส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่สังกัดพรรคการเมืองส.ส.มีหน้าที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นการตั้งกระทู้ถามอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนสว.มาจากการเลือกกันเองของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองหน้าที่สำคัญของสว.คือการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบเหมาะสมและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินป.ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดทุกคนเห็นไหมคะว่าส.ส.และส.ว.มีหน้าที่ทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกันโดยส่วนเหมือนกันที่สำคัญเช่นการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อร่วมกันตรากฎหมายโดยส.ส.จะเสนอและพิจารณากฎหมายก่อนเสร็จแล้วจึงส่งให้สว.กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ทั้งสองสภาก็ยังมีหน้าที่ที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับข้อแตกต่างที่สำคัญคือที่มาของสส.และสว.ค่ะรวมทั้งสว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระและตำแหน่งสำคัญอื่นๆของประเทศซึ่งสส.จะไม่มีอำนาจดังกล่าวค่ะส.ส.และส.ว.แม้จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ล้วนทำงานร่วมกันในระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของส.ส.และส.ว.มากขึ้นนะคะ
0: สำหรับในช่วงนี้มาติดตามภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภากันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

วุฒิสภาศึกษาดูงานปปช.แลกเปลี่ยนแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานสากลคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติธรรมาภิบาลวุฒิสภานำโดยพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการดำเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมีนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการปปช.ให้การต้อนรับณสำนักงานปปช.อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปปช.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามระเบียบคณะกรรมการปปช.ว่าด้วยการยื่นการรับและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพ.ศ. 2569โดยนำเทคโนโลยีและระบบ ACAS2 ตรวจสอบพร้อมเปิดช่องทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินผ่านระบบออนไลน์รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินและการพัฒนาอาคารสำนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีการหารือด้านพันธกรณีและเฉพาะการขับเคลื่อนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD และการเข้าเป็นสมาชิก OECDตลอดจนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Analytics มาใช้ในการเฝ้าระวังตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตรวมถึงมาตรการคุ้มครองเยียวยาและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีของคณะกรรมการปปช.ด้านพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรประธานคณะกรรมาธิการได้แนะนำบทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการรวมถึงการดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมิชอบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD และการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้สินบนและการจัดทำรายงานสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยโดยควรระบุหน่วยงานขณะที่พลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สองในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกล่าวว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐส่งเสริมธรรมาภิบาลและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงจำเป็นต้องยกระดับการดำเนินงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมวุฒิกฎหมายประกันการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนการประเมินผลและทิศทางปฏิรูปกฎหมายรองรับสังคมสูงวัยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาจัดเสวนาวิชาการเรื่องกฎหมายประกันการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนการประเมินผลและทิศทางการปฏิรูปโดยมีนายประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมาธิการกล่าวเปิดการเสวนาและศาสตราจารย์ชาญรงค์พรรุ่งโรจน์รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาณห้องจัดเลี้ยง 102-103 ชั้น1อาคารเรืองมนตรีประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสังคมไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงต่อกำลังแรงงานของประเทศภายใต้บริบทดังกล่าวผู้สูงอายุบางส่วนยังมีศักยภาพมีประสบการณ์และมีความประสงค์ที่จะ

ทำงานต่อไปการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุจึงเป็นกลไกสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตลอดจนการรักษาและใช้ประโยชน์จากกำลังแรงงานที่มีสังคมการจ้างงานผู้สูงอายุไม่ควรถูกมองเพียงในมิติของการช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์แต่ควรมองว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรและทุนมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้หากมีกฎหมายนโยบายและสภาพแวดล้อมการทำเสวนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการประกันการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนและเพื่อพิจารณาปัญหาและมาตรการให้สอดคล้องกับบริบทของโครงสร้างแบ่งไปสู่สังคมสูงวัยรวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุเป็นการเฉพาะภายในงานเสวนาวิชาการได้มีการนำเสนอรายงานการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในการประกันการผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัยศรีสุชาติจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเรื่องการประกันการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของประเทศไทยปัญหาและอุปสรรคโดยมีผู้แทนจากกรมกิจการผู้งานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมกรมสรรพากรสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพอีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เรื่องสภาพปัญหาในปัจจุบันและกลุ่มที่2เรื่องทางเลือกเชิงนโยบายด้านกฎหมายตรากฎหมายเฉพาะหรือปรับปรุงกฎหมายเดิมหรือรูปแบบใดคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยสู่อนาคตคณะกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาจะสัมมนาวิชาการเรื่อง Next Gen Education Thailand ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่ออนาคตกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมาธิการกล่าวเปิดการสัมมนานายสุทินแก้วพนารองประธานคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานนายโสพลผาสุขเลขานุการคณะกรรมาธิการกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องพระวิษณุชั้นคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกฎหมายหลักที่กำหนดทิศทางและกรอบของระบบการศึกษาไทยโดยมิใช่เพียงการจัดโครงสร้างองค์กรหรือกำหนดบทบาทของหน่วยงานแต่คือธรรมนูญการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมถึงเป้าหมายระบบหลักการแนวคิดครูหลักสูตรงบประมาณและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหลายครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสปรับเปลี่ยนเชิงระบบอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาร่างกฎหมายฉบับเดิมต้องหยุดชะงักลงอย่างน่าเสียดายในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ไม่อาจรอได้อีกต่อไปความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนการไปอย่างรวดเร็วการปรับตัวของระบบการศึกษาจะมีตะมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งในวันนี้ทางรัฐบาลได้กำหนดทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้เป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาจึงนับเป็นโอกาส

อันดีที่เราจะกลับมาทบทวนพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้งพร้อมคำถามสำคัญว่าเราจะออกไปให้สอดรับกับทิศทางของประเทศในปัจจุบันดังนั้นการสัมมนาในครั้งถกเถียงและเสนอแนะต่อร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อรวมพลังความคิดให้เกิดแนวทางที่สอดคล้องและครอบคลุมที่สุดต่อไปสำหรับการสัมมนาวิชาการมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเชิงลึกใน2หัวข้อประกอบด้วยแนวคิดหลักการพื้นฐาน10ข้อและร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.โดยจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการศึกษารวมทั้งจะได้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้มีความเหมาะสมคมวงกว้างซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาในครั้งนี้จะถูกรวบรวมวิเคราะห์และนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้พระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในภาคการศึกษาและให้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าเท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนคณะกรรมาธิการการทหารวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความคิดเห็นมุ่งยกระดับกอรมน.สู่การเป็น Smart Security Agency คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาจะเสวนาทางวิชาการเรื่องการบริหารความมั่นคงภายในอย่างยั่งยืนบทบาทและทิศทางของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในมิติบูรณาการโดยมีนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการเปิดการเสวนานางสาววิทาวีประทุมสวัสดิ์เลขานุการคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องประชุมหมายเลข402ถึง403ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศให้เท่าทันสถานการณ์สากลโดยการนำระบบโครงสร้างความมั่นคงต้นแบบจากต่างประเทศเช่นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาหรือระบบสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหราชอาณาจักรมาเป็นแนวทางร่วมพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างของหน่วยงานให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูงมีการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อบูรณาการฐานข้อมูลและใช้ระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยการข่าวและเทคโนโลยีที่แม่นยำคณะกรรมาธิการในฐานะเป็นกลไกหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติได้จัดโครงการเสวนาวิชาการขึ้นและคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับกรอบแนวทางหรือ Roadmap ที่ชัดเจนในการยกระดับกอ Smart Security Agency ที่มีการทำงานเชิงรุกโปร่งใสและมีเป้าหมายเพื่อประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเข้าใจและมุมมองต่อกอรมน.ที่มีเอกภาพมากขึ้นสามารถช่วยกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์และปัญหาชายแดนได้อย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จร่วมกันและยังมีความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารความมั่นคงของรัฐได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามที่กระทบต่อความเป็นอยู่นำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังได้รับชุดข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่รอบด้านเพื่อนำไปยกร่างและปรับปรุงรายงานและการยกระดับคุณภาพทางวิชาการโดยมีข้อมูลสนับสนุนและบทวิเคราะห์ที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญสามารถนำไปปรับปรุงในเนื้อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติและเกิดโครงข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการสื่อสารสร้างความตระหนักรู้กับการจัดเสวนาจะช่วยลดช่องว่างความไม่ไว้วางใจงานความมั่นคงโดยสร้างความโปร่งใสและการมี

ส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิบัติงานยุคดิจิทัลอีกทั้งยังเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือข้ามภาคส่วนหรือ Multi Agency and Stakeholder Network ระหว่างวุฒิสภาหน่วยงานความมั่นคงเช่นกอรมน.สมช.มท.ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดการบูรณาการและการประสานงานด้านความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนภายในงานเสร็จโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองเรื่องภาพอนาคตความมั่นคงไทยการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายความมั่นคงภายในสู่การทำงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางจากนั้นมีการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ประเด็นกอรมน.กับบทบาท Integration Hub และการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรความมั่นคงอัจฉริยะ Smart Security Agency ประเด็นกลไกมหาดไทยกับการบูรณาการความมั่นคงภายในระดับพื้นที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อความอยู่ดีกินดีของมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมความท้าทายในการปรับปรุงกฎหมายความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและความไว้วางใจของประชาชนสำหรับวัตถุประสงค์การจัดเสวนาได้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนรวมวิเคราะห์ทบทวนบทบาทและการออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทั้งในด้านกฎหมายโครงสร้างและกำลังพลตลอดจนภารกิจสำคัญและจำเป็นในการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรความมั่นคงอัจฉริยะที่โปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในผลประโยชน์ความปลอดภัยและความสุขของประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมคณะกรรมาธิการ ICT วุฒิสภาจัดเสวนาเรื่องแนวทางบูรณาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยมิติป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาจัดเสวนาเรื่องภัยไซเบอร์ของประเทศไทยมิติป้องกันและป้องปรามต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนายนิเวศพันเจริญวรกุลประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดงานนางสาวชยานันติยะตระการชัยรองประธานคณะกรรมาธิการในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและในฐานะประธานคณะทำงานกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจ๋าและนักวิชาการเข้าร่วมงานเสวนาณห้องประชุม406ถึง407ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานายนิเวศพันเจริญวรกุลประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าการจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการบูรณาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยในมิติการป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมิจฉาชีพพยายามพัฒนาให้ก้าวล้ำกว่าภาครัฐอีกทั้งยังมีปัญหาข้อมูลรั่วไหลซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างยกตัวอย่างกรณีภัยหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริงผู้เกษียณอายุราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกหลอกเสียเงินกว่า4ล้านบาทและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลถูกหลอกเสียเงินกว่า 8.5 แสนบาททั้งนี้ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรวมทั้งติดตามและเร่งรัดมาตรการคืนเงินแก่ผู้เสียหายตลอดจนสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่อไปด้านนางสาวชยานันท์คณะกรรมาธิการกล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถีชีวิตของประชาชนทั้งการประกอบธุรกิจตลอดโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้การพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นมีการนำเทคโนโลยีปัญญาข้อมูลหรือภาพปลอมการฟอกเงินผ่านบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลจนเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นปัญหาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงในหลายมิติทางด้าน

เทคโนโลยีกฎหมายเศรษฐกิจการเงินความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมขณะที่การกระทำความผิดสามารถดำเนินการข้ามเขตอำนาจรัฐได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดนดังนั้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกระดับอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนของทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเชิงกฎหมายมาตรการต่างๆและกลไกการบังคับใช้กฎหมายโดยการเสวนาสถานการณ์ปัญหาและช่องว่างในการป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของประเทศไทยและการอภิปรายเรื่องกฎหมายเทคโนโลยีและความกลไกใหม่ในการป้องปรามอาชญากรรมไซเบอร์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เด็กๆตอนนี้ก็ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของการเยี่ยมชมสัปปายสภาสถานซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และเป็นที่ทำงานของทั้งส.ส.และส.ว.กันแล้วนะคะน้องๆมีอะไรสงสัยหรืออยากถามเพิ่มเติมกันไหมคะที่เราผ่านกันมาหนูเห็นมีการแสดงประมวลภาพสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนด้วยมันคืออะไรหรอคะหนูเข้าใจว่าที่ไปพบประชาชนจะมีแต่ส.ส.นะคะดีมากเลยจ้าคำถามนี้หลายคนก็สงสัยกันกี้จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะที่น้องเห็นนั้นเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็คือกิจกรรมที่สมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสว.เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจะเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยตัวเองกลับมาด้วยค่ะโอ้โหไปฟังเองเลยเหรอคะถือว่าคุ้มค่ามากๆทำงานได้ประโยชน์หลายทางเลยค่ะแล้วเวลาไปพบประชาชนแบบนี้ไปทุกจังหวัดเลยเหรอคะใช่จ้ะมีการแบ่งเป็น9กลุ่มภาคทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยล่ะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ก็จะมีทั้งการพูดคุยเสวนาแบ่งปันความรู้และรับฟังปัญหาแบบใกล้ชิดเลยพี่ๆสว.ไปพบกับประชาชนจริงๆก็ฟังด้วยหูเห็นด้วยตาและรับรู้จากหัวใจจากนั้นเขาก็จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังมาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามกลไกหน้าที่เล่นส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือนำเรื่องไปปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อติดตามและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีจ้ะงั้นหมายความว่าสว.เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่แล้วสว.เป็นเหมือนสื่อกลางที่สะท้อนเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้ทุกเสียงมีคุณค่าและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะโอ้แล้วเด็กๆอย่างหนูจะมีโอกาสพูดในโครงการแบบนี้ได้ไหมคะได้แน่นอนจ้ะไม่ว่าใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของทุกคนและยิ่งหนูเป็นเด็กหนูยิ่งสำคัญเพราะหนูคืออนาคตของประเทศค่ะนี่แหละค่ะโครงการสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ไปฟังเสียงของพี่น้องทุกพื้นที่ทั้งแก้ไขและสร้างประเทศที่เราทุกคนอยากเห็นเพราะสิ่งนี้คือหัวใจของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนขอบคุณพี่ฟ้าค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและมีส่วนร่วมกับประชา

0: ่านเฟซบุ๊กวุฒิสภาติดตามง่ายฟังง่ายเข้าใจเร็วมุมมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram @cnetthailand คอนเทนต์สั้นสนุกเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน TikTok @cnetofficialth บทความดีๆและสาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ CNET Magazine Onlineโหลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้าถึงผู้ที่สภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาโทรศัพท์02831-9111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อวุฒิสภาทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ
1: ในช่วงนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามหน้าที่และอำนาจวุฒิสภารวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตเบลารุสหารือกระชับความสัมพันธ์รัฐสภาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศวันที่9กันยายน2569นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภานางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาและนางนวนันท์เนติธนากูลรองเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิการรับรองนายวลาดิมีร์บาราวีคอฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงฮานอยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐเบลารุสการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงตลอดจนความร่วมมือด้านกฎหมายและการมีปฏิสัมพันธ์ในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศณห้องรับรองพิเศษ204ชั้น2อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าไทยและเบลารุสมีความสัมพันธ์อันดีและในปีนี้ครบรอบ34ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันการเยือนในระดับประธานรัฐสภาเมื่อปี2559และจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันจึงหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนเพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศสำหรับด้านเศรษฐกิจประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงการจัดตั้งคณะและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยเบลารุสซึ่งจะช่วยยกระดับการค้าและการลงทุนพร้อมขอให้เบลารุสสนับสนุนการนำเข้าปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทสมาอย่างประเทศไทยนอกจากนี้ไทยพร้อมขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพในอนาคตเพื่อขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมกันนี้ประธานวุฒิสภาได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเบลารุสที่มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยตั้งแต่ปี2569มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากเบลารุสมาอย่างประเทศไทยขณะที่สายการบินแห่งชาติเบลาเวียมีกำหนดเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางมินสก์ถึงกรุงเทพมหานครสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ซึ่งจะช่วยและส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศทั้งนี้ประธานวุฒิสภายืนยันความพร้อมของสมาชิกวุฒิสภาไทยในการร่วมมือกับเอกอัครราชทูตเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทยเบลทุกมิติและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศต่อไปวุฒิสภาเปิดเวที Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยขับเคลื่อนนิติบัญญัติด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวันที่8กันยายน2569คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกัน

และหน่วยงานด้านการวิจัยและวิชาการจัดโครงการสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยประจำปีพ.ศ. 2569 Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2569 ณ บริเวณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดเลขาธิการวุฒิสภากล่าวรายงานพร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารนักวิชาการนักวิจัยผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสื่อมวลชนนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมให้กระบวนการนิติบัญญัติตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์องค์ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้วุฒิสภามีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือสำหรับใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนทั้งนี้งาน Senate Forum 2026เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวุฒิสภาหน่วยงานและสถาบันการศึกษาด้านวิชาการและการวิจัยตลอดจนภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านนโยบายและกฎหมายทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมพลังงานและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการพัฒนากฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาจำนวน22แห่งรวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากงานวิจัยผ่านแฟชั่นโชว์โดยสมาชิกวุฒิสภาเพื่อสะท้อนศักยภาพของผลงานวิจัยไทยและเชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศสำหรับกิจกรรมในหัวข้องานวิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาพร้อมนำเสนอผลงานวิจัย4เรื่องประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวุฒิสภานอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิชาการงานวิจัยและได้แก่โซนนิทรรศการวิชาการโซนCreative Economy นำเสนอผลงานคราฟต์และผ้าไทยโซน Food and Beverage โซน Health and Wellness นำเสนอสมุนไพรและโซน Tech and Bio Circular Green หรือ BCG นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาจากหลากหลายภาคส่วนร่วมจัดแสดงผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้2026ระหว่างวันที่8-9 กันยายน 2569 จึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงฝ่ายนิติบัญญัติภาควิชาการนักวิจัยสถาข่ายให้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติอันจะนำไปสู่การพัฒนากฎหมายและนโยบายที่ตอบโจทย์ประเทศและประชาชนประเทศไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืนวุฒิสภาสัมมนากฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับ

ประโยชน์อย่างไรมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิประชาชนยกระดับบริการภาครัฐวันที่3กันยายนคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสังการสัมมนาทางวิชาการเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติเป็นประธานกล่าวเปิดงานนายบุญสงทองอินผู้อำนวยการสำนักวิชาการกล่าวรายงานในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าบุคลากรในวงงานรัฐสภาตลอดเข้าร่วมงานสัมมนาณห้อง402ถึง403ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานอนุกรรมการกล่าวว่ากฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นกฎหมายสำคัญในการปฏิรูปและยกระดับการให้บริการของภาครัฐโดยมีเป้าหมายหลักในมีความโปร่งใสรวดเร็วตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานเดียวกันผ่านการลดขั้นตอนลดภาระด้านเอกสารและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้อยู่บนหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนอกจากนี้กฎหมายยังครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service และระบบ Super License เพื่อปฏิรูประบบการอนุญาตพร้อมกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อสร้างความชัดเจนในเงื่อนไขการรับบริการรวมทั้งมีหลักการสำคัญในการห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาเอกสารที่ราชการเป็นผู้ออกให้บริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งลดภาระของประชาชนอย่างแท้จริงโดยภายในงานมีการสัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569โดยพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาและนางอารีพันโสสำนักงานกพร.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์กมลพรศรศรีพระปกเกล้าจากนั้นมีปาฐกถาพิเศษเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเปิดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานของเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาเอกสารที่จำเป็นค่าธรรมเนียมและช่องทางการให้บริการอย่างชัดเจนพร้อมส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะที่ภาคธุรกิจจะได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการในการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์และติดตามการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากฎหมายหรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่บริการภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างยั่งยืน

เพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอันนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องของกฎหมายก่อแพงอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจปรึกษากันเข้ามาได้ใครจะไปทำนิติกรรมเซ็นสัญญาทำเอกสารหรือไปตกลงใดๆถ้าไม่มั่นใจก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นที่มีปัญหาก็คุยกันกับรายการสายด่วนรัฐสภานะครับช่วงเวลาปกตินั้นเราจะออกอากาศในช่วงบ่ายครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามกันได้ทางช่อง10นะครับในส่วนของวิทยุก็จะรับสัญญาณด้วยรับฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศไม่สะดวกในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงบ่ายเราติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมนะครับท่านติดตามช่วงดึกได้5ทุ่มทางช่อง10นะครับส่วนทางวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ในช่วงบ่ายนะครับก็เป็นเทปรายการทั้งหมดเลยนะครับช่วงดึกหรือว่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับท่านติดตามในช่อง10วิทยุแล้วนะครับระบบออนไลน์มีไหมนะครับในส่วนของใครที่สะดวกนะครับที่เว็บไซต์เข้าไปดูเทปรายการย้อนหลังได้ที่ www.tpchannel.orgapplication TPCHANNEL นะครับส่วนใครเล่น Facebook ปกติเข้าไปชมเพจนิดหนึ่งนะครับค้นหาเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วท่านก็กดถูกใจเพจนะครับเวลาที่มีรายการสายด่วนขึ้นไปเป็นรายการสดหรือว่าเทปรายการย้อนหลังนะครับท่านก็ไปกดถูกใจกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะเราจะได้ประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการช่วยกันเผยแพร่ในเรื่องที่เป็นปัญหาอาจจะตรงไม่ตรงเพื่อนนะครับแล้วเขาเจอเขาจะได้ติดต่อมาที่รายการนะครับส่วนทาง youtube.com ช่อง TP Channel เหมือนกันเลยแล้วนะครับก็จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อนเราอาจจะไม่เคยเจอทนายไม่มีที่ปรึกษาไม่รู้เรื่องนะครับเขาจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นช่วยกันเผยแพร่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับถ้ามีปัญหาก็ไม่นั่งนิ่งนะฮะโทรเข้ามาปรึกษากันได้ที่02ครับ206 61023ช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรมาได้เลยวันราชการช่วงบ่าย02 206 61023ถ้าเป็นระบบ LINE นะครับ ID ตัว @10hotline ครับ @10hotline พิมพ์ข้อความเบอร์โทรกดส่งทิ้งไว้ได้เลยผ่านระบบ LINE เดี๋ยวผมเข้าไปแล้วก็ตอบให้ในระบบ LINE เป็นระยะนะครับนี่คือช่องทางของการติดต่อติดตามรายการนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอกสารของรายการนะครับเป็นเรื่องของความรู้เผยแพร่เพื่อให้ท่านเข้าใจองค์ประกอบทางกฎหมายแล้วก็รายละเอียดทางกฎหมายนะครับเวลาเราจะเรียกว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้นะมันมีความผิดแล้วก็องค์ประกอบอย่างไรบ้างเอกสาร155เป็นเรื่องความผิดฐานลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์ความผิดทางอาญาเลยนะลักทรัพย์นะฮะท่านเอาไปอ่านดูนะครับท่านอาจจะบอกว่าอันนี้ลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ลักทรัพย์ก็ได้นะครับเพราะมันมีองค์ประกอบในความผิดทางอาญานะครับบางคนบอกว่าทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีรูปมีร่างใช่ไหมฮะถ้าเป็นไฟฟ้ามันไม่มีรูปมีร่างและจับต้องไม่ได้มันจะหน้าตายังไงท่านไม่รู้นะครับไม่เหมือนเงินไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าท่านไปจุ๊บแล้วก็เอาไปใช้โดยที่ไม่ผ่านระบบถือว่าลัก

0: ลักทรัพย์ไหมนะฮะให้ท่านไปอ่านนะครับไฟฟ้านะครับถ้าท่านไปเชื่อมต่อของการไฟฟ้าแล้วเอาเข้าบ้านท่านถือว่าเป็นความผิดลักทรัพย์ไหมท่านไปอ่านเอกสารชุดนี้มีคดีหนึ่งที่ฟ้องกันนะครับว่าไฟฟ้าที่ไปแอบขโมยมาเนี่ยนะครับมันจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นลักทรัพย์มันต้องเป็นทรัพย์ที่จับต้องได้ก็สู้กันจนถึงสามศาลนะฮะศาลตัดสินว่าการขโมยแอบใช้ไฟฟ้าถือว่านะครับเพราะทรัพย์ท่านจะคุ้นเคยกับว่ามันต้องจับต้องได้แต่ไฟฟ้าจับต้องไม่ได้เลยแล้วมีคนไปขโมยผิดฐานลักทรัพย์ไหมอ่ะพิมพ์เข้ามานะครับถ้าสแกน QR code ตัวน้ำเงินไม่ติด155ก็ได้ขอลักทรัพย์ขอกฎหมายอะไรพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวจะส่งลิงก์แล้วก็ให้เข้าไปอ่านกันนะครับเอาละครับเราอยู่กับวิทยากรนะเดี๋ยวคุยกันเรื่องของกฎหมายวันนี้จะมีปรึกษาเรื่องอะไรกันบ้างอยู่กับทนายความธีรโชติป้องกันภัยครับคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชโองการสวัสดีครับทนายธีรโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณการมารอนะคุณการครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอตอบคำถามค่ะ
0: เชิญเชิญฮะ
2: มีเหตุแปลกๆขึ้นกับตัวเองก็คือว่าเวลาที่ทำงานเนี่ยทำงานอยู่ปกติค่ะแล้วก็มีการสร้างความนะคะก็คือหนูเห็นมีคนเข้าทรงล้ำเส้นในร่างกายก็คือมีแสงพาดเหมือนแสงสะท้อนรีฟิกค่ะแล้วก็มีลักษณะรูปพรรณสันฐานนะคะของคนที่แบบว่ากระทำการอย่างนี้โดยการส่วนตัวก็คือเข้ามาที่ร่างตัวหนูเนี่ยก็คือจะมีลักษณะอ้วนแล้วก็ดูมีหนวดนะคะอ้วนรูปพรรณคืออ้วนเลยมีกลิ่นตัวด้วยบางทีแล้วก็มีหนวดนะคะแล้วก็ดูแบบไซส์บิ๊กค่ะแล้วทำให้ตัวเองมีตัวหนูมีขนาดที่ตึงแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเห็นเป็นภาพเป็นแสงแล้วยิ่งเวลาออกแดดยิ่งเห็นชัดทีนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรแต่ก็คือมองแล้วงงด้วยความที่เราคือคนไม่รู้จักกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาทำแบบนั้นทำไมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเนี่ยตัวคืออารมณ์ทางเพศแล้วก็มีเด็กแล้วก็บางทีมีเสียงแปลกๆออกมานะคะดูเหมือนกับเป็นเรื่องเสมือนจริงแต่เป็นภาพแบบภาพแฝงผ่านเรามันดูเป็นเรื่องเหมือนงานเข้าทรงมันแปลกมากเลยมันเป็นดูเป็นงานเข้าทรงแล้วก็หนูเคยไปเสิร์ชเรื่องกฎหมายแล้วเป็นช่องโหว่ของกฎหมายเหมือนกันค่ะเรื่องเนี้ยดูเหมือนจะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่เกี่ยวกับว่าไม่มีกฎหมายรองรับที่แน่นอนแต่เห็นเป็นรูปพรรณสันฐานอยู่นะเพราะหนูคือคนไม่รู้จักกับเขาเห็นเป็นรูปพรรณสันฐานว่ามีลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้บ่งได้แล้วเขาเป็นคนที่ทำแล้วก็การกระทำของเขาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบแสงที่ออกมาจากหน้าผากแล้วจะเป็นรูปปางพระเหมือนเขาประกอบพิธีทางศาสนา
0: จ้ะหนูเห็นนานยังจ้ะ
2: ก็เห็นตั้งแต่6/7/6/8/6/9มีการแจ้งความถ้าไปตรวจสอบในที่โรงพักเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าหนูแจ้งความจริง
0: พี่ถามนิดนึงหนูเคยไปหาหมอไหมจ้ะ
2: หนูเคยไปหาหมอค่ะแล้วก
0: ็หมอว่าไงฮะ
2: เขาก็บอกปกติแต่ว่าตอนนั้นคือหนูอยู่กลางวันกลางผู้คนแต่คนอื่นเขาก็เห็นนะแล้วได้ยินเสียงคน
0: หนูจ๋าไอ้สิ่งที่หนูเล่ามาเนี่ยมันไม่มีตัวตนที่จับต้องได้ถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
0: หนูเห็นแล้วมันเกี่ยวกับกฎหมายที่หนูจะอยากปรึกษายังไงบ้างจ๊ะ
2: คือมันเป็นเรื่องของเสียบุคลิกภาพแล้วหนูเนี่ยโดนเขาอะเปิดอะไรไม่รู้ที่กลิ่นแล้วมันเหมือนกลิ่น
0: คือเดี๋ยว
2: หันไปมองเขาหมดเลย
0: ว่าเขาเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ก็คือคนรอบข้างเขาหันไปมองคือไปมองสิ่งเดียวกับที่เราเห็นมาจากแบบลอยผ่านบ้านเมฆแล้วก็ดูเหมือน
0: น
2: ี้
0: จ้ะหนูการ
2: ค่ะ
0: คนที่เขากำลังจะทำแล้วหนูจะปรึกษากฎหมายว่าจะเอาผิดเขาเนี่ยเขาไม่มีตัวตนถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ค่ะแต่เราเห็นเป็น
0: หนูตอบสั้นๆพอจ้ะหนูสอบสั้นๆพอนะหนูไปหาหมอที่โรงพยาหนูไปหาที่หาหมอที่โรงพยาบาลบอกร่างกายหนูปกติถูกต้องไหมจ๊ะ
2: ค่ะร่างกายปกติ
0: จ้ะ
2: เห็นก
0: ัน
2: ว่าเนี่ยหนูไป
0: หนูเดี๋ยวพี่จะแนะนำโรงพยาบาลสักโรงพยาบาลนึงให้หนูไปนะแต่เดี๋ยวฟังทนายก่อนนะงี้ฮะคือสิ่งที่คุณกำลังจะถามกฎหมายแล้วจะบอกว่าหนูจะไปเอาผิดเขาเนี่ยนะหนูฟังทางทนายนะเพราะสิ่งที่หนูกำลังเล่ามามันคือสิ่งที่หนูจินตนาการขึ้นทั้งหมดเลยเรามันไม่มีตัวตนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะไปแจ้งความหนูจะไปจ้างทนายเพื่อไปฟ้องร้องเขาเนี่ยในทางกฎหมายมันทำได้

0: ได้หรือเปล่าเชิญฮะทนายเชิญฮะ
1: ครับขออนุญาตสอบถามเพื่อยืนยันอีกทีนึงนะครับก็คือบุคคลที่คุณการอ้างว่าแบบเขาอาจจะมีการทำให้เดือดร้อนรำคาญอะไรพวกนี
2: ้
1: ก็คือไม่มีตัวตนอยู่จริงใช่ไหมครับไม่มีเนื้อตัวร่างกายแต่เราเห็นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคือทุกคนเห็นรอบข้างก็เห็นว่าเขาบอกว่าหนูอ่ะมันคือหนูจะสีน้ำเงินแต่เขาเป็นคนใส่เสื้อสีลายแล้วพอหนูเดินออกไปแดดเนี่ยหนูเห็นทุกคนก็เห็น
0: หนูฟังพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปโรงพยาบาลนึงนะ
2: โรงพยาบาลที่ไหนคะ
0: เดี๋ยวพี่จะบอกเชิญฮะ
1: คือต้องเรียนนะครับคือในทางกฎหมายเนี่ย
0: หนูจ๋าหนูฟังทนายก่อนจ้าว่าหนูจะเอาผิดบุคคลที่หนูกำลังจินตนาการเนี่ยได้ไหมเชิญฮะ
1: ครับต้องเรียนนะครับคือในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองนะครับในแง่ของคุณการเนี่ยกฎหมายมุ่งคุ้มครองแต่ว่านะครับจะมุ่งคุ้มครองเฉพาะตัวการกระทำที่มาจากบุคคลนะครับบุคคลในที่นี้คือมีสภาพบุคคลมีเนื้อตัวร่างกายมีชีวิตจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างกรณีเนี้ยตามที่ได้สอบถามไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งคุณการก็ยืนยันว่าคือบุคคลที่คุณการอ้างว่าโอเคเขาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆทำให้เดือดร้อนรำคาญเนี่ยอันนี้คือคุณการอาจจะอยู่ในการรับรู้ของคุณการนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเนื้อตัวร่างกายไม่ได้มีชีวิตจิตใจจริงๆอันนี้ข้อได้จริงที่ผมเรียนถูกต้องนะครับใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือกฎหมายก็ไม่ได้ให้อำนาจที่เราจะไปฟ้องหรือว่าไปแจ้งความตำรวจเพื่อจะดำเนินคดีกับสิ่งที่คุณการแจ้งว่าเห็นได้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีสภาพบุคคลนะฮะไม่ได้เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสภาพเขาไม่สามารถที่จะทำผิดกฎหมายได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องหรือว่าไปดำเนินคดีกับสิ่งนั้น
0: หนูฟังก่อนจ้าหนูฟังก่อน
1: อันนี้คือในแง่ของกฎหมายฟ้องแล้วก็เข้ามาควบคุมบุคคลนะครับบุคคลในที่นี้ก็คือคนที่มีสภาพบุคคลมีชีวิตจิตใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งอื่นเช่นอาจจะเป็นพลังงานอย่างอื่นนะฮะหรือว่าเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่มีตัวตนอะไรพวกนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับเขาในเชิงของกฎหมายได้นะครับในทางกระบวนการก็เป็นอย่างนี
2: ้ค่ะถ้าเป็นพลังงานไอ้ที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นพลังงานอย่างเช่นพลังงานหนูอ่ะหนูจะไปทำอย่างนั้นทำไมแล้วหนูจะมีเวลาว่างไหมในขณะที่หนูปฏิบัติงานเป็น PC ขายของทำหน้าที่มีหน้าที่พรีเซนต์ผลงาน
0: หนูจ๋าหนูเคยไปหนูฟังพี่นะหนูไปโรงพยาบาลอะไรมาจ๊ะหนูอยู่จังหวัดไหนจ๊ะ
2: หนูอยู่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: สงขลานะเดี๋ยวพี่กำลังจะหาโรงพยาบาลให้หนูจ้ะนะ
2: แล้วก็ที่ว่าหนูเคยไปปรึกษาเนี่ยคือหนูมีความรู้สึกว่าเขามีแสงแล้วทุกคนก็เห็นนะแต่ว่า
0: จ้าหนู
2: มันเป็นเหมือนคนอ้วนๆมีหนวดที่หนูเหมือนกับพูดไม่ได้แต่ว่าหนูก็ไปหน้าโรงพักเขาก็ยังเห็นนะแต่เขาก็เหมือน
0: หนูจ๋าจริงๆแล้วโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หนูรู้จักเนาะ
2: รู้จักค่ะ
0: หนูไปถามประชาสัมพันธ์นะหนูไปถามประชาสัมพันธ์นะหนูจะมาไม่ตรวจโรคทั่วไปนะไม่ตรวจโรคทั่วไปนะ
2: ค่ะแล้วทำไมเขาถึงเลือกเป็นหนู
0: คืองี้
2: จริง
0: คืองี้ถ้าหนูไปหาคุณหมอแผนกเฉพาะคุณหมออาจจะตอบคำถามหนูได้เนาะหนูไปหาแผนกเฉพาะนะเรื่องภาวะทางจิตภาวะความคิดเนาะหนูไปหาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะแล้วถามประชาสัมพันธ์ว่าหนูจะมาปรึกษาคุณหมอเพราะหนูนึกถึงพลังเห็นพลังอะไรสักอย่างหนึ่งหนูฟังพี่นะ
2: แล้วหนูได้ยินเสียงเขา
0: หนูจ๋าหนูฟังพี
2: ่ค่ะ
0: ถ้าหนูไม่ฟังพี่หนูจะหนูเลยหนูฟังพี่นะ
2: ดูแปลกจัง
0: หนูฟังพี่นะ
2: ฟังเรื่องที่ขอปรึกษาเป็นแบบว่าช่องร้อง
0: หน
2: ูขออภัย
0: หนูจ๋า
2: ค่ะ
0: หนูไปโรงพยาบาลสงขลาก็ได้จ้ะเพราะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของสงขลาหนูไปถามประชาสัมพันธ์แล้วขอคำแนะนำประชาสัมพันธ์ว่าหนูจะมาปรึกษาคุณหมอเฉพาะด้านในภาวะทางจิตนะฮะเพราะเราเห็นภาพนั้นภาพนี้ภาพนู้นนะแล้วคุณหมอจะบอกได้ว่าผู้ชายคนนี้จะออกจากสิ่งที่น้องเห็นได้ยังไงนะ

0: ฝั่งพี่นะแล้วไปทำตามพี่นะขอบคุณนะขอบคุณนะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ไม่จ้าไม่จ้าเดี๋ยวพี่จะพูดไปมากกว่านี้ขอบพระคุณสวัสดีครับนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02ครับ206 61023นะฮะ02หมายนะครับในหลักของกฎหมายเมื่อสักครู่นี้การจะเอาผิดคนได้มันก็ต้องมีรูปร่างตัวตนที่จะดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจจะไปจับคนได้มันก็ต้องมีบุคคลที่กระทำความผิดแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มีแล้วเป็นภาวะที่เราคิดไปตำรวจก็จับไม่ได้เข้าสู่ศาลก็ยังไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ฝากไว้นะครับคุณยืนบ้าน6นะฮะเดี๋ยวรอต่อสายเข้ามาสักครู่นะฮะผมอยากถามว่าพี่สาวคนโตไม่มีทายาทมีน้อง3คนพี่สาวคนโตเอาหลานไปเลี้ยงมีมรดกก็คือบ้านพร้อมที่ดิน1แปลงได้เอาชื่อหลานป้าได้เอาชื่อหลานใส่โฉนดเป็นชื่อป้ากับหลานอยากถามว่าหลานมีสิทธิ์ในที่ดินกึ่งหนึ่งของป้าใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยรอคุยกับเจ้าตัวนะอันนี้เอาคำถามก่อนเชิญฮะ
2: ครับคืออันนี้เท่าที่ข้อมูลที่ได้แจ้งมานะคือต้องเรียนนะคือถ้าเกิดว่ากรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยไม่มีทายาทคือต้องเรียนว่าคำว่าไม่มีทายาทในที่นี้คือหมายถึงว่าอันหนึ่งคือไม่ได้แต่งงานนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสสองคือพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนะครับสามคือก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้มีบุตรนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้มรดกจะตกไปที่ทายาทลำดับต่อไปก็คือพี่น้องร่วมบิดาและมารดานะครับเพราะฉะนั้นครับก็คือมีการแจ้งว่าไม่มีทายาทในที่นี้ผมอธิบายรวมก็คืออาจจะหมายถึงว่าไม่มีพ่อแม่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าเป็นลักษณะนี้มรดกของทางผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะตกไปที่พี่น้องร่วมบิดามารดาอีก3คน
0: เดี๋ยวจะตัวเข้ามาครับ
2: คุณยืน
0: คุณยืนครับคุณยืน
3: ครับผม
0: กรณี
3: ครับ
0: ครับผมสาธุฮะเรื่องกรณีที่พี่สาวคนโตนะลองเล่าซิเป็นไง
3: คือพี่สาวคนโตไม่มีลูกไม่มีอะไรเอาหลานไปเลี้ยงแล้วก็เอาชื่อหลานใส่ไปในโฉนดด้วยเป็น2ชื่ออยากจะถามว่าโดยกฎหมายแล้วหลานมีสิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่งใช่หรือเปล่าครับ
0: อันนี้เห็นมาแล้วในโฉนดใช่ไหม
3: ครับผมในโฉนดนี้นะครับ
0: นี่วันนี้วันพระไปทำบุญ ใช่ไหมเนี่ย
3: ไม่เป็นไรครับวันนี้วันพระพอดีครับผม
0: ครับผมขอพรให้ผมหน่อยนะ
3: ครับผมครับผม
0: ขอพรพระให้ผมด้วยเดี๋ยวมีชื่อหลานเนาะ
3: ครับผมชื่อหลานกับชื่อคนตายเลยครับอยู่ด้วยกัน
0: อ๋อชื่อหลานกับคุณป้า2คนเนาะ
3: ครับผม
0: หลานอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: 35แล้วครับ
0: อ๋อ35ปีแล้วโฉนดใบเนี้ยกี่ไร่จ๊ะ
3: เออไม่ครับ17ตารางวาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
0: โอ้ก็น่าจะราคาดีอยู่เน
3: า
0: ะ
3: หลานไปอยู่กับป้าที่นู่นครับ
0: ครับ17ตารางวามีชื่อหลานกับป้าโดยไม่ได้ระบุเอาไว้ใช่ไหมครับว่าหลานกับป้า
3: ไม่ได้ระบุอะไรครับผมมีแต่คำปากเฉยๆแค่นั้นแหละครับ
0: ป้านะป้าตายไปนานยังครับ
3: เพิ่งทำพิธีตัวนี้ยังจะเผาพรุ่งนี้ครับ
0: อ๋ออันนี้แสดงว่าอยู่ในงานป้าคนนี้ใช่ไหมเนี่ย
3: งานป้าด้วยวันนี้เพราะว่าเอามาไว้ที่วัดเป็นวันพระด้วยกันเลยมีการทำบุญ
0: ครับผมอนุโมทนาทำบุญให้ท่านด้วยแล้วกันนะ
3: นี่
0: เกิดสดๆร้อนๆอ่ะทีนี้2คน
2: ครับ
0: หลานจะมีสิทธิ์กึ่งหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: เดี๋ยวโทษทีไอประเด็นของหลานเนี่ยจะตอบประเด็นของป้าเนี่ยป้าคนนี้เขาเป็นคนโสดเนาะ
3: ครับผม
0: แล้วป้าคนนี้เขามีพี่น้องไหม
3: มีผมแล้วมีผมมีพี่มี3คนครับ
0: มี3คนแล้วก็มีผมมีพี่คนนึงแล้วก็คุณป้าคนที่เสีย
3: ไม่ครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีพี่คือผมแล้วก็น้องชายอีกคนนึง
0: รวมแล้วเป็น4คนกับคนตายเนาะ
3: ครับผม
0: ทีนี้นะครับทีนี้จะไล่ลำดับมรดกให้ฟังนะว่าใครมีสิทธิ์บ้างเชิญฮะ
2: ครับอันนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนี้นะคือพ่อแม่นะครับ
3: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วทีนี้คุณป้าก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีลูก

0: ถูกต้องนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็ต้องแยกอย่างนี้ฮะคือในเรื่องของมรดกเนี่ยลำดับแรกทายาทลำดับแรกเนี่ยก็ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีนะฮะก็จะย้อนไปดูโอเคลำดับที่2ก็คือมีพ่อแม่ยังอยู่ไหมในส่วนนี้ก็คือไม่
1: ม
0: ีนะก็จะต้องไปดูที่ลำดับที่3และลำดับที่3เนี่ยเรียกว่าลำดับของพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันนะฮะซึ่งเท่ากับว่าป้าเนี่ยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด3ท่านคนที่ยังอยู่มีทั้งหมด3ท่านถูกต้องนะ
1: ครับผม
0: โอเคก็มี3ท่านเท่ากับว่ามรดกในส่วนของคุณป้าเนี่ยนะครับก็จะตกสู่พี่น้องร่วมบิดามารดาทั้ง3ท่านนะครับคนละเท่าๆกันสมมุติว่ามีที่ดิน90ไร่อะไรเนี่ยก็จะได้คนละ30 30อะไรประมาณเนี้ยลักษณะเนี้ยก็จะได้แบ่งเท่าๆกันส่วนหลานในที่นี้นะครับในลักษณะของการรับมาเลี้ยงโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะฮะพูดง่ายไม่ใช่เป็นหลานโดยแท้จริงอ่ะอาจจะเป็นหลานโดยการนับถืออะไรพวกเนี้ยตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้นะครับไม่มีสิทธิ์รับมรดกในส่วนของคุณป้าในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเหมือนเท่าที่ทราบก็คือว่าหลานเนี่ยมีชื่อในโฉนดด้วยถูกต้องนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้พอจะทราบไหมครับว่าตอนคุณป้าจดให้เนี่ยด้านหลังโฉนดจดเป็นลักษณะไหนครับจดเป็นให้เฉพาะส่วนของคุณป้าหรือว่ายังไงครับ
1: ไม่ได้ระบุอะไรครับเพียงแต่สมมติว่าป้าชื่อศรีลาปุ๊บหลานก็ชื่อศรีละในต่อจากป้าเลยครับผม
0: อ๋อก็คือปัจจุบันก็คือมีชื่อทั้งหมด2ท่านในโฉนด
1: ใช่ครับ
0: ถ
1: ู
0: กต้องนะครับคืออย่างนี้ก็จะเข้าลักษณะของเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมนะครับในเมื่อถ้าแต่ละคนเนี่ยมีส่วนเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะเจ้าของแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์กฎหมายสันนิษฐานว่ามีสิทธิ์คนละเท่าๆกันนะฮะสมมติมี100ส่วนก็ของคุณป้า50นะครับแล้วก็ของหลานอีก50นะครับทีเนี้ยเท่ากับว่าที่ดินในส่วนแปลงนั้นเนี่ยที่มีชื่อหลานด้วยเนี่ยก็จะเป็นของหลาน50นะครับส่วนอีก50ของคุณป้าเนี่ยก็จะแบ่งให้กับทายาทโดยธรร
1: ม
0: นะฮะ
1: พูดง่ายก็คือส่วน50
0: ใช่อีก50ของคุณป้าก็จะแบ่งให้กับพี่น้องร่วมบิดาและมารดาอีก3ท่านคนละเท่าๆกันนะครับโดยกระบวนการแล้วก็ผลทางกฎหมายก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาอันนี้คุณป้าก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ทำพินัยกรรม17ตารางวาเนาะ
1: ครับผม
2: 17ตารางวานี้หลานก็ได้ไป 8.5 ตารางวาพวกคุณ3คนพวกคุณ3คนได้ 8.5
1: ครับผม
2: 8.5 มาหารตัวคุณถามคุณยืน
1: ครับผม
2: ตัวพี่กับน้องชาย
1: ครับ
2: ได้คนละ 2.8 ตารางวาพออยู่กันไหมอ่ะ
1: ครับผม
2: พอได้ทีนี้มันจะมีปัญหาว่าอันนี้คือการแบ่งตามหลักกฎหมายเน
1: า
2: ะ
1: ครับผม
2: ทีนี้ถ้าแบ่งแล้วมันอยู่กันไม่ได้หรือมันไม่ได้จะทำยังไงเชิญทนายต่อเลยฮะ
0: คือในลักษณะอย่างนี้นะครับคือปกติเนี่ยเรื่องของเจ้าของรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าพอใจพูดง่ายในส่วนของคุณป้าเนี่ยก็อยู่กัน3คนนะฮะก็อยู่ในที่ดินไปก็ไม่ได้ติดขัดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนน
1: ี้
0: ก็จะมีประเด็นอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการแบ่งในส่วนของอันเนี้ยพอคำนวณดูแล้วถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นเนื้อที่เป็นสัดส่วนอะไรเนี่ยจะแบ่งค่อนข้างยากนะฮะด้วยตัวของเนื้อที่มันค่อนข้างน้อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบ่งโดยใช้วิธีขายทอดตลาดนะครับได้เงินมาเท่าไหร่แล้วจึงจะเอามาแบ่งกันในทายาทนะครับในลักษณะนี้ก็สามารถทำ
1: คือก็ตัดกึ่งของหลานคือหลานคือรับส่วนกึ่งหนึ่งที่เหลือกึ่งหนึ่งคือ3พี่น้องนี่ก็ต้องมาแบ่งกันตามส่วนนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
2: ถูก
0: สมมติ
1: มีหลานครับ
0: และอีก50ของคุณป้าเนี่ยก็จะแบ่งให้กับทายาทอีก3ท่าน
1: น
0: ะ
1: ฮ
0: ะจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีการขายทอดตลาดอะไรเนี่ยหรือมีการนำออกขายเงินที่ได้มาก็ต้องแบ่งกันตามสัดส่วนของเจ้าของแต่ละ
2: เอาตามจริงที่แบ่งเลย17ตารางวาถ้าคุณบอกหลานได้ 8.5 พวกคุณ3คนได้ 8.5 3คน 8.5 หาร3เหลือ 2.8
1: 3ครับผมครับ
2: แต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่พอก็หาวิธีการแบ่งนะอย่าไปทะเลาะกันเพื่อให้มาแบ่ง
1: อันนี้คือถามส่วนนี้แต่คงไม่มีปัญหาแล้วครับ

0: ว่าทุกคนนี่ลงความเห็นกันแล้วว่าให้หลานคนนี้จัดการเรื่องใช้จ่ายของงานของป้าแล้วทุกคนก็จะให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ค่อยยกให้หลานครับผม
1: ดีให้หลานนะ
0: ครับผม
1: ส่วนจะไปทอนกันเป็นน้ำจิตน้ำใจอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับนั่นไม่มีความชัดเจนแค่ว่าหลานต้องเพิ่มสิบครึ่งหนึ่งคือเป็นของหลานโดยที่มีสลักชื่ออยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดแบ่งกันจริงๆก็แบ่งที่ส่วนครึ่งอีกของผู้เสียชีวิตนี่ใช่แค่นี้นะครับผม
1: ใช่หลานเอาไปครึ่งหนึ่งพวกคุณสามคนเอามาครึ่งหนึ่ง
0: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมโอเค
1: ครับฝากทำบุญให้กับคุณป้าด้วยนะวันไม่ได้ไปงานด้วยครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนี่หลักการแบ่งนะอันนี้คดีเคสนี้ไม่ทะเลาะกัน
2: คร
1: ับ พอไปได้อย่าทะเลาะเลยฮะเพราะที่ดินไม่ได้เยอะเลยนะครับในส่วนของที่ดินที่ว่ากันเนี่ยนะครับมีคำถามนะฮะของคุณกันดาผมก็แจ้งขอเบอร์ไปอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้มานะครับบอกสวัสดีค่ะมีเรื่องขอสอบถามดิฉันมีที่ดิน1งานพร้อมบ้าน1หลังเอาไปเข้าทกสไว้กับน้านะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งก็ส่งดอกแล้วก็ต้นมาตลอดจนเหลืออยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทดิฉันต้องการเอาบ้านออกจากทกสแต่ไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่าน้าที่กู้ร่วมด้วยเขากู้เกินวงเงินของเขานะซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ยเอาที่ของเราไปค้ำประกันในส่วนของเขาด้วยเขามีที่อยู่1งานแล้วก็บ้าน1หลังเหมือนกันตอนนี้เขามีหนี้อยู่ประมาณ 400,000 อยากสอบถามว่าถ้าเขาสามารถเอาที่ของเราไปค้ำประกันได้หรือคะและมีวิธีไหนบ้างคะที่จะเอาที่ดินออกมาได้คะอันนี้ก็คือข้อมูลนะจริงๆอยากคุยกับเจ้าตัวด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ไปทำสัญญาตัวนี้ตัวสำคัญเชิญนะท่านนายนะเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีท่านนี้นะเชิญนะ
2: โอเคคืออันนี้ก็เข้าใจว่าคงน่าจะเอาบ้านไปจำนองเป็นประกันเงินกู
1: ้
2: นะครับพอเอาบ้านไปเป็นประกันเงินกู้นะฮะเอาที่ดินเอาไปเป็นประกันเงินกู
1: ้
2: ก็จะต้องดูในส่วนของวงเงินจำนองอะครับว่าครอบคลุมถึงระดับไหนนะฮะแล้วก็ต้องดูตัวสัญญาเขาเรียกสัญญาประธานเนี่ยสัญญาหลักเนี่ยดูว่าหนี้กู้ยืมเงินเนี่ยที่ทำขึ้นนะฮะมันเหลือหนี้อีกเท่าไหร
1: ่
2: นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งในส่วนนี้โอเคก็ฟังแล้วเมื่อกี้ก็มีบอกแจ้งยอดมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนแรกเนี่ยก็ต้องจัดการตัวที่เป็นสัญญาหลักก่อนถ้าเกิดอยากเอาบ้านออกนะฮะในเบื้องต้นก็คือจะต้องไปเคลียร์ในส่วนของหนี้ตามสัญญาที่เราเอาบ้านไปเข้าก่อนนะทีนี้ในส่วนที่จะเป็นประเด็นแล้วอยากจริงอยากสอบถามเพิ่มก็คือในส่วนหลังที่แจ้งว่าเหมือน
1: มีหนี้อยู่ 400,000 ของอีกคนนึง
2: ม
1: ี
2: หนี้อยู่ 400,000 ก็เลยค่อนข้างจะสงสัยนิดนึงว่าแบบกระบวนการมันยังไงนะครับเพราะว่าปกติเวลาไปจำนองที่ดินกับทางสำนักงานที่ดินเนี่ยมันก็จะต้องมีการระบุวงเงินจำนองอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะต้องระบุด้วยว่าการจำนองสัญญาเนี่ยมันเป็นการจำนองหนี้ตามสัญญาอะไรเช่นบอกว่าสัญญาจำนองฉบับนี้เป็นจำนองการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาระหว่างนายหนี้นี้กับนางหนี้นี้วงเงินเท่าไหร
1: ่
2: นะฮะก็เลยคิดว่าประเด็นหลังเนี่ยอาจจะอยากสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าความเป็นมาของสัญญาฉบับหลังเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: นี่แหละฮะท่านผู้ฟังที่ไลน์เข้ามาจะมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งถ้าท่านจะปรึกษาที่รายการนะครับผมรบกวนฝากเบอร์เอาไว้ด้วยเวลาที่ท่านส่งข้อความผ่านระบบไลน์เพราะว่าข้อที่จริงเท่านี้เราจะไปเดาไปมากกว่านั้นไม่ได้นะฮะว่าการกู้ร่วมได้มาแล้วเอาเงินมาแบ่งกันคนได้มา 800,000 คนนี้ไปเปล่าหรือเป็นแบบไหนยังไงมันจะต้องเดี๋ยวรอเจ้าตัวเขาแจ้งเบอร์แล้วก็จะได้แนะนำเพิ่มนะฮะท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านรู้ไหมว่าซับเนี่ยนะฮะเหมือนเมื่อกี้สายแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี้ยเขาจะไปเอาผิดได้ไหมกับเห็นแล้วจินตนาการอันนั้นเนี่ยทางกฎหมายมันยังไม่สามารถไปดำเนินการได้แต่เรื่องซับลักซับเนี่ยนะฮะไฟฟ้าเนี่ยท่านรู้ไหมว่าไฟฟ้าตัวตนของมันมีหน้าตาแบบไหนอันเนี้ยเราไม่รู้แต่นะครับมีการขโมยไฟฟ้าแล้วไปใช้เขาก็เลยไปแจ้งความว่าคนคนเนี้ย

ามีความผิดฐานลักทรัพย์แล้วศาลพิพากษาว่าการขโมยไฟฟ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมเพราะเราเองเราก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้าที่มันใช้ไปเข้าหม้อหุงข้าวไปเข้าเครื่องปั่นไฟไปเข้าหลอดไฟเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงผิดลักทรัพย์ไหมการขโมยไฟฟ้าไปใช้อ่านเอกสารชุดนี้นะ155ลักทรัพย์ขอเอกสารกฎหมายก็ได้ถ้าสแกน QR code สีน้ำเงินไม่ติดพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: นี่นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมาย
9: ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการของเราฮะใครที่จะปรึกษาเรื่องของกฎหมายก็อย่าลืมนะครับโทรได้ในช่วงบ่ายวันราชการนะครับบ่ายโมงนี้โทรเลยที่02ครับ206 6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE @10 Hotline QR Code จะเป็นตัวสีดำที่หน้าจอนะครับใครที่จะขอเอกสารลักทรัพย์นะครับก็พิมพ์155มาลักทรัพย์ขอเอกสารกฎหมายขอกฎหมายก็ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งลิงก์แล้วก็ไปอ่านไปศึกษากันนะครับสำหรับเรื่องของความผิดลักทรัพย์เป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกนะแล้วก็มีโทษปรับด้วยก็ฝากเอาไปอ่านกันนะครับเราอยู่กับทนายธีรโชติป้องกันไผ่ฮะคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความไปต่อคุณบางออนนะครับคุณบางออนครับเชิญครับ
1: ค่ะจะขอปรึกษาว่าถ้าทำวินัยกรรมอะค่ะระบบชื่อผู้รับคือลูกๆระบุชื่อแล้วแต่ว่าตัวที่ดินหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ระบุว่าที่ดินอยู่ตรงไหนอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: แล้วจะให้เท่ากันไหมหรือจะให้คนละแปลง
1: บอกว่าให้เท่ากันบอกว่าให้ลูกๆเนี่ยไปแบ่งให้เท่ากันแล้วก็บอกว่าเป็นที่ดินของเขาคือเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ดินที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะ
0: ก็คือที่ดินที่คุณบางออนมีสมมติจะมีกี่แปลงก็แล้วแต่ก็จะเขียนว่าให้ลูกๆแบ่งคนละเท่าๆกัน
1: ค่ะ
0: ลูกมีกี่คนครับ
1: 5คนค่ะ
0: 5คนเลยเหรอที่ดินมีเยอะไหมอ่ะ
1: เยอะค่ะ
0: เนาะเยอะเลยเหรอ อยู่จังหวัดไหนเนี่ยคุณบางออน
1: ชลบุรีค่ะ
0: ชลโอ

0: นบุรีด้วยน่าจะทำเลทองใช่ไหมเนี่ย
1: คืออันนี้เป็นของญาตินะคะ
0: อ๋อของญาติถามแทนญาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: ลูก5คนเน
1: า
0: ะ
1: ลูก5ค่ะ
0: โอ้โหแล้วเขามีแนวโน้มว่าจะทะเลาะกันไหมเนี่ย
1: เขาก็ยืนยันว่าไม่ทะเลาะกันนะคะแต่ว่าเป็นที่แบบตรงนั้นกระจุกกระจิกหลายที่อะค่ะมันคงจะเป็นหลายๆสิบที่อะค่ะ
0: ถ้าแปลงใหญ่มันก็ไม่ยากหรอกนะทหารน่ะเนาะแต่ถ้าแปลงเล็กเหมือนเคสก่อนที่จะคุยกับคุณบางออนเนี่ย
1: ค่ะ
0: 17ตารางวา
1: อ๋อไม่อย่างนั้นค่ะเป็นไร่
0: ไม่เทียบเคียงให้ฟังไงถ
1: ้
0: าแปลงที่มันเยอะๆมันหารลงตัวก็โอเคแปลงที่มันน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างสายเมื่อกี้17ตารางวาม
1: ันแบ่งลำบาก
0: เออแล้ว 38.5 ตารางวาหาร3ได้ 2.8 โดยประมาณอีกเงี้ยมันก็จะลำบากเดี๋ยวทนายจะบอกแล้วคุณบางออนไปบอกญาติเนาะมันมีแนวทางที่จะคือตอนพ่อแม่อยู่ไม่ทะเลาะกันหรอกส่วนมากพ่อแม่ตายแล้วมันทะเลาะกันนะ
1: ตอนนี้พ่อยังอยู่ค่ะพ่อเขายังอยู่แต่ว่าสุขภาพไม่ดีแล้วแล้วก็เลยค
0: ิ
1: ดจะ
0: ทำคำว่าสุขภาพไม่ดีสติสัมปชัญญะดีเดินเหินได้เขียนหนังสือได้ไหม
1: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะแบ่งให้ลูกคนไหนตรงไหนเขาก็เลยใช้คำว่าให้ไปแบ่งให้เท่าๆกัน
0: ให้ไปแบ่งให้เท่าเท่ากัน
1: โดยที่ไม่ได้ระบุว่าที่ดินอ่ะฉันเอาอะไรตรงไหนตอนนี้เขาไม่ได้ระบุไว้อย่างนี้ได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวทนายจะอธิบายอย่างแจ่มแจ้งให้ฟังเลยคุณบันออนต้องตั้งใจฟังแล้วจะได้บอกญาติให้ถูก
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับเดี๋ยวถามอีกนิดนึงนะแล้วญาติเขาบอกไหมเขาจะทำพินัยกรรมแบบไหน
1: ทำพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะเพราะว่า
0: เขียนเอง
1: ค่ะเพราะว่า
0: โอ้แล้วญาติอายุเท่าไหร่แล้วฮะ
1: ญาติเขาเป็นพี่น้องกันก็มีอายุตั้งแต่40-60อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอายุหลากหลาย5คน
0: เดี๋ยวไม่ไอคนที่จะทำพินัยกรรมอายุเท่าไหร่แล้ว
1: 90คน90กว่า
0: 90กว่าแล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: แกยังรู้เรื่องอยู่ใช่ไหม
1: ยังเขาไม่ได้เห็นเขารู้เรื่องอยู่แต่ว่าลูกๆเขาเห็นว่าเขาดูแกแล้ว
0: เดี๋ยวลูกบอกให้พ่อทำพ
1: ิน
0: ัยกรรมไว้ระวังนะคนที่รับพินัยกรรมไปบอกให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ทำอันนี้ก็จะเตือนเป็นอีกจุดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: จริงๆลูกก็ไม่ควรจะยุ่งหรอก
1: คือเขากลัวว่าถ้าไม่ทำเลยเดี๋ยวทะเลาะกัน
0: คืองี้ทำไม่ทำถ้าให้เท่ากันก็ไม่มีผลถึงแม้ไม่ทำพินัยกรรมตายไปลูกมันก็ได้เท่ากันอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวฟังทนายนะ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะว่าลูกจะไปบอกให้คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ทำเนี่ยเชิญเลยฮะแล้วอายุ90แล้วด้วยแล้วจะเขียนเองด้วยเชิญเลยฮะข้อกังวลหลายเรื่อง
2: อย่างนี้ฮะคือเดี๋ยวผมไล่ทีละสเต็ปแล้วกันตอบคำถามของคุณบางออนก่อนนะครับที่ถามมาตอนแรกนะครับในเบื้องต้นว่าสมมติมีพินัยกรรมนะฮะเราก็ระบุชื่อคนรับอ่ะคนรับเป็นลูกนะครับมีลูกทั้งหมดไม่ได้ระบุว่าที่ดินที่จะยกให้เนี่ยเป็นที่ดินเลขที่เท่านั้นเท่านี้อยู่ตำแหน่งอะไรอย่างเนี้ยคำถามแรกก็คือคุณบางออนถามว่าเขียนในลักษณะเนี้ยได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตตอบว่ากฎหมายไม่ได้บังคับนะครับว่าการทำพินัยกรรมจะต้องระบุตัวที่ดินไว้ชัดเจนว่าเลขโฉนดที่ไหนอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับถ้าเกิดว่าระบุไว้กว้างๆนะครับแต่ทำให้เข้าใจได้ว่าโอเคยกที่ดินทั้งหมดเนี่ยให้กับผู้มีชื่อเป็นผู้รับพินัยกรรมนะครับเขียนกว้างๆโดยหลักใช้ได
0: ้
2: นะครับแต่ยังมีปัญหาไหมอีกเรื่องนึงคือก็ต้องเรียนว่าที่ดินเนี่ยบางทีพอผู้ทำพินัยกรรมเขามีที่ดินเยอะอะไรพวกนี้การเขียนในลักษณะกว้างๆโดยที่ไม่ได้ระบุว่าเลขแปลงเนี่ยจะมีปัญหาเวลาจะแบ่งกันจริงๆครับเพราะว่าบางทีจะไปขอค่าที่สำนักงานที่ดินอะไรพวกนี้บางทีมันก็ค่อนข้างตรวจสอบยากแล้วก็อาจจะทำให้มีบางทำพินัยกรรมเขาเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการแบ่งเพราะว่าทายาทไม่รู
0: ้
2: นะครับโดยเฉพาะคุณบางออนหัวเขามีที่ดินค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะคือตอนนี้นะคะต้องตรงๆว่าเจ้าของที่ดินเขาก็จำไม่ได้

0: เพราะว่ามีตรงไหนบ้างแล้วลูกก็ไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้าง
1: เรียนอย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นเนี่ย
0: ก็โอเคเนาะเขียนกว้างๆอย่างนั้นได้
1: คือเขียนกว้างๆได้กฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับแต่เขียนในลักษณะนี้โดยเฉพาะถ้ามีที่ดินเยอะจะมีปัญหาในทางปฏิบัตินะครับคือ1คือจะไม่ทราบว่านะครับ2คือบางทีอาจจะเกิดบางแปลงที่แบบไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ทายาทก็ไม่รู้ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเจ้ามรดกนะคือแนะนำว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเรามีโฉนดที่ดินนะครับที่ อยู่ในความครอบครองของผู้ทำพินัยกรรมแล้วแนะนำว่าลิสต์แล้วก็เขียนไว้ก็ได้นะครับหรือทำเป็นบันทึกก็ได้ว่าโอเคที่ดินตอนนี้มีแปลงอะไรบ้างเลขโฉนดที่ดินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีโฉนดอ่ะมันก็จะทราบอยู่แล้วว่าที่ดินเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับแบบนั้นก็จะทำให้เวลาสมมติเกิดจะต้องมีปัญหาเรื่องพินัยกรรมก็จะได้ทราบว่าทรัพย์มรดกที่เป็นทรัพย์ตามพินัยกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะส่วนที่เมื่อสักครู่พี่อนันต์มีพูดถึงเรื่องไว้ว่าโอเคแหละคือในเมื่อจะแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันแล้วก็ต้องเรียนนี้ครับคือถ้าเกิดสมมติถ้าไม่มีพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายก็จะบังคับว่าจะต้องแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมนะครับซึ่งตามปกติก็จะมีสิทธิ์ได้รับคนละเท่าๆกันอยู่แล้วนะฮะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการทำพินัยกรรมแต่ว่าปลายทางเนี่ยแบ่งให้คือไหนๆก็จะทำแล้วผมแนะนำว่าทำให้ความชัดเจนไปเลยก็คือแปลงไหนจะให้ใครนะครับหรือว่าบางแปลงถ้ามันใหญ่มากแล้วก็คิดว่าลูกหลานเขาก็คือเลือกไม่ได้พูดง่ายว่าจะแบ่งให้ใครก็สามารถที่จะระบุไปได้ว่าแปลงเท่านั้นเท่านี้นะครับให้กับทายาทชื่ออะไรบ้างนะฮะแนะนำว่าระบุให้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดจะดีที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาเวลาเกิดมีอะไรนะครับแล้วก็มีข้อพิพาทเรื่องการแบ่งปันทรัพย์มรดกเนี่ยมันก็จะได้มีความชัดเจนแน่นอนมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของเมื่อสักครู่เห็นมีแจ้งว่าจะเป็นการทำพินัยกรรมแบบธรรมดาใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเขียนเองด้วย
1: เป็นแบบเขียนเองทั้งฉบับด้วยนะครับคือต้องเรียนนะทางผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะแต่เนี่ยเราก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมครับว่าเขามีโรคประจำตัวหรือว่าสติสัมปชัญญะยังครบถ้วนสมบูรณ์ไหม
0: เขาก็บอกว่าเขาจะให้วันที่ทำอะค่ะจะไปเชิญคุณหมอมารับรองว่า
1: จะมีการให้คุณหมอมารับรอง
0: ว่า
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือปกติในการทำพินัยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะแบบเขียนเองนะครับแล้วก็กรณีที่ทางผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยมีอายุค่อนข้างมากแล้วการทำแนะนำว่าจะต้องทำโดยรัดกุมนิดนึงนะฮะคือ1เพื่อป้องกันปัญหาว่าคนทำพินัยกรรมเนี่ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไหม1คือแนะนำตรวจแล้วก็รับรองว่าขณะทำพินัยกรรมยะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ2คือในขณะที่ทำพินัยกรรมเนี่ยแนะนำว่าให้มีการบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพไว้นะครับว่าผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยรู้เรื่องนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำพินัยกรรมอยู่นะฮะทำพินัยกรรมยกให้ใครพูดง่ายรู้ในสาระสำคัญของพินัยกรรมที่ตัวเองทำอยู
0: ่
1: นะครับถ้าเราหนึ่งคือมีใบรับรองแพทย์และหมอไปประเมินและโอเคสามารถทำพินัยกรรมได้สองคือมีการบันทึกวิดีโอไว้ถ่ายภาพไว้เพื่อแสดงว่าขณะทำเนี่ยผู้ทำพินัยกรรมเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนดีนะครับถ้าทำลักษณะนี้ก็จะได้ลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทในอนาคตนะฮะกรณีที่ทายาทมาโต้แย้งกันว่าเจ้ามรดกเนี่ยทำพินัยกรรมในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับแนะนำว่าดำเนินการตามกระบวนขั้นตอนที่แนะนำไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะได้ลดปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลังนะครับ
2: คืออย่างที่แนะนำคุณบางออนเนาะว่าคือถ้าทำพินัยกรรมต้องละเอียดตามที่ทนายบอกแต่ถ้าไม่ทำมันก็มีผลที่ทายาทจะได้ทุกๆคนอยู่แล้วเพราะฟังจากข้อเท็จจริงทำพินัยกรรมแล้วไปเขียนว่าให้ทุกคน

0: ที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าถูกประสงค์มาให้ชัด
1: ยิงไปตอนแรกเข้าใจว่ามี5คนแล้วก็จะให้ทั้ง5คน
0: 5
1: คนใช่ไหมครับแต่ว่าจะตัดบางคนไม่ให้รับมาหรอกโอเคถ้าเขาได้จริงในส่วนนี้มันก็จะต้อง
0: แล้วต้องตั้งใจฟังนะคุณบางอ่อนนะเพราะการทำพินัยกรรมครั้งนี้ถ้าทำเองแล้วเขียนเองเสี่ยงต่อการที่ผู้ไม่ถูกระบุในพินัยกรรมจะไปดำเนินการฟ้องร้องแล้วก็เสี่ยงอีกว่าพินัยกรรมเขียนเองเนี่ยคุณเอาคนนั้นไปยุ่งคนเอาคนนี้ไปยุ่งในการทำบัวว่าจะโดนฟ้องว่าพินัยกรรมนั้นเนี่ยถูกกระทำขึ้นโดยไม่ใช่เจ้าตัวเขาทำเองตั้งใจฟังนะนะเชิญทนายฮะเพราะควรจะต้องหารูปแบบที่ดีที่สุดในการทำ
1: ครับคือโอเคอันเนี้ยผมก็อธิบายตามที่ทางคุณบุญคุณบางอ่อนแจ้งมาว่าทางผู้ทำพินัยกรรมเขาประสงค์เช่นนี้นะฮะคือถ้าในกรณีที่ต้องการที่จะตัดไม่ให้ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกบางคนเนี่ยพูดง่ายๆกำจัดเลยไม่ให้เขาเข้ามารับมรดกในส่วนนี้ทางนะฮะก็คือ1เขียนระบุไว้ในพินัยกรรมเลยนะครับเช่นจะตัดไม่ให้ในเอเนี่ยเข้ามารับมรดกในส่วนของข้าพเจ้านะก็ต้องเขียนไว้ให้ชัดว่าเราจะตัดใครบ้างนะครับ2คืออาจจะทำเป็นหนังสือมอบไว้ให้กับทางพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะพูดง่ายก็คือไปติดต่อทางอำเภอหรือทางเขตระบุว่าเราจะทำหนังสือนะครับตัดทายาทโดยธรรมเนี่ยไม่ให้เข้ามารับมรดกในส่วนของทางผู้ทำพินัยกรรมหรือว่าทางเจ้ามรดกนะครับก็สามารถทำได้2วิธีคือ1นะครับทำโดยพินัยกรรม2คือทำเป็นหนังสือว่าเราตัดคนเนี้ยไม่ให้เข้ามารับมรดกแล้วก็นำไปมอบไว้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือนำไปมอบไว้ที่อำเภอหรือที่เขตนะฮะก็คือสามารถทำได้2วิธีแต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือน่าจะทำในลักษณะของเจ้ามรดกเนี่ยเขาน่าจะต้องการทำในลักษณะของการทำเป็นพินัยกรรมใช่ไหมฮะทางผู้รับพินัยกรรมน่าจะอยากทำเป็นพินัยกรรมอันนี้ก็ต้องเรียนว่าโดยเฉพาะเมื่อที่ดินมีหลายแปลงนะครับมีทรัพย์จำนวนมากแล้วก็มีเยอะแล้วเพราะนั้นเนี่ยที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่ากระบวนการความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เมื่อกี้มีเวียนันมีถามแล้วก็คืออาจจะมีลูกบางท่านให้ไปบอกให้ทางผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยเข้ามาเขียนพินัยกรรมถูกต้องไหมฮะอันนี้คือก็ต้องเรียนว่าคือถ้าเกิดว่าขณะที่มีการทำพินัยกรรมเนี่ยคนทำเขาไม่ได้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วนะฮะแล้วก็การทำพินัยกรรมเนี่ยเกิดจากการครอบงำลักษณะเนี้ยพินัยกรรมก็อาจจะถูกฟ้องว่าพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนไปในอนาคตได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าในกระบวนการทำพินัยกรรมนะครับตามที่บอกก็คือ1คือให้คุณหมอรับรองว่าคนทำพินัยกรรมเนี่ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ2คือขณะทำพินัยกรรมเนี่ยก็อัดวิดีโอไว้เลยนะฮะว่ามีการสามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่องชัดเจนนะฮะไม่ได้มีอาการของโรคภาวะสมองเสื่อมหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่ทำให้แบบไม่เข้าใจนะครับ3ก็อาจจะมีการบันทึกภาพไว้ว่าโอเคทำพินัยกรรมวันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็ขณะทำเนี่ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับการทำในลักษณะนี้ก็จะเพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจจะตามมาในอนาคตได้นะฮะแต่ปลายทางเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าเกิดว่าทายาทเยอะนะครับแล้วก็มีการตัดบางคนออกแล้วก็ทรัพย์มรดกมีเยอะเนี่ยก็คิดว่าการคุยกันเบื้องต้นหรือว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้โดยรัดกุมที่สุดน่าจะดีกว่า
0: เพราะว่าคุณบางออนเอ้ย
2: ค่ะ
0: เพราะว่าอยากให้ทำได้หลายรูปแบ
1: บ
0: ไปหาคืออย่างนี้ไอ้แนะนำอยากทำเองไงแนะนำให้ทำได้แต่เรากลัวว่าคนที่ไม่ได้รับพินัยกรรมเนี่ยมันจะไปฟ้องภายหลังและถ้าทำไม่รัดกุมอย่างที่ทนายบอกมันจะเกิดปัญหา
2: เราก็คงจะฟ้องค่ะ
0: ทำให้มันมีปัญหาเลย
2: เหมือนกันก็คง
0: ไม่ยอมนั่นคุณก็รู้เองผมเนี่ยนั่งทางในผมรู้เลยว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นผมจึงแนะนำดักเอาไว้อย่างนี้นะพินัยกรรมมันมีหลายแบบมากพาแกไปที่อำเภอก็ได้ไปทำที่เนาะหรือให้ทนายเขาช่วยทำเขาจะป้องกันปัญหากรณีของการฟ้องร้องได้แล้วมันจะมีผลสภาพบังคับตามที่เจ้าตัวเขาทำ

0: เนาะไม่แนะนำเลยว่าให้แกเขียนเองนะผมกลัว
1: เขาคงไม่อยากให้เรื่องมันออกทางนอกเขาไม่เข้าใจตรงนี้
0: คืองี้ส่วนมากก็ไม่อยากให้เรื่องออกไปข้างนอกแหละที่ฟ้องแล้วเป็นคดีสู้กันในชั้นศาลเนี่ยนะบอกแกนะถ้าอยากไปอย่างสงบสุขไม่ให้ลูกทะเลาะกันก็หาวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะนะเออครับผมเอาเวลาผมหมดละได้ให้คำแนะนำตามนี้นะ
1: ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะอะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นอย่าไปสร้างปัญหาแล้วก็ลูกหลานทะเลาะกันนะครับไม่งั้นก็แทนที่มรดกจะได้รับ100ล้านฟ้องกันไปฟ้องกันมาสู้กันถึง3ศาลเหลืออยู่50ล้านหรือเหลืออยู่95ล้านอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเนาะเอามันเต็มๆไปเลยแล้วก็ได้รับกันเต็มๆอย่าไปฟ้องร้องกันเลยขอบพระคุณฮะทนายความธีรโชติป้องกันภัยคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาคุณทนายธีรโชติครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับลาไปแล้วนะครับอย่าลืมเอกสาร155นะพิมพ์เข้ามาลักทรัพย์ขอเอกสารกฎหมายก็ฝากเอาไว้ในส่วนของเอกสารตอนที่155วันนี้เวลาหมดแล้วครับทนายความธีรโชติป้องกันภัยผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจรวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นนะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ไงอ่ะ
1: คราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าภัยก่อปอดที่ล้างไม่ได้
2: รัฐมนตรีดีด้าน AI ด้านการศึกษาหวังต่อยอดการเรียนรู้ยกระดับการพัฒนาทักษะเยาวชนและบุคลากรรับการขับเคลื่อนประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ติดตามการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลการส่งเสริมเรียนรู้ทักษะโคดดิ้งและเทคโนโลยี AI ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DIPAโดยมีนางสาวชมพาลีชมพูรัตน์รองปลัดกระทรวงดีอีนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพรชัยหอมชื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านางสาวโสภาสวัยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด

้องเข้าร่วมณห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีดีอีกล่าวว่าจากการติดตามการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าปัจจุบันเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้รู้เทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านโคดดิ้งซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ภาษาของเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความเข้าใจเทคโนโลยีสามารถต่อยอดพัฒนาทักษะในการใช้งาน AI ได้เป็นอย่างดีว่าปัจจุบัน AI กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่สำหรับน้องๆ นักเรียนที่มีพื้นฐานด้านโคดดิ้งจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้าน AI การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลหรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนการทำงานและการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงดีอีได้ดำเนินโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี AI ระดับโปรสำหรับคนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปได้อย่างเท่าเทียมเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนายชัยชนกกล่าวด้วยว่าตนมั่นใจว่านักเรียนเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยและเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดคือ AI และน้องๆหลายคนรู้จักการใช้งานการเขียนโคดดิ้งทำให้กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการส่งเสริมโคดดิ้งแต่เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีครูนักเรียนข้อมูลจริงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อย่างยั่งยืนส.ส.สุภชัยใจสมุทรยืนยันกกต.มีอำนาจวินิจฉัยคดีเลือกส.ว.ก่อนส่งสารรัฐธรรมนูญย้ำต้องเคารพการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระต้องชั่งหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลต่อแบบบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกรณีคดีเลือกสมาชิกวุฒิสภาวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีการลงมติวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมีความเห็นแย้งโดยมองว่าเป็นมุมมองส่วนตัวหรือความคิดในเชิงอัตตาที่ระบุว่าหากมีเหตุอันควรให้กกต.ส่งเรื่องต่อไปยังศาลทันทีนายสุภชัยกล่าวเน้นย้ำถึงกรอบอำนาจตามกฎหมายว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา226ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของกกต.ว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลแต่ในทางกลับกันกกต.ก็ยังมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยเช่นกันหากพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานไม่มีเหตุอันควรเชื่อกกต.ย่อมมีสิทธิ์ที่จะยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องต่อศาลดังนั้นการออกมาพูดเพียงด้านเดียวจึงเป็นการพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่ากกต.ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเมื่อกระบวนการไต่สวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจะต้องส่งสำนวนต่อศาลเพียงอย่างเดียวแต่กกต.มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยเรื่องราวต่างๆในทุกคดีอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ใช้อำนาจตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการเลือกตั้งส.ส.และการเลือกตั้งท้องถิ่นการจะใช้แรงกดดันมาบังคับให้ต้องส่งสารทุกเรื่องจึงไม่ถูกต้องและควรร่วมกันเคารพการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะแม้ว่าประเทศไทยจะมีการกำหนดเป้าหมายเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแต่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นนะคะก็เรียกได้ว่ายังมีข้อจำกัดเชิงระบบหลายประการเลยล่ะค่ะทั้งการพัฒนางานวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ขาดกลไกการเชื่อมโยงและส่งต่อขาดกำลังคนตลอดจนอุปสรรคทางด้านกฎและระเบียบค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้จากการนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำงานวิจัยด้านการแพทย์สุขภาพการเกษตรและอาหารไปใช้ประโยชน์จากโครงการสัมมนาวิชาการฝ่าทางตันอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดโดยคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ท่านอาจารย์พงพันธ์ครับที่ไปศึกษามาแล้วก็อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบในพื้นที่สาธารณะตรงนี้แล้วก็จะได้ต่อยอดไปถึงฝ่ายบริหารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดออกมาแล้วองค์ความรู้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เชิญครับ
2: ครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าตอนที่เลือกโจทย์เนาะที่จะขึ้นมาทำคือเนื่องจากกรรมาธิการก็เป็นอวนะก็คือโดมศึกษาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเราก็เลยมองว่าอยากเลือกโจทย์ที่เป็นเพนพอยต์สำคัญฝั่งอุดมศึกษาก็เมื่อสักครู่ที่เราฟังกันไปแล้วก็คือเป็นเรื่อง skill mismatch นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะว่าโจทย์อะไรเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็รู้สึกว่างานวิจัยบ้านเราเหมือนจะมีเนาะแต่ว่าถูกเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันยังไม่ได้เยอะพอหรือยังไม่สร้างผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้นะฮะทีนี้ก็เลยเลือกมาเป็นโจทย์นี้ศึกษาอันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็คล้ายกับโจทย์แรกคือเราก็พยายามพูดฝั่งที่เป็น demand side ฝั่งที่เป็น supply side แล้วคนที่อยู่ใน ecosystem นะฮะจริงๆก็ต้องออกตัวว่าผมเองก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่ในหน่วยงานที่มีบทบาทครับเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่ออกมาแล้วแล้วก็ไปฟังคนที่อยู่ในแวดวงเขาพูดมาก็เลยจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งตอนนี้ก็เลยอาจจะสะท้อนในมุมของคนที่อยู่ในโคซิสเต็มและคนที่มีความคาดหวังแล้วกันว่าเขามองยังไงเข้ามานะครับผมทีนี้ถามว่าไอ้งานวิจัยมันไม่ได้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันออกอาการยังไงบ้างนะเราก็จะเห็นเลยว่าตัวแรกเนาะ Global Innovation Index หรือว่าเวลามีการจัดอันดับเนี่ยที่สะท้อนเรื่องการเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งนะครับไปดูตัวงานวิจัยเรานะฮะก็มีการศึกษาว่าเนาะที่งานส่วนใหญ่มันอยู่ในช่วง early stage หรือว่าความพร้อมทางเทคโนโลยีต่ำๆแต่งานที่เป็นปลายๆหน่อยที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีสูงนี่มันมีสัดส่วนน้อยแต่ในมุมคนนอกเขามองเข้ามาบอกว่าเอ้ยประเทศเราที่มัน needการ catching up ทางงานปลายน้ำมากกว่าหรือเปล่าก็เป็นเสียงสะท้อนมาว่าสัดส่วนแบบนี้อาจจะยังไม่ใช่ไหมนะฮะแล้วพอลองไปดูว่าตอนเราบอกว่าจะเลือกโจทย์นี้ขึ้นมาก็มองว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่นะถ้าทำแบบ across ทุก sector เลยเนี่ยเดี๋ยวคำตอบมันจะ diversify เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเรากันก็คือเกษตรอาหารอันนึงแล้วก็ทางด้านสุขภาพการแพทย์อีกเรื่องนึงดูว่าถ้าโฟกัส2เรื่องเนี้ยมันจะมีข้อเสนออะไรชัดๆที่ดึงออกมาได้บ้างแต่จริงๆเวลาผมมองเนี่ยมันจะเป็น common นะคำตอบไปใช้ได้หลายเซกเตอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามาดู

ดูฝั่งเอาไปใช้เอกชนบ้านเราเนี่ยก็พบว่าก็มีประเด็นอีกลงทุนเองน้อยมากๆเอาเทคโนโลยีไปใช้ก็ไม่ได้เยอะที่ซื้อเองก็มีบางส่วนงั้นแปลว่าฝั่งเอกชนเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะในเชิงการเอาเทคโนโลยีไปใช้ฝั่ง input นะ resource ที่ใส่เข้าไปอันนี้ถ้ามองในภาพรวมประเทศทั้งรัฐและเอกชนเลยนะสัดส่วนงบประมาณอันดีต่อ GDP ประเทศเนี่ยท่านก็จะเห็นเทรนด์นะที่เป็นกราฟเนี่ยมันก็ดิ่งลงอีกแปลว่าแทบจะเห็นปัญหาแทบทุกระบบอันนี้เดี๋ยวก็จะมีลงลึกอาการแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะก่อนที่เราจะไปโทษนะพูดคุยต่อนะกับหลายๆส่วนทีนี้เป้าหมายที่เราไปทำการศึกษาอันแรกเลยก็คือวิเคราะห์สภาพปัญหาแหละครับให้ชัดมากขึ้นจากการพูดคุยหลายๆภาคส่วนนะแล้วก็ลองไปดูว่ามันมีเคสสตี้อะไรบ้างที่เราสามารถเอามาใช้ได้ก่อนมาจัดทำเป็น policy recommendation นะครับทีนี้อันนี้นะฮะที่เราไปพูดคุยมาก็ต้องเรียนว่าเป็นงานที่ทำพาราเรลกันนะสองฝั่งก็คืออุดมศึกษากับวิจัยนวัตกรรมก็มีโอกาสได้คุยกับหน่วยงานค่อนข้างเยอะนะครับ27หน่วยงานตั้งแต่ลงมาหน่วยบริหารจัดการทุนนะครับไปจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยที่เป็นคนทำวิจัยสถาบันวิจัยฝั่งเอกชนที่เอางานวิจัยไปใช้ฝั่งที่ดูแลในเชิงของมาตรฐานเราคุยหมดนะฮะหลายหน่วยงานมากๆรวมทั้งก็ลงพื้นที่จริงด้วยลงไปเห็นหน้ามหาวิทยาลัยที่เขาทำวิจัยการมีดียานวิทยาศาสตร์เนี่ยขับเคลื่อนอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะสกัดแล้วก็รวบรวมประเด็นในเชิงงานวิจัยเนี่ยถ้าจริงๆต้องบอกก่อนว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้ลีเนียร์เนาะแต่ว่าถ้าเรามาจัดรูปให้เห็นเนี่ยมันก็จะมีได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะโดยปกติต้นน้ำถ้าเรามองว่าเป็นลักษณะการกำหนดโจทย์วิจัยแล้วก็การทำวิจัยเริ่มต้นเนี่ยปัญหาที่เราเจอนะจากการพูดคุยเยอะๆก็คืออันแรกเลยคือโจทย์วิจัยเนี่ยมันไม่ได้มุ่งเป้าเนาะมันค่อนข้างกระจัดกระจาย fragmented แล้วมันอาจจะเป็นโจทย์วิจัยที่ไม่ได้เรียกว่าเอาความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้งแล้วกันแต่เอาความเชี่ยวชาญความอยากทำของคนในอันแรกที่เจออันที่สองก็คือลักษณะทุนวิจัยนะก็มีอันนี้ต้องเรียนว่าที่เสียงสะท้อนกลับมานะมองว่าการให้ทุนวิจัยเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไซโลมีในงานให้ทุนเนี่ยหลายหน่วยแล้วก็การพูดคุยการสื่อสารการส่งต่อระหว่างกันเนี่ยมันยังไม่ได้สมูทพอนะทีนี้ถ้ามาดูกลางน้ำอีกนะก็คือกลางน้ำเนี่ยจะมองว่าเพราะงานวิจัยมันพ้น early stage มามันต้องถึงระดับที่เราเรียกว่าต้อง scale up ก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตจริงหรือว่าในระดับอุตสาหกรรมจริงได้เนี่ยก็พบว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานกับคนที่จะทำในเฟสนี้เนี่ยมันไม่มีคนส่วนใหญ่โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ยังไปเซิร์ฟอยู่ในช่วงต้นน้ำนะฮะคนที่จะเข้าใจว่าจะ scale up มันยังไงก่อนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยมันน้อยมากนะฮะอันที่2ก็คือไอ้ intermediary เนี่ยที่จะดึงงานวิจัยจาก lab ไปสู่ปลายน้ำสู่ตลาดเนี่ยมันก็น้อยคนที่เป็นตัวกลางที่เข้าใจความต้องการทั้ง2ฝั่งทำให้2ฝั่งพูดคุยกันได้ก็น้อย incentive ก็น้อยอีกอาจารย์มหาลัยเนี่ยแทบไม่มี incentive อะไรเลยที่จะทำให้ตัวเองลุกขึ้นมาอยากเอางานไปใช้ประโยชน์เพราะเขาสามารถเป็น professor ได้โดยทำงานใน lab และตีพิมพ์เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้งานไหนที่มีคนลุกขึ้นมาอยากทำและเขียนมาออกไปปลายน้ำปรากฏว่าพอเจอ innovation ใหม่ๆเนี่ยของที่จะขายได้มันต้องมีมาตรฐานแต่ของใหม่มันก็ไม่มีมาตรฐานหน่วยงานด้านการรับรองมาตรฐานก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องเซฟตี้ด้วยความปลอดภัยผู้บริโภคด้วยโดยเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องการแพทย์เนี่ยก็เจอว่าโหมันยากเย็นนะที่จะทำให้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกอันหนึ่งนะก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือกลไกตลาดเพราะว่าหลายๆครั้งเราพบว่าโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพนะผู้ซื้อรายใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของรัฐเพราะเรามีระบบสวัสดิการใช่ไหมหลายท่านก็จะรู้ว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เลยแหละในระบบสุขภาพและการแพทย์ที่เราทำแต่ถ้ากลไกตลาดมันไม่เอื้อฟอสดีไหมกระตุ้นแล้วกันเนาะหรือสร้างกลไกบางอย่างเพื่อให้ซื้อนวัตกรรมไทยหรือสิ่งที่ไทยทำเองได้เนี่ยพอมันไม่มีตรงนั้นรองรับก็ต้องบอกว่าประกอบการพยายามไปช่วยทำให้มันออกมาเป็นโปรดักต์เนี่ยมันเข้าถึงตลาดยากมากนะเพราะฉะนั้นต่างประเทศเนี่ย

เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้เห็นว่าเอ้ยมันต้องมีเรื่องเข้ามาช่วยตรงนี้นะมันถึงจะไปได้นะฮะทีนี้งั้นเราลงลึกต่ออีกเลเวลหนึ่งนะฮะอธิบายภาพเมื่อกี้ชัดขึ้นงั้นปัญหาแรกเลยถ้าเรามาสรุปเป็นประเด็นปัญหานะอันแรกเลยก็คือว่างานวิจัยเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของ supply driven ก็คืออย่างที่บอกว่าโจทย์ถูกคิดขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญและสิ่งที่นักวิจัยอยากทำเป็นหลักไม่ได้เกิดจากความต้องการนะแล้วก็สัดส่วนตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะมันกระจุกตัวอยู่ที่งานวิจัยที่เป็น early stage ซึ่งย้ำอีกทีถ้าเป็นประเทศอื่นๆแปลกถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยผมคิดว่า early stage สัดส่วนไปถึง 70-80% ด้วยซ้ำงานที่มันเป็นปลายน้ำจริงมันไม่ได้เยอะเพราะว่าเขากำลังมองอะไรที่มันเป็นเรียกว่าเป็นงาน frontier แล้วไม่เคยมีมาก่อนในโลกงั้นทุกคนต้องเร่งไปทำอะไรที่อยู่ตรงนั้นแต่ของประเทศที่เรากำลังไล่ตามหรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็มีมุมมองแล้วกันนะจากคนภายนอกบอกว่าเอ้ยคุณลงทุนอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยใส่เงินไปทำวิจัยปลายน้ำแล้วเราจะ catching up เขาได้ยังไงนะฮะปัญหาที่สองนะฮะก็คือลักษณะของการบริหารจัดการทุนวิจัยที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยถึงแม้เราบอกว่าเรามีหน่วยบริหารจัดการทุนหลายหน่วยดูตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำก็จริงแต่ในความเป็นจริงพอเราไปฟังเสียงมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีการพูดคุยเกิดขึ้นจริงนะมันยังมีการส่งต่อที่หน่วยงานรัฐอาจจะพูดถึงเนี่ยคนที่เขาทำวิจัยหรือภาคเอกชนเขารู้สึกว่ามันไม่ได้สมูทแบบนั้นนะแล้วก็เขาบอกเลยว่าในช่วงที่เรียกว่าเป็นมันหาทุนยากมากหลายคนก็บอกว่าโน่นคุณต้องพร้อมจริงๆแล้วใกล้ทุนปลายน้ำเลยอีกฝั่งนึงก็บอกเอ้ยให้อะไรอย่างนี้มันต้องเป็นอะไรที่เป็น new idea เป็น research หน่อยงั้นไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันอยากจะทำไพลอตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆทุนมันแทบไม่มีแล้วเงื่อนไขการรับทุนเหมือนกันนะฟังเอกชนโดยเฉพาะเราเองที่ฟังจาก SME แล้วก็หลายอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยเขาก็บอกว่าเงินวิจัยเนี่ยมันคือเงินที่มาช่วยให้เขาสามารถทำงานได้แต่เงื่อนไขบางอย่างเช่น reimbursement เนี่ยมันยากสำหรับเขาเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มีcash flow มากพอที่จะมาลงทุนทำวิจัยแล้วก็ออกเงินไปก่อนแล้วไปเบิกภายหลังแล้วบางทีเขาก็ไม่มั่นใจด้วยว่ามันเบิกได้จริงหรือเปล่าเพราะบางทีพอไปเบิกแล้วมันก็ติดนั่นนี่นี่ก็คือเสียงสะท้อนนะฮะทีนี้ต่อมานะฮะก็คือกลไกเชื่อมโยงนะฮะจาก lab นะฮะมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยไปสู่ภาคเอกชนเนี่ยต้องเรียนก่อนว่านักวิจัยเนี่ยกับภาคเอกชนบางทีมันคุยกันคนละภาษานะจริงๆหลายๆท่านตรงนี้ก็น่าจะทราบเอกชนก็คุยกันในเชิง for profit อยากได้อะไรที่พร้อมจริงเหมือนเทิร์นคีย์เอามาผลิตได้เลยแต่นักวิจัยบอกสิ่งที่ฉันทำมันอยู่ในแล็บนะเป็นไพลอตมันก็ต้องมาจูนหน้าต้องอะไรด้วยกันบางคนไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเอกชนต้องการอะไรงั้นอินเตอร์มีเดอรี่ของเราเองเนี่ยก็มีปัญหาคนที่รู้ว่าจากแล็บจะไปสู่ industrial scale ได้เนี่ยคุณต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างบ้างในเชิงของคอสในเชิงของ market fit อะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเราขาดมากๆเลยกลุ่มคนที่เป็น intermediary แม้กระทั่งความเข้าใจเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือการที่เราไม่ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคนอื่นหรือการที่จะบอกว่าเรามี freedom ที่จะ operate หรือเอาทรัพย์สินทางปัญญานี้ไปใช้เรียงคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆงั้นเอกชนเขาก็เลยใช้หนีนะหลายส่วนก็คือซื้อเอาละกันนะฮะทีนี้อันที่4ก็คือกำลังคนเฉพาะทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะจริงๆมันก็สะท้อนนะกำลังคนเฉพาะทางเนี่ยในขณะที่เราบอกเราอยากจะชิฟต์ไปสู่อินดัสทรีใหม่อะไรที่เป็น value creation นะฮะแต่ปรากฏว่าคนที่เรามีเนี่ยมันอาจจะยึดติดกับเซกเตอร์เก่าๆแต่กำลังคนเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าเป็นกำลังคนที่ในมิติของงานวิจัยด้วยแล้วก็ไปครอบคลุมไปถึงคนที่ทำหน้าที่เป็น intermediary ด้วยแล้วคนที่จะงานไป commercialization ที่เห็นภาพว่าจะ commercialize งานวิจัยยังไงที่มันไม่ใช่การขายของปกติงั้นเราขาดไอ้คนเนี่ยที่มีความพร้อมเฉพาะทางตรงนี้หมดโครงสร้างพื้นฐานก็เหมือนกันนะเราอาจจะบอกว่าเรามีโรงงานต้นแบบอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันอาจจะกระจุกตัวพอสมควรแล้วก็การใช้งานเนี่ยเอกชนนะเขาก็รู้สึกว่ามันใช้งานยากแล้วคนที่จะให้คำแนะนำได้ตอนที่ไปใช้เนี่ยอย่างเช่นถ้าสามารถไปทำ trial ได้จริงมันก็ต้องมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไอโรงงานต้นแบบที่มีมาตรฐานตรงเนี้ยเราไม่ได้พูดถึง pilot plan ที่เป็นทั่วไปเนาะ

าต้องมี PICS มี GMP มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรองรับการที่เราก็ต้องเรียนก่อนว่านวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยมันจะทำ clinical trial ได้มันต้องมี process แม้กระทั่งสิ่งที่เราจะไปทดลองที่ยังไม่ได้ขายนะคุณจะไปสุ่ม 4 สุ่ม 5ผลิตที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทางด้านอาหารที่อยากจะเคลมฟังก์ชันเนี่ยพวกนี้ยังเป็น pain point อยู่นะฮะโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ถัดมานะฮะกฎระเบียบแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ต้องเรียนตรงว่าพอเราทำนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาตรฐานเรากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันยังก้าวไม่ทันมันก็เลยคนที่ทำเรื่องเนี้ยเขารู้สึกเขาเหนื่อยที่จะต้องไฟท์กับหน่วยงานภาครัฐที่คุมกฎพวกนี้เพราะว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐเข้าใจและอยากจะซัพพอร์ตมันพูดคุยกันในมุมหน่วยงานภาครัฐที่เขาคุมเรื่องกฎระเบียบโดยเฉพาะมาตรฐานคืออันนึงเขาต้องคีบอินไมล์ว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์อาหารทำนองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สองเรื่องนี้ระหว่างการที่เราจะการันตีเรื่องความปลอดภัยแต่เราเองก็อยากจะให้สิ่งใหม่ๆมาได้ออกสู่ตลาดด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันแล้วต้นทุนที่จะได้รับขึ้นทะเบียนก็เป็นสิ่งที่ถูก voice มาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงเนี่ยไม่ใช่ขึ้นทะเบียนแค่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกว่าต้นทุนสูงอยากให้มีการช่วยเหลือแล้วอีกอันนึงที่พูดไปแล้วนะฮะก็คือว่านวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะการแพทย์เนี่ยผู้ซื้อภาครัฐเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเราไปดูตัวอย่างต่างประเทศเนี่ย first customer บางทีเนี่ยก็เป็นหน่วยงานรัฐได้ซ้ำไปเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ยอมเอาไปใช้ก่อนแต่แน่นอนว่ามันต้องผ่าน process ทดลองที่ผ่านความปลอดภัยที่ถูกต้องนะแล้วก็หน่วยงานรัฐนี่ยอมมาไปใช้ก่อนที่มันจะเรียกว่าขยายไปในวงกว้างได้เพราะฉะนั้นแต่บ้านเราเนี่ยมันจะไม่ใช่กลายเป็นว่ายังใช้กลไกตลาดเป็นหลักหน่วยงานรัฐนะจะซื้อก็ต่อเมื่อมันถูกกว่าแต่นวัตกรรมใหม่คุณจะทำขึ้นมาแล้วก็ราคาแข่งกับต่างประเทศได้เลยนี่มันก็ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ากลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่เอื้อคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องที่โอกาสที่เราจะเห็นว่าเรามีนวัตกรรมการแพทย์ใหม่ๆจากนักวิจัยด้านการแพทย์ที่เก่งมากๆของเราเนี่ยมันก็ยากขึ้นอีกนะฮะทีนี้อันที่6นะฮะเป็นแรงจูงใจจริงๆก็แตะไปแล้วนิดนึงถ้าผมเป็นนักวิจัยเนี่ยจริงๆผมก็เป็นอาจารย์มหาลัยเนาะการที่ผมจะไปเป็นศาสตราจารย์ได้เนี่ยจริงๆผมไม่ต้องเอางานวิจัยออกสู่ตลาดเลยสักชิ้นเดียวนะผมก็เขียนเปเปอร์ตีพิมพ์ใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งผมก็สามารถเป็นศาสตราจารย์ได้แล้วการเอางานวิจัยไปสู่ตลาดนี่เหนื่อยเพราะว่าผมเองก็ทำงานในเรียกว่าหน่วยงานที่ให้ทุนด้านวิสาหกรรมมาเราก็เห็นนักวิจัยที่ทำด้านนี้เหนื่อยนะฮะเพราะคุณต้องดีลเอกชนคุณต้องไปปรับคอนดิชันกับเอกชนคุณต้องดีลกับหน่วยงานมาตรฐานแต่มันไม่ได้มีอะไรที่ในการทำอย่างนี้ถึงเราจะบอกว่าเรามีกฎหมายที่เรียกว่า trial act ก็คือยกความเป็นเจ้าของให้กับของนักวิจัยแล้วถ้าเขาเข้ามาเชลไลซ์ได้ผลประโยชน์ที่ได้ก็จะได้กับมหาวิทยาลัยได้กับนักวิจัยโดยตรงแต่อย่าลืมว่าในมุมนักวิจัยถ้าอะไรที่มันเหนื่อยมันยากมากๆแล้วมันไม่ได้จะไปเนี่ยโอกาสที่เราอยากจะพุชให้เขาคิดแบบนั้นมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นนักวิจัยส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็เลือกว่าเขาไปแคริเอร์พาธของเขาก็คือเป็นศาสตราจารย์ตีพิมพ์ผลงานไม่ได้เลือกว่าอยากจะให้มีอะไรบางอย่างที่มันคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้ passion จริงๆเขาตีพิมพ์ 1.1 แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเห็นว่างานวิจัยของเขาเนี่ยไปสร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจให้กับสังคมทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นเราคิดถ้ามีนะนักวิจัยแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะพอเพราะฉะนั้น incentive อย่างนี้จะทำยังไงฝั่งเอกชนก็เหมือนกันพอมันยากที่จะเอางานวิจัยจากแลบไปขายเนี่ยงั้นเอกชนที่จะมาไลเซนส์งานวิจัยจากรัฐไทยจากมหาวิทยาลัยไทยแล้วออกไปก็น้อยถามว่า incentive เขาคืออะไรถ้าเขาลงทุนวิจัยเองโอเคมันอาจจะลดหย่อนภาษีได้ 200% แต่เขาไลเซนส์งานวิจัยไปแล้วต้องลงทุนอีกมหาศาลเฟสตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมี incentive ไม่ชัดเพราะฉะนั้นมันต้องคิดหรือเปล่าว่ามาตรการแรงจูงใจตรงนั้นคืออะไรนะฮะงั้นบทเรียนความสำเร็จถ้าเร็วๆนะฮะก็สหรัฐเนี่ยก็ทำเบโดแอคก็คือยกความเป็นเจ้าของให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิจัยเพราะมองว่าตรงนี้เป็นอินเซนทีฟอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยคอมเมอร์เชียลไลซ์เยอะๆเราก็มีกฎหมาย

0: กฎหมายนี้1980เราออกกฎหมายนี้2564ก็หลังจากนั้นนี่ประมาณ40ปีเนาะห่างกัน40ปีหลายประเทศก็เอากฎหมายนี้ไปใช้แล้วนะเรานี่ก็เรียกว่าดีเลย์มากๆแต่สุดท้ายเราก็มีนะecosystem ก็เป็นเรื่องสำคัญนะสิงคโปร์มีหน่วยงานเอสตาที่อาจจะคอยประสานหลายๆอย่างเกาหลีใต้มีกฎหมายที่ส่งเสริมเรื่องของ tech transfer และ commercialization ที่เกี่ยวข้องนะครับเนเธอร์แลนด์เองก็ทำเรื่องของ sector based ได้ดีโดยเฉพาะ food ทุกคนรู้จัก Wageningen ใช่มั้ยมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องนี้รู้จัก food runway การเล่น sectoral based innovation ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะไปสตัดดี้เรื่องแบบนี้ได้หลายเรื่องเราก็เริ่มทำแล้วเนี่ยก็เลยกลับมาที่ข้อเสนอนะอันนี้อาจจะเร็วๆได้ละเพราะว่าเราสะท้อนปัญหาแล้วข้อเสนอนี้ทีมนะก็เลยมองว่าเราเรียกเป็นตัวย่อนะว่าเป็น drive drive d แรกก็คือเราต้องปรับนะว่าโจทย์วิจัยมันต้องเป็น demand driven มากขึ้นต้องเห็นตั้งแต่ปลายทางเอาความต้องการมาเป็นตัวตั้งในการคิดโจทย์ตัวที่2ตัว R เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น result and impact oriented funding ก็คือการให้ทุนเนี่ยคุณไม่ได้มองแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวต้องมอง merit based ของโครงการในเชิงโอกาสที่จะไปสร้าง impact นะตัวที่3เนี่ยเป็น integrated value chain ก็คือต้องพยายามเนี่ยเห็นนะว่างานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำมันจะไปถึงปลายน้ำได้ยังไงตัวที่4นะ V เรามองเรื่องของ value creation แล้วก็ incentive อย่างที่บอกนะจะสร้างแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตัว งานวิจัยจาก lab เนี่ยมันออกสู่ตลาดได้ยังไงตัว E สุดท้ายเรามองเรื่องของenabling environment นะก็คือระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าไปเร็วๆตัวดีเนี่ยเราก็มองว่าการที่เราจะเอาดีมานด์มากำหนดโจทย์มันมีได้หลายอย่างตัวอย่างที่เราเสนอในตรงนี้ก็คืออย่างเช่นการจัดพวก grand challenges นะหาโจทย์สำคัญของประเทศขึ้นมานะมีกลไกมี activity ที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดอะไรออกมาที่เป็นโจทย์สำคัญของประเทศแล้วหาผู้ใช้เนี่ยมาร่วมกำหนดโจทย์ในขณะเดียวกันก็ต้องร่วมลงทุนด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่มีข้อคอนเซิร์นก็คือบอกว่าบ้านเราเนี่ยคนที่ทำงานในงานฟันดิ้งเนี่ยองค์ประกอบกรรมการต่างๆตั้งแต่ policy เลยจนกระทั่งมาถึงการตัดสินใจให้ทุนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรัฐหมดเลยไม่ค่อยมีคนจากเอกชนสัดส่วนคนจากเอกชนน้อยมากจนทำให้ decision making เนี่ยมันเลยไม่ได้คิดบนฐานของcommercialization บนฐานของงานวิจัยที่ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ก็มีข้อเสนอตรงนี้ว่าควรจะเพิ่มเนาะสัดส่วนของผู้ที่อยู่ตั้งแต่นโยบายจนถึง funding เนี่ยให้มีภาคเอกชนมากขึ้นคือตอนพิจารณาทุนเนี่ยอย่าไปมองแค่มิติเทคโนโลยีฟีสอย่างเดียวมันต้องมองเรื่องของ business แล้วก็ market ไปด้วยกันด้วยนะฮะในเรื่องของไอ้ value chain นะฮะอย่างที่บอกว่าต้องมองแต่ต้นน้ำเนี่ยไปจนถึงปลายน้ำตอนนี้ทุนเนี่ยในกองทุนมันอาจจะแบ่งเป็น fundamental fund ให้งานพื้นฐานแล้วก็ strategic fund การเชื่อมท่อตรงนี้เนี่ยต้องมีกลไกการออกแบบกลไกการส่งต่อที่ต้องลงรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องคุยกันจริงจังนะมีการเอาข้อมูลมาใช้นะเรื่องของ value creation เองนะฮะก็คือต้องเน้นคือในการให้ทุนเนี่ยนะฮะหรือว่าในการที่เราจะไปสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่พูดเนาะว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่ใช่มองแค่เรื่องราคาแข่งขันเท่านั้นการที่เราจะทำให้นวัตกรรมไทยเกิดเนี่ยมันต้องมองมิติมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ได้ยังไงโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่พูดไปแล้วเหมือนกันนะลงทุนไปแล้วไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่มันได้รับรองมาตรฐาน sharing ทำไงให้เกิด utilization มากขึ้น tax incentive นะแล้วก็สะท้อนไปถึง career ของนักวิจัยอะไรนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะแตะไปแล้วเหมือนกันสุดท้ายตัว enabling environment นะเรื่องของ IP นะเรื่องของการทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยอยากจะผลักดันงานวิจัยตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการตั้ง university holding เนี่ยที่ทางสวช.ผลักดันอยู่ก็อาจจะเป็น solution อันหนึ่งนะรวมทั้งเรื่องของ talent แล้วก็ service providerที่ต้องผลิตกำลังคนซึ่งที่ต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะก็น่าจะประมาณนี้นะก็7ข้อเสนอเนี่ยก็จะเริ่มไปซ้ำกับสิ่งที่พูดมาแล้วนะฮะสะท้อนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะอันนี้ก็อาจจะไม่ซ้ำอีกผมอาจจะทิ้งแปะไว้ที่หน้านี้แล้วกันนะฮะครับผม
1: ขอบคุณครับอาจารย์พงษ์พันธ์โอ้โหผมฟังอาจารย์เนี่ยมันข้อขวด

0: 1-10นี่ติดหมดเลยอ่ะหลายประเด็นเลยตกลงอินโนเวชันเราก็ต้องเอาตลาดก็ต้องตอบโจทย์มาสู่นโยบายเอาแหล่งทุนที่มาเดี๋ยวไปทางอินโนเวชันก่อนต้องขยับยังไงครับอาจารย์ผมสนใจประเด็นนึงว่าเทรนโลกไปแบบนึงตลาดต้องการอีกแบบนึงแต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พงพันธ์บอกบางทีเราอาจจะด้วยความที่เราเป็นนักวิจัยนะเราอาจจะเชี่ยวชาญอีกแบบนึงแต่อาจจะไม่ใช่แก๊ปนั้นเลยแต่จะทำยังไงให้งานเรามันมีความเป็นอินโนเวชันแล้วก็ตอบโจทย์กับตลาดที่
1: ค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้มาในหมวกของประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็ในส่วนตัวอดีตก็เป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็ทำอยู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราทำงานวิจัยแล้วก็จะต้องเอาไปสู่การใช้ประโยชน์วันนี้ที่ได้มานั่งฟังอาจารย์พงพันธ์ริเว่นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องเอาผู้ใช้อ่ะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าผู้ชายต้องการอะไรแล้วเนี่ยมันต้องตอบสนองให้เร็วด้วยนะคะกระบวนการทำงานของการให้ทุนวิจัยหรือการทำงานฝั่งรัฐเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบเรื่องสปีดเลยค่ะสปีดเนี่ยสำคัญมากความต้องการให้เขาทำอีก2ปีข้างหน้าหรือเร็วที่สุดก็1ปีถึงจะได้เริ่มทำงานโจทย์อ่ะมันเปลี่ยนไปละกว่าจะทำเสร็จอีก2ปีเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะทันไหมมันจึงเป็นอีกคอขวดหนึ่งอะค่ะว่าทำไมงานวิจัยมันถึงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ไม่ทันใจหรือว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องมีการปรับในกระบวนการที่เมื่อเช้าก็ฟังจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาต้องการโจทย์ที่ชัดเจนคืออะไรนะคะการที่จะ drive งานวิจัยไปใช้ประโยชน์เนี่ยตัวเองในฐานะนักวิจัยก็ขมขื่นมากกับการบอกว่าคุณทำงานวิจัยแล้วก็เป็นอีกเล่มหนึ่งบนเชลฟ
0: ์
1: คืออันนี้มันไม่อยากจะให้มีคำนี้นักวิจัยไม่ได้อยากให้เกิดแบบนี้นะคะนักวิจัยอยากเห็นงานตัวเองอ่ะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งหนึ่งที่ฉันมองเห็นก็คือว่ากระบวนการต้องเร็วกว่านี้โจทย์ที่ให้มันต้องเป็นโจทย์มองไปถ้าโจทย์ของปัจจุบันกับการทำงานอีก2ปีกว่าจะเสร็จหรือ1ปีกว่าจะเสร็จอ่ะมันก็ช้าไปแล้วนะคะเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์การตั้งโจทย์งานวิจัยสำคัญใช่ต้องเอกชนเข้ามาเอกชนเข้ามาผู้ใช้เข้ามาแม้กระทั่งสิ่งที่เราจะต้องมองเนี่ยอย่างรายงานฉบับนี้ประกอบได้3กลุ่มนะคะสิ่งที่ผู้ใช้จะใช้เนี่ยคือทางแพทย์นะคะ3กลุ่มเนี่ยความต้องการไม่ได้เหมือนกันความเร็วของสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัยไปใช้ก็ไม่เหมือนกันโจทย์คือซ้ำซากเดี๋ยวล้นตลาดเดี๋ยวปัจจัยการผลิตไม่พอเดี๋ยวเกิดอาการที่ทำออกมาแล้วเนี่ยก็มีปัญหาส่งออกไม่ได้โจทย์ในนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งเป็นโจทย์เขาเรียกว่าเป็นโจทย์สามัญน่ะตั้งแต่ทำงานมาเป็นนักวิจัย20ปีก็โจทย์นี้แหละ
0: วนอยู่อย่างนี
1: ้วนอยู่อย่างเงี้ยแต่ถามว่าทำไมงานวิจัยถึงใช้ประโยชน์ไม่ได้เราต้องโฟกัสค่ะเราต้องโฟกัสมาดูว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำซากอ่ะมันต้องแก้ปัญหาได้แล้ววันนี้มันไม่ใช่ต้องมาตั้งทำวิจัยใหม่แล้วที่เราทำมาแล้วอ่ะจากหลายๆหน่วยงานฐานข้อมูลมีมาตรวจตราดูไหมว่าจะหยิบอะไรขึ้นมาใช้ได้ทันทีอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำท่วมเนี่ยทุกปีอยู่แล้วบางทีปีละ 2-3 ครั้งมันก็กระทบกับเกษตรอยู่แล้วกระทบกับปัจจัยการผลิตทางเกษตรอยู่แล้วเรื่องนี้ทำไมเราถึงไม่หยิบขึ้นมาแล้วมาบอกว่าอันนี้ต้องพร้อมไปใช้ได้เมื่อไหร่ไม่ใช่ต้องเริ่มที่นับหนึ่งโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นจากภาวะโรคร้อนนั่นก็เป็นอีกอันนึงที่งานวิจัยต้องของอาหารเนี่ยถ้าเราจะมองปัจจุบันเนี่ยอาหารไม่ใช่สารวนกับการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มมันต้องไปสู่ value creation ได้แล้วประเทศไทยผู้จะใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะถามว่าเซกเตอร์ที่แต่เอกชนเขาก็อยากขายของแพงขายของแพงทำยังไงที่ยกระดับตรงนี้ขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่แค่แปรรูปออกมาเป็นจากของสดกลายเป็นของที่แห้งแล้วเก็บได้นานขึ้นแล้วขาย
0: ไม่ใช่แค่แปรรูป
1: ไม่ใช่มันควรจะเป็นสิ่งที่ทำยังไงที่เราจะมองเรื่องเทค

0: สารสำคัญในสินค้าเกษตรของเรามันคืออะไรสารสำคัญในสมุนไพรมันคืออะไรแล้วหยิบตรงนี้ขึ้นมาอันนี้คิดว่ามันไม่มีล้าสมัยอยู่แล้วเพราะสารสำคัญประกอบกับคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากสารสำคัญนี้เนี่ยมันอยู่ตลอดการตราบใดที่เรายังมีชีวิตแล้วเราต้องการที่มีสุขภาพดีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงร่างนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มองว่าการเสนอเนี่ยอยากจะให้แยกเซกเตอร์นะคะหรือทางการแพทย์อันนี้วันนี้พูดถึงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าสถานที่ประกอบการเนี่ยสถานที่ประกอบการในการผลิตงานเนี่ยมันมีความยากถ้าไปถึง ATMP หรือ stem cell พวกนั้นเนี่ยอันเนี้ยยากแน่นอนอันเนี้ยต้องการคุณภาพสูงมากแล้วลงทุนสูงมากแต่อย่าลืมว่าเรายังมีเซกเตอร์ของเกษตรและเซกเตอร์ของอาหารซึ่งมัน scale up ได้วิจัยมันถูกเอาไปใช้ไม่ได้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมีความสำคัญ
1: คร
0: ับ กับอีกอันนึงที่อยากจะคือประเด็นหลักๆที่อยากจะสะท้อนวันนี้คือเรื่องทำยังไงถึงเราจะได้มิติของสปีดเข้ามาได้ในงานนี้
1: ความเร็วเนาะ
0: นะคะความเร็วของงานที่จะไปใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะความเร็วอาจจะมาจากสิ่งที่เราจะไปเลือกหยิบเอามาจากบนที่เขาทำวิจัยไว้แล้วก็ได้แล้วมาต่อยอดอันนี้ก็คือนวัตกรร
1: ม
0: หรือความเร็วจากการที่เรามองว่าวันนี้เราไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งหรอกถ้าเอกชนเขาจะมีคำว่าจะสร้างเองจะบิ้วสร้างเอง
1: เนี่ยจะน่าสนใจคือปกติอย่างงานวิจัยที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องเกิดเหตุก่อนเกิดไม่ที่เรามองไปข้างหน้ามันยังไม่มีอะไรเลยแต่เรามองไปก่อนก็สามารถไหมครับ
0: เขามีเทคโนโลยีฟอร์ไซต์ค่ะเทคโนโลยีจะมองไปข้างหน้าว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนยังไงเราต้องการอะไรนะคะแล้วสิ่งที่เราต้องการเราไม่จำเป็นต้องนับหนึ่งนี่เราทำสามารถทำได้ตั้งแต่มีกฎหมายเปิดให้ไหมที่เราจะไลเซนส์มาจากต่างประเทศเอาต่างประเทศมาช่วยร่วมลงทุนแล้วก็ทำให้เราแอบสอบเทคโนโลยีจากเขามาได้อันนี้มันก็จะเร็วขึ้นหรือจะใช้วิธีการซื้อเข้ามาทำให้เอกชนเขาสามารถที่จะซื้อเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเราก็เปิดรับเขาได้มากขึ้นกับอีกอันนึงที่เวลาที่มีนวัตกรรมใหม่ที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าเรื่องนวัตกรรมใหม่มันไม่มีมาตรฐานอะไรรองรับตั้งแต่ต้นสิ่งที่ใหม่เนี่ยทำยังไงให้เขาไปได้เร็วสำคัญอยู่ที่เรกูเลเตอร์นี่แหละนะคะคนที่เป็นคนบังคับกฎเนี่ยทำยังไงที่เขาจะมีความยอมรับความเสี่ยงที่ได้ในระดับที่แตกต่างกันน่ะไม่ใช่ต้องรับความเสี่ยงน้อยที่สุดจนเกิดไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วถ้ามีการ prioritize หรือจัดลำดับของความเสี่ยงขึ้นมาแล้วทำให้สิ่งที่เสี่ยงน้อยแต่เป็นนวัตกรรมได
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น่าจะช่วยได้เรื่องอันนี้พูดรอบเดียวจบไปเลยดี
1: ได้ได้เลยครับอาจารย
0: ์แล้วก็เรื่องของทาเลนต
1: ์
0: ทาเลนต์ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะคะถามว่าประเทศไทยส่งนักเรียนไปเรียนเยอะมากนะคะตอนที่ตัวเองไปเรียนเนี่ยเป็นอยู่พันทุนที่เรียนป.เอกอะแล้ววันนี้กลับมาพอเราบอกเราต้องทำงานแต่ภาครัฐน่ะโดยส่วนตัวเนี่ยทำงานไฮเทคมานะคะพอมาอยู่ในภาครัฐเนี่ยมันไม่มีงานให้ทำ
1: เ
0: ครื่องมือก็ยังต้องสั่งซื้อยังไม่ได้แต่เอกชนน่ะเขามีแล้ว
1: เขาล้ำไปแล้ว
0: เขาล้างไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมองว่าถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยเรื่องของ talent mobility เนี่ยไม่ต้องยืมกันเองในภาครัฐหรอกเพราะภาครัฐไม่ได้สร้างเศรษฐกิจมากภาครัฐแค่เป็น facilitate ให้เศรษฐกิจมันโตทำยังไงให้เอกชนเขาได้ใช้บุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะที่รัฐส่งไปงานในบริษัทเอกชนได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยอย่างนึงที่อาจารย์พูดถึงสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาให้ทุนคนไปเรียนน่ะเขาไม่ได้กำหนดขอให้อยู่ในเซกเตอร์ไหนก็ได้แต่อยู่ประเทศเขาอย่าออกไปนอกประเทศนะคะถือว่าใช้ทุนได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยแล้วนักเรียนไทยอ่ะที่เขามาพาเราส่งเด็กเราไปเรียนแล้วก็ให้อิสระมากกว่าทุนนักเรียนงานในภาคแล้วใช้ทุน3เท่า
1: เป็นข้อจำกัด
0: โอ้ข้อจำกัดเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาเนี่ยให้คนไปเรียนแล้วกลับมาทำตรงไหนก็ได้แล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้เด็กให้ empowerment

0: นที่จบกลับมาได้ตัดสินใจได้เองเราเคยคุยกับคนที่เป็นนักเรียนทุนไทยแต่ไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยจบจุฬาเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็เขาก็ไปรับทุนแล้วไปเรียนสแตนฟอร์ดกลับไปอยู่ที่สิงคโปร์เราถามว่าทำไมไม่กลับเขาบอกเขาอยู่เมืองไทยเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรทีหนึ่งมันต้อง5ขั้นตอน7ขั้นตอนกว่าผู้ใหญ่จะอนุญาตแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกเขาตัวเขากับบอสเขาจบอันนี้คือสิ่งที่เด็กอยากได้นะ
1: มันเป็นความต่างกันเนาะinspiration ของเขา
0: ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละมันเป็นคือคนจบใหม่ก็มีพลังเยอะอ่ะอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่พอเปลี่ยนขึ้นไปเสนอขึ้นไปก็ไม่เอารอก่อนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเพราะนั้น talent mobility ยังมองว่าให้ย้ายระหว่างหน่วยงานได้แต่ต้องอยู่เป็นรัฐด้วยกันถ้าเราจะท้าทายกว่านี้ได้ไหมเอาให้เขาไปอยู่เอกชนอย่างเรื่องของเทคล้ำๆที่เขาจะสร้างรายได้สร้างงานวิจัยหรือแม้กระทั่งเขาไปซื้อเทคมาเนี่ยมันต้องหาคน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคนที่มีความสามารถเข้าไปแอบสอบเทคมันก็จะเร็วแล้วมันก็จะเกิดเทคโนโลยีในประเทศได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มองเห็นว่ามันควรจะต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะในฐานะที่มีประสบการณ์เรื่องการวิจัยแล้วก็เอางานวิจัยออกไปใช้เนี่ยมันควรจะต้องมีเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนที่งานของการให้มี first market เนี่ยเราใช้คำว่าบัญชีนวัตกรรมเพื่อที่จะทำให้มีแต้มต่อคำว่านวัตกรรมต้อง define ให้ดีนะว่านวัตกรรมจริงหรือเปล่ามันต้องเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเราถึงมองหายูนิคอร์นนะคะว่าอันนั้นน่ะคือนวัตกรรมแล้วอันนั้นคือรัฐต้องส่งเสริมเขาแต่การทำบัญชีนวัตกรรมเนี่ยก็ต้องมี awareness ไว้นิดนึงนะคะมีตระหนักไว้นิดนึงว่าถ้าวันไหนเนี่ยประเทศเข้าสู่ OECD การทำบัญชีนวัตกรรมจะทำไม่ได้แบบที่เราทำเพราะว่ามันทำให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรมนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีโซลูชันอื่นน่ะที่จะต้องศึกษาแล้ววันที่เราเข้า OECD การให้แต้มคนที่มีประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็ทำนวัตกรรมในไทยแล้วซื้อได้แพงกว่าคนอื่นด้วยเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมีหาโซลูชันหรือทำอย่างไรที่จะต้องเข้าใจอ่ะว่ามันต้องช่วยไหมมันต้องช่วยแต่โซลูชันที่จะช่วยนั้นไม่ใช่เรื่องราคาช่วยในเรื่องของเอาความเป็นนวัตกรรมนั้นน่ะมาเสริมจุดเด่นของการนำไปใช้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ถ้าแบบนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ไม่ได้ไปติดขัดอะไรกับเรื่องของการแข่งขันไม่เป็นธรรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมองว่าเรื่องของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: อาจารย์ชุติมาเริ่มดีข
0: ึ้
1: น
0: คือเรามองบวกว่าเห็นแต่ปัญหาเยอะคือจริงๆแล้วอีโคซิสเต็มเราอ่ะหรือว่านิเวศของเราที่สร้างมาที่อาจารย์ทำสรุปมาในรายงานเนี่ยดีมากๆเลยนะคะคือมันครบถ้วนแล้วมันก็มีหมดแต่สำคัญคือว่าเราต้องทำอย่างไรที่เอามัน execute ได้แล้วมันตั้งโจทย์ให้เก่งอะนะคะว่าประเทศนี้ต้องการอะไรกันแน่เรากำลังจะเติบโตด้านไหนถ้ามีโฟกัสได้ก็น่าจะดี
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีโฟกัสเนี่ยคือเงินมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เห็นว่า

0: เทเตอร์แต่ว่าขออภัยทุกท่านที่มาจากเอกชนก็ต้องแน่นอนต้องมองว่ามันคุ้มหรือเปล่า
1: ครับ
0: มันเข้ามาเรื่องนี้เอกชนไม่ลงแน่เช่นเราพูดถึงตอนนี้เราพูดถึงกรีนไฮโดรเจนเอกชนบอกไม่คุ้
1: ม
0: ยังไม่อยากทำ
1: ก็ยังก่อน
0: แต่ในมุมจำเป็นที่รัฐยังต้องลงแต่จะสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องว่าอีกทีหนึ่งที่เทคโนโลยีที่เราให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นดีแมนจากเอกชนถูกนะครับแต่ว่าก็ต้องดูในมุมที่เป็นซัพพลายด้วยระดับหนึ่งนะครับreadiness level เมื่อกี้ท่านอาจารย์พงพันธ์พูดถึงเรื่อง TL 1ถึง3อาจจะไป8 9มี valley of death นะครับหุบเหวมรณะของการวิจัยไอ้ถมในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องกำลังคนกฎหมายกฎระเบียบมาตรฐาน NQI นะครับหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าจริงๆไอ้หุบเหวมรณะของจริงๆก็ยังมีของเรื่องนโยบายอย่างผมดูเนี่ยก็จริงเราก็มี valley of death ของเราด้วยเหมือนกันเราเสนอนโยบายไปเรา

0: ไป commercialization ก็มันจะเริ่มต้นจาก research ว่ามุ่งเป้าอย่างหน่วยผมตอนนี้เราทำกรอบ Mission Oriented Innovation Policy MOIP ก็คือเลือกโจทย์ใหญ่ของประเทศเรามาดูว่าจะต้องจะใช้อะไรนั้นไม่ใช่เฉพาะเงินไม่ใช่เฉพาะเงินวิจัยอย่างเดียวไม่ใช่ใช้แต่ให้ทุนอย่างเดียวแต่เราใช้เขาเรียกเป็น policy mix หลายเรื่องเรื่องเงินก็สำคัญแต่ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวที่จะทำให้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็เรียกว่าต้องดู impact ที่จะเกิดกับประเทศเป็นหลักนะครับประเด็นเรื่อง market เนี่ยผมส่วนตัวผมเห็นด้วยอย่างมากนะครับคือยังไงเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐนี่แหละต้องเป็นคนซื้อก่อนอะคือแต่ก็คอนเซิร์นในมุมที่ดร.ชุติมาพูดเมื่อสักครู่นะครับที่ตอนนี้เราพยายามใช้บัญชีนวัตกรรมไทยมาช่วยเนี่ย ก็ว่ากันไปนะครับคือเรื่องนวัตกรรมบางเรื่องเนี่ยมันไปสู้กับตลาดทันทีไม่ได้หรอกนะครับเรื่องนี้สามารถเรียนรู้ได้ดีกับทางทหารนะครับจริงๆทางทหารทั้งประเทศที่พัฒน์ก็ซื้อก่อนต้องยอมซื้ออะครับแต่มันต้องมีมาตรฐานนะแล้วก็ต้องทำให้มันโปร่งใสพอมันถึงจะไปได้นะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ให้นักวิจัยมาสร้างออกมานะครับมันสเกลมันผิดกันนะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นที่ผมอยากจะย้ำอีกประเด็นคือบทบาทของนโยบายเนี่ยนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆก็ต้องดูประเด็นที่สำคัญของประเทศเลือกให้ถูกนะครับแล้วก็ใช้นโยบายหลายๆอย่างย้ำว่าฟันดิ้งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในการที่จะให้ฟันดิ้งหมายถึงเงินวิจัยนะครับมันต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องทำอย่างมากนะครับครับผมคิดว่าผมขอสะท้อนมุมมองหลักๆประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: โอเคหลายๆความเห็นนะครับจะเห็นว่าขอขวดเราเยอะแต่ว่าทางออกเป็นอย่างไรเราก็พอจะทราบขอปิดท้ายครับอาจารย์เชิญครับ
2: ครับก็อาจพอดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องฟู้ดฟิวเจอร์ฟู้ดแล้วก็โดยเฉพาะตัวที่เรียกว่า active ingredient อันนี้ผมคิดว่าน่าจะถอดบทเรียนออกมาใช้กับเป็นตัวอย่างนะครับอันดับแรกผมคิดว่าเวลาจะเร่งด่วนเรื่องนี้น่าจะเลือกเรื่องที่เรามีไม่ศูนย์ไม่ใช่จากศูนย์ผมเชื่อว่าเรามีการทำวิจัยอยู่มากทีเดียวน่าจะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ใช้สูตรเดียวกับอาจจะรบกวนพอเจมอธิบายหน่อยเรื่องเกี่ยวกับ active ingredient ซึ่งเราดึงอย.เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเป็นเป้าของสอวช.ตั้ง positive list 100ใช่ไหมครับ100ท่านพอเจม100หรือเปล่านะจะมาครับคือแบบนั้นเลยว่าเราจะเกิด positive list โดยอย. approve เนี่ย100รายการแล้วก็จะมีนักวิจัยมีผู้ผลิตมีสมาคมแบบเชื่อมโยงกันหมดเลยไปที่ตรงนั้นอ่ะผมคิดว่ายกตัวอย่างแบบกับบางอันที่เราเหมือนกับระวังมุ่งเป้าอ่ะครับแต่ใช้แพทเทิร์นอันนี้ครับ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์ปมทองครับจริงๆท่านอาจารย์ปมทองมันมีคำฝรั่งบอกว่าเราThe grass is always greener on the other side นะครับก็คือที่อื่นดีหมดเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆเรามีส่วนที่ดีเยอะนะครับก็ผมอยากมองในแง่บวกเรื่องงานวิจัยเรายังไปได้อีกยังไปได้ถ้าเราเลือกเรื่องให้ถูกนะครับในเรื่อง positive list นี้ก็เป็นเรื่องที่สวช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับมองว่าไอ้เรื่องฟู้ดเนี่ยเราอยากจะเน้นไปที่ future food ซึ่งมีหลายเรื่องนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็เลือกเรื่องที่ว่าเราอยากจะทำ positive listนะครับก็คือผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่ไม่ต้องใช้เวลาในก็สามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเนี่ยแล้วก็ approve โดย อย.เนี่ยแล้วเอาไปเขาเรียกได้ไปเคลมได้เลยเอาไปกล่าวอ้างได้เลยเอาไปขายก็เรียกว่ามีความก้าวหน้าขึ้นมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็ผู้ประกอบการได้สามารถใช้โดยตรงนะครับผมขออนุญาตดร.ชุติมาในอดีตประธานบอร์ดบปค.เนี่ยที่ช่วยเรียกว่าให้สนับสนุนทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะเรื่อง positive list นะคะมันเป็นแนวคิดหนึ่งที่เราวัตถุดิบที่เป็นพวกสมุนไพรเนี่ยออกไปต่างประเทศเพราะว่าวันนี้เราขายตัววัตถุดิบออกไปราคาถูกมากเขาก็ไปสกัดสารสำคัญเสร็จแล้วเขาก็ไปทำการขึ้นทะเบียนแล้วก็ส่งกลับมาขายเราแพงมากดังนั้นเนี่ยตอนที่อยู่เป็นประ

0: ทานบอร์ดอยู่วปคเนี่ยก็เลยมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการลงทุนที่ภาครัฐควรจะลงทุนทางด้านวิชาการเนี่ยนะคะเพราะว่าสารสำคัญที่ออกมาจากไม่ว่าจะเป็นตัวกระชายดำก็ดีหรือไม่ว่าจะออกมาจากสารที่ขมิ้นชันอะไรต่างๆที่เราใช้เนี่ยเวลานี้เนี่ยค่ะเราสกัดออกมาได้แต่ว่าการรับรองเนี่ยมันต้องมีอย่างที่อาจารย์บอกต้องมีเอกสารทางวิชาการน่ะมาเป็นตัวแบ็กอัพว่าอันนี้มันให้ผลในการออกฤทธิ์ได้จริงภาคประชาเอกชนจะเอาไปทำสารออกมาเป็นอาหารเสริมเอามาเป็นอะไรพวกเนี้ยเขาต้องไปลงทุนทำอะไรลงทุนทำ clinical trial เพื่อที่จะแล้วมันปลอดภัยอย.ถึงจะให้การยอมรับในงานโดยที่บพค.เนี่ยค่ะให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยเอาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ทำในห้องแลบมาเอาผลงานตีพิมพ์ในการรองรับเขาเรียกว่ารองรับคุณสมบัติในการกล่าวอ้างเยอะแล้วประเทศไทยก็มีการออกพรบ.ออกมาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยค่ะว่าถ้าเรามีการใช้สารสำคัญตัวนี้แล้วมีการกล่าวอ้างคุณต้องไปทำ clinical trial ซึ่งตัวนึงอ่ะใช้เงินประมาณ10ล้านขึ้นไปเอกชนไม่มีทางที่จะทำอยู่แล้วยิ่งเป็น SME ไม่มีทุนแต่ถ้าเกิดว่าภาครัฐลงทุนตัวเนี้ยเขาเอาไปขึ้นทะเบียนที่อย.เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วถือว่าอันเนี้ยเป็นของสาธารณะแล้วใครจะไปหยิบมากล่าวอ้างก็ได้ดังนั้นเนี่ยจากการขึ้นทะเบียน1รายการเนี่ยมันทำให้เกิด product เยอะแยะไปหมดเลยแล้วขายถูกกฎหมายด้วยกล่าวอ้างได้ถูกต้องด้วยวันนี้เนี่ยในอีกฐานะหนึ่งทางสวช.ก็ให้ช่วยเป็นประธานคณะทำงานการขึ้น positive list เนี่ยค่ะเราก็เลยมีการทางสวช.ก็ออกแบบนะคะให้คนที่เป็น stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเนี่ยมาทำงานในคณะทำงานด้วยกันมาแลกเปลี่ยนกันว่าเขากังวลอะไรอย.กังวลอะไรที่ทำให้ขึ้นทะเบียนช้าหนึ่งเนี้ยเราก็ตอนนี้เข้าใจหมายจะขึ้นทะเบียนอ่ะ150รายการนะคะในปี70เนี่ยวันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะขึ้นได้16รายการแต่ก็เป็น16รายการที่มีนัยยะสำคัญนะคะว่า16รายการเนี้ยมันเกิดทำให้เกิด product ขึ้นจากการกล่าวอ้างได้เนี่ยถึง 20,000 กว่ารายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นอันนึงที่บอกเลยว่าการตั้งธงในเรื่องของการวิจัยหรือในเรื่องของการทำเพื่อให้เกิดให้สุดทางว่าปลายน้ำอ่ะใครได้ประโยชน์อันที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME รายย่อยทำแล้วเขาได้ใช้ทุกคนอันนี้เป็นอย่างที่งานวิจัยที่รัฐลงทุนก็ไม่คุ้มอ่ะเพราะใครที่เป็น first hand ในการลงทุนน่ะเวลาเหมือนกันหมดก็ไม่มีใครอยากลงทุนนั่นก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีกทำงานดีมากนะคะเขาย่นระยะเวลาในสร้างความเข้าใจเนี่ยจากเดิมเคยขึ้นทะเบียนใช้เวลา2ปีวันนี้อยู่ในหลักที่เป็นเดือน5เดือน6เดือน3เดือนขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ใส่เข้าไปในรายงานเห็นว่าอันนี้แหละเป็นงานวิจัยที่คนรอใช้แล้วก็เป็นการที่ระดมสรรพกำลังของนักวิจัยมือฉมังมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยต้องวิจัยเท่านั้นน่ะถึงจะสามารถที่จะตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับแล้วอย.ถึงจะยอมรับอันนั้นมาเป็นแบ็กอัพในการที่จะไปขึ้นทะเบียนก็คือทั้งอีโคซิสเต็มเนี่ยอันนี้ทางสวช.ก็ดีไซน์ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณครับเราจะได้เห็นทิศทางนะครับสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรายงานกรรมาธิการอย่างที่บอกว่าถึงฝ่ายบริหารอย่างแน่นอนถึงท่านรัฐมนตรีอย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือให้วิทยากรทั้ง3ท่านนะครับ
2: จากการนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำงานวิชาการเกษตรและอาหารไปใช้ประโยชน์นะคะก็ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุและข้อจำกัดในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีการศึกษาแบบอย่างความสำเร็จค่ะจากการศึกษาแนวทางและกลไกการนำผลงาน

0: จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาเพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารและเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อที่จะได้นำงานวิจัยด้านการแพทย์สุขภาพการเกษตรและอาหารมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความสามารถติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภากันได้กับรายการเสวนารัฐสภาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วดิฉันพร้อมทีมงานรายการเสวนารัฐสภาทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเยือนรัฐสภาอียิปต์พร้อมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เดินหน้าสานสัมพันธไมตรีเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2พร้อมด้วยผู้แทนรัฐสภาไทยเจ้าสภาสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางเยี่ยมชมมหาพีระมิดแห่งกีซาโดยมีดร.ชีรินอาริอิชสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฝ่ายอียิปต์ให้การต้อนรับและเป็นผู้ติดตามเกียรติยศตลอดวาระการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอียิปต์มหาพีระมิดแห่งกีซาห่างจากกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ประมาณ 15-20 กิโลเมตรเป็นพีระมิดในประเทศอียิปต์ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มพีระมิดแห่งกีซามหาพีระมิดนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็น1เดียวใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันจากนั้นเวลา 14:30 นนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2พร้อมด้วยผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แกนอียิปเชียนณกรุงไคโรสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จแทนพระองค์มาทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกนอียิปเชียนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สำหรับการเยี่ยมชมมณรัฐอาหรับอียิปต์ในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความประทับใจในมรดกทางประวัติศาสตร์ของโลกแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโฆษกรัฐบาลแจงการปรับกฎหมายอาวุธปืนมุ่งยกผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังครอบครองและพกพาตามกฎหมายพร้อมย้ำแนวทางการจัดทำกฎหมายต้องผ่านความเห็นชอบในหลักการตามมติที่ประชุมครม.ก่อนส่งสภานายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบ

0: อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนายเอกภพย้ำว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปเกี่ยวข้องโฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่าขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนของร่างพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาที่มีความจำเป็นต้องครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนยังคงสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์
1: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
3: เป็นหมออะไรครับ
4: หมอผี
1: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10
5: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
1: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
3: เป็นเหล้าดีกว่า
6: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
7: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
6: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมสัตว์ลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

ไขปมวิกฤตแพทย์ไทยขาดแคลนชี้ต้นต่อภาวะเบิร์นเอาท์ค่าตอบแทนสวัสดิการไม่สอดคล้องกับชั่วโมงทำงานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาจัดเสวนาแก้วิกฤตกำลังคนสุขภาพไทยเพื่อคนไทยรอดตายคนไทยสุขภาพดีอายุยืนร่วมถอดบทเรียนระดมความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการกับดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยค่ะถ้าพูดถึงปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีอยู่2ปัจจัยหลักๆค่ะอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งทางคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาก็ให้ความสำคัญถึงเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปฟังงานเสวนาเดี๋ยวจะไปฟังงานปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกันก่อนค่ะ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับได้มีการกำหนดเป้าหมายสำคัญให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นธรรมซึ่งในเชิงระบบสุขภาพกำลังคนสุขภาพถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่กำหนดประสิทธิผลและผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพโดยตรงอย่างไรก็ตามครับจากหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างที่พวกเราที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขได้ประสบอยู่ในทุกวันนี้นะครับได้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญสุขภาพเชิงโครงสร้างซึ่งไม่ใช่เพียงปัญหาการขาดแคลนด้านจำนวนแต่เป็นความไม่สมดุลในหลากหลายมิตินะครับทั้งการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับการบริโภคการกระจายกำลังคนที่ไม่เป็นธรรมสามารถของระบบและการขาดกลไกในการทำรงรักษาบุคลากรในระยะยาวจากผลการศึกษาด้านระบบสุขภาพของประเทศไทยได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าแม้สัดส่วนของแพทย์พยาบาลต่อประชากรในภาพรวมเนี่ยจะดูเหมือนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่กำลังคนที่ปฏิบัติงานจริงในระบบบริการพื้นที่ชนบทและพื้นที่ขาดแคลนกับมีแนวโน้มลดลงซึ่งเป็นผลจากการลาออกการย้ายออกนอกระบบและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของบุคลากรรุ่นใหม่ค่าตอบแทนและสวัสดิ์รวมถึงความไม่มั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพของเรานะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บุคลากรออกนอกระบบตอนนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับควบคู่กับภาระโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากระบบกำลังคนสุขภาพไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ทันต่อบริบทดังกล่าวระบบบริการจะเผชิญภาวะล้นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและเพิ่มความเสี่ยงต่อความเปราะบางของระบบสุขภาพในระยะยาวนะครับนอกจากนี้นะครับจากการศึกษาของคณะอนุกรรมการของเรานะครับพบว่ามาตรการการแก้ไขปัญหาซึ่งมีการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังคงมีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนจึงเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเปิดเวทีนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงระบบในการที่เราจะปฏิรูปการบริหารจัดการการพัฒนาและทำรงรักษากำลังคนสุขภาพของประเทศเรานะครับและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระยะ

0: ยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้ระบบกำลังคนสุขภาพของประเทศไทยสามารถที่จะรองรับความต้องการได้ภาพเป็นธรรมและยั่งยืน
1: ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาระบบสุขภาพของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยเฉพาะความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างไรก็ตามความสำเร็จดังกล่าวกำลังเผชิญกับความแรงกดดันอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมเศรษฐกิจและประชากรซึ่งจะทวีความรุนแรงยิ่งมากขึ้นในช่วง10ปีถัดจากนี้ไปโดยประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคซับซ้อนและภาวะระบบสุขภาพในอนาคตจะไม่ได้เน้นเพียงการรักษาเฉียบพลันในโรงพยาบาลแต่จะต้องรองรับการดูแลระยะยาวการดูแลที่บ้านและการดูแลแบบประคับประคองซึ่งล้วนต้องการกำลังคนสุขภาพที่มีทักษะหลากหลายประการที่สองคือปัญหากำลังคนด้านสุขภาพที่ขาดความสมดุลทั้งในมิติของจำนวนบุคลากรพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรแต่ละระดับปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวนมากโดยเฉพาะในระบบบริการของภาครัฐต้องปฏิบัติงานภายใต้ภาวะงานที่เกินขีดความสามารถทั้งด้านปริมาณและความรับซับซ้อนของปัญหาสุขภาพและข้อจำกัดด้านทรัพยากรให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ความเครียดสะสมและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรปรากฏการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การลาออกจากระบบบริการสุขภาพการย้ายออกจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนทำงานในต่างประเทศปัญหาไม่ใช่เพียงปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหน่วยบริการแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพทั้งระบบที่ไม่อาจแก้ไขด้วยมาตรการระยะสั้นหากไม่เร่งทบทวนและปรับปรุงนโยบายวางแผนกำลังคนการจัดสรรอัตรากำลังระบบแรงจูงใจและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและประการที่3คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างระบบการผลิตพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพกับความต้องการของประชาชนในอนาคตโดยระบบการผลิตบุคลากรสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงยึดรูปแบบการผลิตตามสายวิชาชีพที่แยกส่วนและเน้นบทบาทเฉพาะด้านเป็นหลักขณะที่บริบทของปัญหาสุขภาพในโลกยุคใหม่มีความซับซ้อนมากขึ้นหากไม่เร่งปรับทิศทางการผลิตกำลังคนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทและความท้าทายในอนาคตย่อมมีความเสี่ยงที่ระบบสุขภาพของประเทศจะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมเท่าเทียมในอย่างไรก็ตามภายใต้ความท้าทายดังกล่าวยังมีโอกาสสำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพและกำลังคนสุขภาพของประเทศโอกาสแรกคือการปฏิรูประบบกำลังคนสุขภาพเชิงระบบตั้งแต่การวางแผนกำลังคนระยะยาวการตั้งอยู่บนฐานข้อมูลประชากรโครงสร้างโรคและแนวโน้มความต้องการบริการสุขภาพในอนาคตการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจให้สะท้อนและสภาพการทำงานที่แตกต่างกันในพื้นที่แต่ระดับบริการตลอดจนการให้ความสำคัญดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรการป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงานนอกจากนี้การปฏิรูประบบกำลังคนยังต้องครอบคลุมถึงการกระจายกำลังคนอย่างเป็นธรรมยั่งยืนโดยคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ความแตกต่างของบริบทชุมชนเมืองและชนบทรวมถึงการออกแบบกลไกสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดแคลนได้อย่างมีคุณภาพการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งสนับสนุนการทำงานซึ่งไม่ใช่ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพการแพทย์ทางไกลการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบสุขภาพดิจิทัลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในทุกพิ

ติของระบบสุขภาพตั้งแต่การป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพการวินิจฉัยการรักษาและฟื้นฟูการและทรัพยากรหากมีการออกแบบและบูรณาการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนของบุคลากรสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพไปสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือกลุ่มเปราะบางได้อย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเหล่านี้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องออกแบบนโยบายและกฎหมายรองรับอย่างรอบคอบการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบทางวิชาชีพการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสุขภาพเพื่อให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมสร้างการทำงานของบุคลากรภาพโดยรวมอย่างแท้จริงไม่ใช่เพิ่มมาแล้วเป็นภาระในการสร้างความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่ในระบบบริการสุขภาพโดยหลักการสำคัญคือการดูแลสุขภาพไม่ควรเริ่มต้นเมื่อประชาชนเจ็บป่วยหากแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพประชาชนสามารถดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องจากการที่มีการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เห็นความจำเป็นในการสนับสนุนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขพศซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงกฎหมายที่มุ่งสร้างกลไกคุ้มครองบุคลากรสาธารณสุขในฐานะคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาเราตระหนักดีว่าวิกฤตกำลังคนสุขภาพไม่ใช่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายนโยบายหน่วยบริการและสถาบันการศึกษาบุคลากรสุขภาพและภาคประชาชนทำหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาและเสนอแนะนโยบายตลอดจนผลักดันให้ปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิรูปให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป้าหมายสำคัญคือแพทย์ทำงานอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน

อนที่เราตั้งอนุกรรมธิการเนี้ยครับเราตั้งโจทย์ไว้ใหญ่ๆ5ข้อผมสรุปง่ายๆเลยจริงๆแล้วมีหัวใจข้อเดียวคือทำอย่างไรให้คนของเรายังอยู่ในระบบได้โดยที่เราก็มาดูวงจรชีวิตแพทย์พยาบาลทั้งระบบนะครับตั้งแต่ผลิตจนลาออกนะครับเราดูเรื่องการเงินเราดูภาระงานว่ามันสมเหตุสมผลไหมเราทบทวนกฎหมายซึ่งในพาร์ทเนี้ยทุกท่านคงจะได้ยินพระราชบัญญัติคุ้มครองบุคลากรทางสาธารณสุขแล้วนะครับการหาทางออกที่ไม่ใช่แค่ไปปะผุระบบอะแต่เราต้องแก้ปัญหาสมองไหลอย่างแท้จริงนะครับเนี่ยสมองก็ไหลนะครับอาจารย์พี่ๆที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยต้องถือว่าเป็นบุคลากรที่เสียสละมากเพราะว่าท่านยังคงอยู่ในระบบโดยส่วนใหญ่แต่หลายคนที่ทนไม่ไหวก็ลาออกนะครับลาออกเพื่อไปพักผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการทำรงรักษาเนี่ยเรายังทำไม่ได้ดีเลยนะครับเพราะส่วนหนึ่งมันไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้เราอยู่ในระบบราชการถูกไหมบางคนก็มีความฝันนะที่จะไปเติบโตบางคนมีความฝันที่จะให้ลูกให้ครอบครัวได้อยู่สบายขึ้นก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคลากรของเราไว้ได้นะครับคนอายุมากเพิ่มคนเจอคนแก่สองคนนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะเราเจอ NCD สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มี NCD เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการรักษาซัพพลายกับน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราก็เริ่มท้อเริ่มล้าเริ่มลาออกนี่คือจุดรั่วครับ 1-2 ปีแรกเนี่ยคนจะลาออกถ้าเราไม่อุดรอยรั่วตรงนี้ครับเติมคนเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับเราผลิตแพทย์เพิ่มเราเติมคนเข้ารับ

0: ว่าเดิน 40,000 แต่เขาเดินข้ามถนนไปอยู่เอกชนเขาได้ 200,000 ใช่ไหมเวลาว่างมากขึ้นสบายขึ้นตนไข้น้อยลงมีเวลาครอบครัวมากขึ้นเงินมากขึ้นทำไมยังอยู่ในระบบมันคิดง่ายมากเลยที่จะออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นี่ถือว่าเป็นคนที่เสียสละมากๆนะครับคณะอนุกรรมการของเราเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาอยู่9ข้อครับท่านข้อแรกครับคือพวกเราทำงานกันมากไปเราทำงาน40ชั่วโมงในเวลาบวกอีก40ใช่ไหมเป็นโอทีเยอะแล้วแต่ว่าปรากฏว่าตัวเลขบอกว่า100กว่าชั่วโมงต่อวีคพวกเราทำกันเป็นปกติซึ่งจริงๆตอนนั้นผมอยู่เป็นนิวโรสันผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะในข้อแรกเราต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับคนต้องสอดคล้องกับงานนะครับระบบปฐมภูมินี่เราพูดกันมานานเหลือเกินเนาะว่าต้องแข็งแรงนะเพราะในถ้าระบบปฐมภูมิแข็งแรงนะครับสเปเชียลิสต์ก็จะงานเบาลงเนาะค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมด้วยความงามอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาต่อมาว่าหมอพยาบาลคุณหมอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไปมีรายได้จากคลินิกความงามเพราะแน่นอนรายได้เยอะกว่าเยอะถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ตัดสินใจง่ายที่จะไปทำนะครับระบบการเงินการคลังก็จะต้องให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันนะครับโดยจริงๆแล้วกลไกสนับสนุนทั้งหมดเนี่ยนะครับเราทำเองไม่ได้หรอกครับผมว่าเราจะต้องมี policy champion ซึ่งต้องเป็นระดับรองนายกเนาะต้องลงมากำกับเองเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์ประพลพูดสาสุขถ้าคุมแต่กระทรวงสาสุขเนี่ยมันจะนโยบายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีระดับรองนายกมานะครับอยากให้เราทำสักทีนึงคือระยะเร่งด่วนนี้เราเริ่มเลยนะครับคือเราออกพรบ.บัญญัติคุ้มครองบุคลากรสาสุขและจำกัดชั่วโมงการทำงานอาจารย์เชื่อไหมว่าเราใช้เวลาแค่7วันนะในการหาคนได้หมื่นคนที่มาเซ็นสนับสนุนกับเราแสดงว่าปัญหานี้สำคัญจริงๆแล้วพวกเราก็ตื่นตัวอยู่แล้วในระยะ 3-5 ปีนี้เราจะต้องทำค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อที่จะคงรักษาคนในระบบไว้ได้นี่คือหลักการสำคัญแล้วก็ให้เขาเติบโตได้ด้วยนะครับในระยะยาวครับเราจะได้ด้วยตัวเอง Health Literacy เป็นสิ่งสำคัญมากนะซึ่งบ้านเรายังป่วยยังลดน้ำมนต์กันอยู่นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีปัญหานะครับการปฏิรูปครั้งนี้มันไม่ได้ปฏิรูปเพื่อพวกเราเพราะมันเป็นการปฏิรูปเพื่อประชาชนเพราะตราบใดก็ตามที่พวกเรายังมีความทุกข์มีความเหนื่อยล้าเบิร์นเอาความสุขไม่มีความก้าวหน้าแน่นอนครับเราจะลีกออกไปคือประชาชน
1: คือตอนนี้สถานการณ์สาธารณสุขบ้านเราผมลองเทียบกับการเตือนภัยของน้ำท่วมหัดใหญ่ก็แล้วกันตอนที่น้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยเขาขึ้นเป็นส้มเนาะเพราะที่รู้มาและอีกวันนึงไปขึ้นเป็นธงเขียวใช่ไหมกลับบ้านได้แล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงขึ้นธงแดงซึ่งตอนขึ้นธงแดงเนี่ยประชาชนหนีไม่ทันละสถานการณ์สาธารณสุขบ้านเราอ่ะเป็นธงส้มที่กำลังค่อนไปทางแดงกำลังจะพังละแต่เวลาที่คนที่ออกมาเตือนภัยอย่างเงี้ยก็มักจะถูกอาจจะเป็นฝ่ายนโยบายฝ่ายหาเสียงหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมักจะมาบอกว่าไม่จริงหรอกธงเขียวนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของสาธารณสุขบ้านเราตอนนี้ผมจะบอกทุกคนงี้ว่ามันเป็น perfect storm แล้วนะพายุนี่สมบูรณ์แบบที่สุดละดีมานด์ซัพพลายไม่บาลานซ์ในขณะที่ฝั่งดีมานด์คือฝั่งประชาชนคนเจ็บไข้ได้ป่วยฝั่งดีมานด์มหาศาลในขณะที่ฝั่งซัพพลายหมอพยาบาลมองภาพกำลังล่อแร่ไม่มีกำลังที่จะอยู่ในระบบมีแต่เริ่มลาออกเดรนออกหมอไปทำเสริมสวยหมอไปทำความงามเห็นไหมฮะว่าพายุมันใหญ่จริงๆเนาะแล้วคนที่พยายามเตือนเนี่ยก็ออกมาเตือนด้วยความปรารถนาดีไม่ได้ต้องการให้ล้มเล่าที่มาที่ไปร่างนิดเดียวทำไมต้องมีร่างเหตุผลเพราะว่าถ้าเราคิดจะแก้แล้วไม่ได้ทำอะไรสักทีหนึ่งไม่คลิกออฟอ่ะไม่เตะลูกบอลสักทีเนี่ยมันจะไม่มีใครเริ่มสักทีเพราะการแก้ปัญหาสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ได้แก้ในเดือน2เดือนหรือปีนึงนะครับมันต้องแก้เป็น10ปีอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นระยะสั้นๆต้องคุมชั่วโมงการทำงานคือให้แพทย์พยาบาลบุคลากรอยู่ได้ยังมีความสุขมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นระยะกลางคืออาจจะมีค่าตอบแทนปรับเรื่องนั้นให้เหมาะสมนะครับระยะยาวประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไข้อันนี้คือสามระยะที่เราคิดไว้เพราะนั้นในระยะสั้นเนี่ยครับถ้าไม่มีอะไรก็ตามที่มาจำกัดมาให้ความปลอดภัยมาการันตีภายใน 1-2 ปีนี้ผมว่าบุคลากรจะลีกออกไปเยอะเขาทำงานได้ปลอดภัยขึ้นคือจำกัดชั่วโมงให้ได้พักผ่อนให้ได้นอนหลับให้ปลอดภัยในการเดินทางให้มีที่พักนะให้มีเงินเยียวยาถ้าทำผิดโดยไม่เจตนาอย่างแบบไม่มีความเจตนาหรือไม่ประมาทเลอะๆอย่างร้ายแรงอาจจะต้องมีการกำหนดลดโทษหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการจำกัดชั่วโมงเพื่อคนไข้นะพอที่แพทย์ได้พักผ่อนหัวสมองมาเนาะผ่าตัดสมองเนี่ยถ้าผมไม่ได้นอนมา2วันให้ผมพักมันไม่แฟร์กับคุณ

0: ค่าอยู่แล้วถูกไหมครับ40บวก40ในเวลา40ผมบอกได้ว่ายังเยอะเกินไปแต่มันทำให้เหมาะสมได้ถ้าหมอพยาบาลอยู่ๆบอกไม่อยู่เวรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่เวร20มันก็อาจจะทำให้คนไข้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นตัวเลข40บวก40คือ80ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี้ก็เกิดมนุษย์แล้วนะก็เอานะพออยู่ได้เพราะปัจจุบันไปเป็น100นี่เนี่ยคือปัญหาที่คนขอบคุณมากที่ถามว่านี่คือปัญหาที่คนสนอันที่1ก็คือนี่ไงระยะยาวมันต้องไปทำให้คนแข็งแรงให้ความรู้คนเมาอย่าขับนะเพราะคุณเมาขับคนนึงเนี่ยคุณชนไปส่งสัมภาระรถคนไข้ไปได้เยอะนะครับทีนี้กลับมาตอบปัญหาแบบเร็วๆสั้นๆตอนนี้ก็คือว่าแล้วในช่วงระยะใกล้ๆนี้จะทำอย่างไรล่ะอาจจะต้องกรุ๊ปปิ้งเขาเรียกว่าโซนนิ่งกันคือทรัพยากรเราต้องใช้ร่วมกันมันไม่ได้จำเป็นหรอกว่าตรงนี้ซึ่งอาจจะมีหมออยู่แค่ 2-3 คนในแผนกนั้นแต่ถ้าเรารวมทั้งจังหวัดหรืออาจจะเป็นภูมิภาคหรือจังหวัดเป็นแบ่งเป็นเขตสุขภาพเป็นต้นเนี่ยอาจจะมีหมอที่เฉลี่ยกันได้เพียงพอเราต้องมีนโยบายอะไรก็ตามที่ทำให้คนแข็งแรงขึ้นยกตัวอย่างเช่นลดภาษีคนแข็งแรงเลยคุณอาจจะมีสิทธิอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นถ้าคุณเดินวันละ19,000มีไนกาแท็กกิ้งคุณอาจจะไปรับอาหารเพื่อสุขภาพได้หรือนโยบายที่ทำให้คนเดินมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นให้คนแข็งแรงขึ้น
1: เมื่อสักครู่นี้ที่เพิ่งจบไปนะคะเราก็ได้ฟังปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายระบบสาธารณสุขไปฟังงานเสวนากันบ้างสำหรับการแก้วิกฤตกำลังคนสุขภาพไทยดีอายุยืนกันค่ะ

อนที่ลาออกเนี่ยอายุราชการ21 ปีอีก4 ปีจะได้บำนาญแล้วนะคะคือทุกคนในห้องนี้ทราบอยู่แล้วว่าปัญหาของบุคลากรทางสาธารณสุขคืออะไรมันเป็นเรื่องเก่านะคะ20-30 ปีพูดมามันก็เรื่องเดิมก็คืออยู่วนเวียนอยู่ในประมาณ4 หัวข้อเดิมๆถูกไหมคะก็คือไม่แทบไม่มีใครเลยในห้องนี้ที่ไม่รู้ว่าอะไรคือปัญหาตอนนั้นเนี่ยข้อ1ก็คือเรื่องของจำนวนและพลังงานใช่ไหมคะข้อ2ก็คือเรื่องของเงินนะคะข้อ3ก็คือเรื่องของความยากในการปฏิบัติงานข้อ4ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่มันแย่นะคะเพราะฉะนั้นแก่ขนาดนี้ลาออกเนี่ย1 2 3เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาถูกไหมคะเพราะว่าทนมาจากเกษียณปัญหาของส่วนตัวคือภาวะโครนิกเบิร์นเอาท์เพราะว่าไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้พยายามดิ้นจัดการกับระบบแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำให้ภาวะเบิร์นเอาท์ของตัวเองเนี่ยหายได้5 วันไม่ได้หยุดสักวันหยุดนะคะตะเลิกก็ไม่ได้หยุดอะไรอย่างเงี้ยลืมไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีโอกาสมาคุยเรื่องของความเหนื่อยยากหรือว่าเหตุผลของการลาออกหรือว่าเหตุผลของการต้องทำให้มันดำรงอยู่ได้เพื่อประชาชนของเรานะคะแต่ตอนนี้มันเป็นนิมิตใหม่อันดีที่คนที่ลาออกไปแล้วก็กลับมาสะท้อนว่าทำอย่างไรระบบถึงจะอยู่ได้ดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดอีกต่อไปนะคะจำนวนของประชาชนของประเทศเนี่ยมันดูตัวเลขสวยใช่ไหมคะอย่างแพทย์เนี่ย1 ต่อ 1,000เนี้ยตรงกับ WHO เลยนะคะแต่พอเราเอาจำนวนที่มันอยู่ในภาครัฐจริงๆอะค่ะมหาเนี่ยก็จะได้1 ต่อ 3,000หรือว่า1 ต่อ 4,000ในบางพื้นที่ซึ่งมันก็ดูแบบมีพลังงานที่หนักใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสับกรุ๊ปไปในกลุ่มที่เป็นบุคลากรภาครัฐสมมติว่าเราเป็นคนไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขหนึ่งแต่ถ้าเอาต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาเป็นประชากรในพื้นที่บริการด้วยมันก็จะได้อีกตัวเลขหนึ่งเช่นจังหวัดชายแดนเนี่ยดิฉันเคยบอกว่าดิฉันได้ดูแลคนเนี่ย1 ต่อ 5,000 ถึง 1 ต่อ 6,000เขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ถูกดูแลแค่1 ต่อ 1,000เองอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นตัวแรกที่ยังแบบไม่เข้าใจกันอยู่พูดลาออกอยากจะลาออกทุกวันเพราะว่าเขามาถึงเป็นหมอมะเร็งคนแรกรอมา5 ปีคนไข้มะเร็งก็สะสมมาใช่ไหมคะแล้วพอจะให้เขามาตรวจเนี่ยไม่ได้ทำมะเร็งอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำงานของอายุรแพทย์ด้วยเขาก็คืออึดอัดเนาะแล้วก็แล้วถ้าเกิดเขาลาออกไปเราก็ต้องรออีก5 ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องให้ความสำคัญลงไปอีกเช่นมะเร็งโรคปอดสัญลักษณ์กรรมประสาทอะไรเงี้ยนะคะข้อ2ก็คือเรื่องของค่าตอบแทนเนาะอันนี้ก็ซีเนโอง่ายๆเลยค่ะมีแพท

0: โรงพยาบาลรัฐแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลรัฐที่ไปพาร์ทไทม์เอกชนคือทุกคนต้องใช้เงินใช่ไหมคะคือเงินเป็นปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเงินเดือนหรือฐานของ OT เนี่ยมันจะน้อยเพราะนั้นก็ทำงานเหมือนหนูติดจั่นเนาะก็ต้องไปอยู่พาร์ทไทม์เอกชนเพิ่มเพื่อจะได้เงินที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะเบิร์นเอาท์ที่สูงสุดเพราะว่ามันไม่มีเวลาพักเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแรงจูงใจอะไรมากหรอกแต่มันเป็นแรงผลักก็คือว่าเราไปคุยกันโอ้เอกชนได้เยอะเนาะเงี้ยก็จะมีการไปผลักออกจากระบบรัฐไปนะคะทำงานเยอะๆหนึ่งก็ร้องเรียนเยอะแล้วตอนนี้พอร้องเรียนปุ๊บก็รัฐก็ไปสปอยประชาชนนะให้หมอ41นู่นนี่นั่นหมอนี่ก็แบบโดนร้องเรียนก็รู้สึกท้อแท้นะคะข้อที่4ก็ไม่มีความก้าวหน้างานต้องทำเยอะทั้งวันไม่มีเวลาทำผลงานวิชาการไม่มีเวลาทำซีอยากพักไปเรียนไปศึกษาต่อก็ไม่อนุญาตก็ต้องใช้เงินตัวเองก็คือบุคลากรทางการแพทย์มีหลายระดับบางคนเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่คะ 5,500 อย่างบางคนเนี่ยเขาเขียนไว้ในระเบียบว่าไม่ต่ำกว่า 5,500 แต่โรงพยาบาลก็จ่ายตัวเลขนั้นเลยค่ะจะจ่ายหมื่นก็ได้ไม่มีใครว่านะคะแต่ว่าไม่ต่ำกว่า 5,500 แต่คุณก็จ่าย 5,500 หอก็ไม่มีค่ะก็ไปเช่าหอ 2,000 เหลือ 3,500
1: ปัญหาที่น้องเบียร์พูดเนี่ยถูกทุกข้อถ้าเช็คถูกก็ถูกทุกข้อแต่ก็มีบางข้อที่ต้องขยายความเพิ่มเติมในฐานะผู้บริหารที่บริหารระบบราชการคิดว่านะวันนี้ระบบราชการเราจะไปรอดหรือเปล่าเพราะว่าอันที่หนึ่งนะคะความไม่ยืดหยุ่นตามธรรมชาติของสังคมจะมีอยู่ประมาณ 20% ที่เป็นพวกบุกตะลุยแนวหน้าขยันตั้งใจสุดขีดเหนื่อยแล้วกลุ่มนี้ก็จะออกก่อนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มตรงกลางๆที่ถ้าวัฒนธรรมองค์กรดีก็จะดึงกลุ่มนี้เข้ามาช่วยกันทำงานกลุ่มที่สามก็คือถ้าเขาเฮกันไปเยอะๆจนทนกระแสที่ฉันจะกลายเป็นคนไม่ดีไม่ไหวก็จะเข้าไปด้วย 10% ที่ไม่แยแสโลกยิ่งอยู่นานยิ่งได้เงินเดือนเยอะและยิ่งมีบางคนที่ทำงานน้อยลงก็ได้เงินเดือนแล้วนี่คะจะมาทำงานวันหนึ่งจะทำงาน5 วันมีปัญหาอะไรเหรอการออกจากราชการก็ไม่ได้ง่ายแล้วระเบียบราชการมีเยอะมากราชการในเรื่องของการจัดซื้อโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยงบหลายร้อยล้านหลายพันล้านที่จะต้องซื้อแล้วมันแน่ใจเหรอคะว่าซื้อนั่นน่ะมันจะถูกต้องตามระเบียบเป๊ะทุกอย่างเราต้องมาตรวจรับงานก่อสร้างหลายร้อยหลายพันล้านทั้งที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจบวิศวะมาเหรอคะอันนี้แหละค่ะคือมันสร้างความเครียดแล้วสุดท้ายเลยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่จะต้องบริหารโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อจะบริหารจัดการเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้น้องได้ของที่ต้องการอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยกระทรวงมีสิทธิ์เลือกไหมคะอันนี้ถามคำถามสังคมนะคะณวันนี้เรากำลังจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปพยายามที่จะพัฒนาน้องๆหมอที่มีความสนใจงานบริหารโดยการจัดทำหลายหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการทางด้านการแพทย์ผู้อำนวยการที่เขาเสียสละนะคะทำงานรักษาพยาบาลด้วยทำงานบริหารด้วยเข้ามาเทรนน้องพวกนี้พอเข้ามาเรียนเสร็จปุ๊บระบบราชการคือต้องสอบเข้าตะกร้าเพื่อจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านทราบไหมคะว่าตะกร้ามีอายุเท่าไหร่ตามระเบียบกพ1 ปีค่ะแต่ทราบไหมคะว่าแล้วก็ได้ถูกเลือกแล้วก็เสนอชื่อโดยพวกเราซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่รู้จักน้องดีมากได้คัดเลือกอยู่แค่ 40% ภายใต้ก็จะมีท็อกซิกเพอร์ซันซึ่งไม่มีใครจัดการได้แล้วพออที่มาจากการเลือกแบบนี้ก็ไม่จัดการหรอกเพราะว่าพอจัดการก็จะมีคนมาจัดการพออีกทีหนึ่งถ้าเรายังแล้วท่านสวและทางกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะคะอยากจะพัฒนาจะบริหารจัดการเรื่องการแก้ปัญหาเวรจะได้กลุ่มถัดไปที่จะไม่มีคุณภาพก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพราะคำถามก็คือว่าตอนนี้แพทย์ที่อยู่ในระบบเอาแพทย์ก่อนนะคะเรามีอยู่ตั้งเยอะแต่เทียบกับ WHO เรามี1ต่อประชากรประมาณเกือบ1,000ในที่ประเทศอื่นๆเขาอยู่ประมาณ500 400 300แล้วแต่ที่คำนวณว่าอยู่ในระบบ1ต่อ900เนี่ยนะคะอยู่ในสาธารณ

0: ุขที่เป็นกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นฝั่งสปที่อยู่โรงพยาบาล900กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่แค่ 35% เราไม่ได้กำลังจะมาเรียกร้องค่าตอบแทนให้เพิ่มขึ้นนะคะแต่เราเรียกร้องว่าเราจะบริหารจัดการคนในระบบยังไงส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากน้องเสียสละอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจัดได้นะคะจะจัด40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จัดได้แต่ประชาชนต้องรับความเสี่ยงนะคะมาถึงแล้วต้องไม่เจอหมออย่าโวยนะคะแล้วใครคะที่เป็นคนสร้างภาพลักษณ์ว่าโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับ24ชั่วโมงอันไหนก็รับหมดเปิดนอกเวลามาไม่ได้รับความพึงพอใจก็ไปร้องเรียนร้องเรียนก็มาให้จ่ายเงินใครเป็นคนสร้างภาพนั้นคะนี่คือความกดดันที่เราคิดว่าเรารับต่อไปไม่ไหวแล้วและระบบกำลังจะล่มในไม่ช้านี้ถ้าท่านสว.ไม่ออกมาช่วยนี่เรื่องนี้จบลงไม่สวยแน่
1: ๆก็ในแง่ของพรบ.ที่กำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องการกำหนดชั่วโมงการทำงานก็เห็นดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคงต้องศึกษาเพิ่มเติมในบริบทจริงๆว่าถ้าเราจำกัดชั่วโมงการทำงานแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการไหมเพราะว่าระบบมันอาจจะยังไม่เพียงพอไปกำหนดชั่วโมงทำงานแล้วก็อาจจะทำให้มีช่องว่างที่ไม่มีผู้ให้บริการต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือคิดว่าถ้าไปแค่ทำพรบ.แล้วคิดว่าจะเป็นทางออกของการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอัตรากำลังในการให้บริการณปัจจุบันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดความเจ็บป่วยของประชาชนคนไทยเนี่ยมันมีการศึกษามาว่าความเจ็บป่วยที่หลักๆเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมส่วนนี้เป็น 80% ของสาเหตุของการเกิดโรคณปัจจุบันความเป็นป่วยเป็นโรคจริงๆเนี่ยมันมีแค่ 20% เองดังนั้นถ้าจะเน้นเรื่องของการให้พลังงานของบุคลากรเนี่ยอยู่ในการได้รับพลังต้องไปทำเรื่องนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในเชิงนโยบาย policy เลยค่ะว่าถ้าใครดูแลสุขภาพจะได้รีวอร์ดแบบไหนอะไรเพื่อจะทำให้คนเห็นความสำคัญจริงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเวลาขับขี่ทำให้การเข้าไปพึ่งระบบทางการแพทย์มันลดลงและนอกจากนี้เรื่องของการดูแลขวัญและกำลังใจบุคลากรนะคะในเชิงของสวัสดิการต่างๆอาจจะต้องมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงบ้านพักหอพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งค่าตอบแทนที่มีระบบการบริหารแบบใหม่คือถ้าณวันนี้เนี่ยเราอยู่ในระบบราชการเนี่ยมันจะมีเงินเดือนส่วนหินที่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นส่วนนั้นมันอาจจะทำให้คนไม่ตื่นตัวในการทำงานสร้างผลงานนะคะแต่ถ้าเกิดเราปรับทั้งระบบเลยให้มีการจ่ายตามการสร้างผลงานจริงเพียงแต่ว่ายังอิงระบบราชการตรงที่ยังสามารถเบิกได้ในค่ารักษาพยาบาลยังมีสิทธิ์เงินบำเหน็จบำนาญมีเงินต่างๆยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยค่ะเปลี่ยนระบบใหม่เป็นการจ่ายตามผลงานและความต้องการตามท้องตลาดอันนี้คิดว่าด้วยเงินก้อนที่ประเทศชาติมีอยู่แต่เอามาบริหารใหม่นี่คิดว่าน่าจะเพียงพอค่ะคือรณรงค์เนี่ยมันสร้าง health literacy คือมันสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพซึ่งความรอบรู้ทางสุขภาพเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จสุดท้ายคือต้องปฏิบัติเช่นเรากินหวานมันเค็มเยอะเรากินผักน้อยไอ้อย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ดีแต่มันอร่อยเพราะนั้นอันเนี้ยพอมันไม่มีนโยบายไม่มีโพลิซีอะไรที่เข้ามาช่วยทำให้เรื่องเนี้ยเข้มข้นขึ้นนะคะมันก็ทำให้คนอยู่ในวงสังคมที่ไม่ทันตระหนักคือรู้แต่ไม่ทำแต่ถ้าเกิดสมมุติต่อไปเรามีการลดภาษีให้สมมุตินะคะลดภาษีให้กับการผลิตอาหารที่มีการลดน้ำตาลอย่างนี้นะคะไปเพิ่มส่วนต่างของประโยชน์ให้กับบริษัทโรงงานที่ผลิตน้ำตาลในเชิงช่วยส่งเสริมการส่งออกแทนที่จะต้องมาบริโภคในประเทศอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะช่วยทำให้มีทั้งเชิงกฎหมายเข้ามาผลักดันทำให้เป็นการสร้างที่เน้นเรื่องการส่งเสริมการมีสถานที่สิ่งแวดล้อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจตามในเมืองอย่างนี้ก็เป็นจุดพักที่ทำให้คนได้คลายเครียดในช่วงหยุดพักการทำงานแล้วก็มีสถานที่ออกกำลังกายที่ทำให้คนอยากไปออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะคือคิดว่านโยบายใหญ่เลยจะต้องทำเรื่องนี้ด้วยในภา

0: ประเทศ
1: ตอนที่ผมเข้ามาทำงานเป็นแพทย์ใหม่ๆเหนื่อยก็ไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ลองตอบผมว่าไงรู้ไหมครับเธอเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเธอไปพักเธอก็หายแต่คนไข้อ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสอีกแล้วแปลว่าตอนนั้นผมยังมีเวลาพักคำถามคือตอนนี้ยังมีเวลาพักไหมผมเชื่อว่าตอนเนี้ยมันเริ่มไปถึงจุดที่เริ่มรู้สึกว่าแม้แต่เวลาพักก็ไม่มีคำถามก็คือถ้างั้นผมจะเริ่มหรอว่าเหนื่อยก็เวลาพักแล้วผมจะหายไหมเนี่ยอยากรักษาคนไข้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะ 1. ไม่มีความรู้ 2. ไม่มีคนช่วยอันที่ 3. ไม่มีทรัพยากรรู้ว่าต้องทำอะไรแต่มันไม่มีของเคยไหมครับทำงานรู้สึกกิลตี้ถามว่าพวกเราเคยไหมครับรักษาคนไข้ไปสุดท้ายแอบไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างหลังผมเคยรักษาคนไข้แล้วตายตอบได้ไหมครับว่ากลัวอะไร 1. กลัวโดนฟ้องเพราะสังคมตอนหลังๆเนี่ยฟ้องหมอเยอะมากทำไมถึงกลัวโดนฟ้องแล้วผมเคยโดนร้องเรียนไปที่แพทยสภาครับคำถามก็คือทำไมผมต้องกลัวด้วยอ่ะผมก็รักดูแลคนไข้คนไข้นั้นเนี่ยผมนัดมาวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อดูแลนะตอนนั้นยังไม่มีคลินิกพิเศษทำไมสังคมเราต้องเป็นอย่างนี้พยายามช่วยแต่ต้องกลัวถูกฟ้องเราไม่ได้ถูกสอนมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องมาทำเราต้องมาควบคุมต้นทุนต้องมาดูว่าไอ้นี่ใช้เงินเยอะไปละคอสมากไปละ
2: มีความเป็นห่วงว่าพอจำกัดระยะเวลาการทำงานเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบทางด้านอื่นซึ่งต้องคำนึงถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีปัญหาอยู่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความไม่เท่าเทียมกันเช่นในบางพื้นที่เนี่ยไม่ขาดกำลังคนแต่แบบบางที่เนี่ยขาดกำลังคนอยู่เพราะฉะนั้นหากพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาเนี่ยแล้วกำหนดระยะเวลาทำงานเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ควรกำหนดนะครับไม่ใช่ไม่ควรแต่ในขณะเดียวกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าในพื้นที่ที่กำลังคนไม่พอเนี่ยแล้วพอเราจำกัดการทำปัจจัยที่เข้ามาส่งเสริมกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยมันจะไปได้ยังไงในพื้นที่นั้นซึ่งอาจจะต้องมีคนคิดแล้วก็หาทางออกเอาไว้นะครับว่าถ้าเผื่อเราใช้พรบแบบนี้จริงๆทางมันมีไม่พอแต่เราจำกัดการทำงานไว้แล้วการบริการที่จำเป็นเอาที่จำเป็นเลยนะครับไว้ที่ไม่จำเป็นอาจจะพอมีทางออกได้แต่ที่จำเป็นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรซึ่งอาจจะต้องคิดไว้ก่อนครับคือจะเห็นว่าการผลิตเพิ่มเนี่ยทำมาแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาคงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราผลิตน้อยหรือไม่ยอมผลิตเพิ่มเพราะเราผลิตเพิ่มแล้วผลิตเพิ่มเยอะด้วยนะครับตอนนี้ตก 3,000 คนต่อปีนะครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถรักษาคนให้อยู่ในระบบได้ก็จะเห็นว่าเวทีวันนี้เราก็พูดกันเรื่องปัจจัยลบที่ดึงคนออกจากระบบเยอะแยะไปหมดถ้าเรารู้ปัญหาแล้วคำถามคือเมื่อรู้แล้วมีวิธีแก้ไหมที่ทำให้คนอยากอยู่ในระบบปัจจัยพวกนั้นตอนนี้เรามีไหมแล้วมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อทำให้คนอยากอยู่ในระบบเป็นเรื่องหนึ่งบริบทของตัวบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งบริบทของหน่วยบริการเป็นอีกเรื่องหนึ่งความจริงมันยังมีบริบทของชุมชนบริบทของสังคมบริบทของเศรษฐกิจอีกหลายอย่างในแง่ของบุคลากรทางการแพทย์ในแง่ของสถานพยาบาลผมเข้าใจว่ามีคนดูแลอยู่เรารู้ว่าจะไปดูให้ใครถามใครหรือให้ใครเป็นคนรับผิดชอบไว้แต่ในบริบทอื่นๆที่ออกไปนอกจากระบบสาธารณสุขทำอย่างไรซึ่งอาจจะต้องมีการกำหนดหรือหาคนที่มาดูแลเรื่องนี้ด้วย
3: คือจริงๆที่ทุกท่านสะท้อนปัญหามาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าหนักเบาแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันของพยาบาลเองก็จะมีความทุกข์ยากในแบบของพยาบาลนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลเนี่ยเราทำงานอยู่ในสภาพการทำงานที่ไม่น่าอภิรมย์นะคะงานหนักเงินน้อยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเงินน้อยไม่ใช่สิ่งที่ตัวตัดสินว่าเขาจะลาออกแต่ความหนักใจความเหนื่อยล้าความเหนื่อยใจเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับพยาบาลนะคะเพราะว่าเขาต้องรับแรงกดดันทั้งจากผู้ใช้บริการคนไข้ญาติคนไข้ทุกอย่างสำหรับคนไข้ด่วนเสมอและในส่วนของปัญหาการผลิตถามว่าผลิตเท่าไหร่เพิ่มกำลังการผลิตยังไงก็ถมแก๊ปไม่เต็มค่ะพยาบาลเกษียณอายุก็

0: เป็นทีมเปิดบริการใหม่เมื่อไหร่ก็ต้องการพยาบาลดังนั้นเด็กวัยรุ่นค่ะมาเรียนในพยาบาลเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะต้องเราผลิตเพิ่มได้มากกว่านี้ได้ไหมลดเรื่องของไครทีเรียเรื่องของสัดส่วนอาจารย์ต่อนักเรียนได้ไหมนะคะสภาเองยืนยันนะคะว่าถ้าลดไปกว่านี้จะเป็นความไม่ปลอดภัยกับคนไข้เพราะว่าพยาบาลเนี่ยทำงานกับชีวิตของคนไข้และประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าเราลดคุณภาพลงเนี่ยถ้าเราลดสัดส่วนอาจารย์ลงเนี่ยเราไม่เชื่อมั่นว่ามันจะมีคุณภาพเหมือนกันบางวิทยาลัยข้อปฏิบัติของสภานะคะแต่บางวิทยาลัยเองอาจจะมีซุกบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะตอนนี้เรากำลังไล่ตรวจสอบนะคะเพราะว่าตัวหนึ่งอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ที่เกษียณแล้วค่ะอาจจะมีชื่ออยู่ในหลายๆวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการกำกับเรื่องของคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกมา
1: ผมเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน25ปีบ้านนอกนะเคยเป็นผู้อำนวยการคนเดียวก็เลยเข้าใจฟีลลิ่งของอาจารย์ว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงในพื้นที่นะครับแต่โดยการนี้ผมก็โชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในส่วนกลางแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราคิดว่าการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้สุดท้ายนี่อยู่ที่ policy ครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ปัญหาคือว่าการขับเคลื่อน policy นี้ต้องอาศัยความร่วมมือและต้องมีแกนหลักในการที่ต้องขับเคลื่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลผลิตที่ทีมยุทธศาสตร์ของกระทรวงเรามีวิสัยทัศน์เราทำยุทธศาสตร์นี้เข้าครม.ยุทธศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องของการทำให้ปฏิรูปกำลังคนอันนี้เป็นทั้งหมดเลยเป้าหมายมีทั้งข้อหนึ่งคือเรื่องคนไทยมีสุขภาพให้ดีเพิ่มขึ้นข้อที่สองคือการเข้าถึงและข้อที่สามเพิ่มขีดความสามารถตัวนี้คือแผนแม่บทที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับเป็นทั้งหมดคิดจากสภาวิชาชีพคิดจากทุกที่เราคาดการณ์ว่าแผน10ปีข้างหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นพยาบาลตอนนี้พยาบาลยังมีอยู่ 200,000 นะทั้งเอกชนและทั้งภาครัฐนะครับแต่เราต้องการอีก 120,000 เรามีกำลังผลิตเท่าไหร่อย่างไรอันนี้จะส่งผลต่อการทำให้เกิด policy ที่เกิดขึ้นชัดเจนท่านบอกว่า40ชั่วโมงในการทำงานของแพทย์แต่แพทย์ทั้งมามีอยู่2คนฮะนี่คือแฟกต์หลายคนบอกว่าไม่ควรจะใช้อัตราส่วน1ต่อเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงอันนี้คือแค่เป็นแกนกลางในความเป็นจริงต้องมีว่าภาระงานที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากไมเกรนเกิดขึ้นหรือไม่เกิดจากการที่มีคนเปราะบางเมืองนะครับแต่เราต้องมีนี้เอาไว้เป็นเบนช์มาร์กเพื่อจะเปรียบเทียบดูแพทย์นะฮะเรามีแพทย์1คนเนี่ยเราดู650ปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือกระทรวงเราได้มีการทำเป้าหมายให้ชัดเจนที่นั้นก็คือส่วนหนึ่งคือเรื่องของปฐมภูมิปัญหาเรื่องการให้เงินอัดไประบบไม่ใช่เรื่องเดียวปัญหาปีที่1ปีที่2คอนซัลท์สตาฟไม่ได้เป็นปัญหาที่ลาออกอันดับแรกเพราะคุณหมออยู่ท่ามกลางที่ภาวะวิกฤตแล้วไม่รู้จะคอนซัลท์ยังไงโพลิซีเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราคิดเองทำเองได้เพราะมีแก้ปัญหานี้กฎหมายระเบียบและองค์คาพยพทั้งหมดต้องร่วมมือกันนี่คือปัญหาหลักใหญ่ของเราที่สำค
2: ัญนานไปเรื่อยๆหลายปี10ปีมาตอนหลังเนี่ยเราทานข้าวเช้าตอน 5:00 นทุกคนนะน่าจะเจอแบบนี้กันหมดนะคะนะคะพออยู่ตรงนั้นแล้วเพราะเราต้องเทรนต้องสอนน้องๆด้วยอะค่ะลดเบิร์นเอาท์ให้มีเวลาของการเทรนนิ่งที่ชัดเจนเนื้ออยู่เวรก็ได้พักให้ชัดเจนเพราะว่าเราก็รู้ว่าสภาพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันทำงานไม่ได้แล้วยิ่งน้องๆรุ่นนี้เนี่ยโดนทั้งสื่อทั้งอะไรซึ่งหนักกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะคะก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีซาเอการระบบการเทรนนิ่งทำอย่างไรที่จะให้แพทย์ออกมาเนี่ยสามารถอยู่ในระบบได้มากที่สุดไม่เอาเรื่องฟินแลนเชียลไม่เอาเรื่องเงินนะเอาเรื่องว่าวิชาการให้เขาอยู่ได้ตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราต้องพยายามเทรนนิ่งให้ได้เข้าระบบพอถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นพอดีมันมีเรื่องของปฐมภูมิ primary care นะคะมีขององค์การอนามัยโลกของ WHO อะไรต่างๆก็คิดว่าปฐมภูมิน่าจะเป็นคำตอบการที่ specialty เนี่ยมาดูเรื่อง primary care เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็เลยเป็นสาเหตุที่ไปเกิดที่5นะคะที่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาแต่ยังไม่มากเท่าเมื่อปี2567ที่พูดถึงเรื่องปฐมภูมิมากขึ้นแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการแพทย์แผนทางเลื่อนด้วยนะคะว่าตรงเนี้ยก็สามารถที่จะมาช่วยได้นะคะเป้าหมายก็คือเราจะเลือกคนในพื้นที่ซึ่งก็ทราบมันเนาะการที่จะรับแพทย์เนี่ยคุณภาพก็เหมือนกับภาพพยาบาลนะคะคุณภาพก็ต้องได้ไม่งั้นผลิตหมอออกไปแล้วก็ไม่มีคุณภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นว่าจะทำให้แพทย์ที่อยู่ในพื้นที่

ต้องรีครูทมาจากในพื้นที่แล้วก็มาเรียนในชุมชนเพราะนั้นหลักสูตรก็จะต้องเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับน้องเขาคือจบแล้วทำงานได้กินได้ไม่ใช่จบมาแล้วสั่งแล็บอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ

กันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังคงอยู่ในงานเสวนานนะคะมาดูแนวทางการหาทางออกของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าวงการทางการแพทย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหาทางออกระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเรียนค่ะ

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับมารับชมรายการบทบาทกรรมาธิการกันต่อนะคะหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลต่างก็สะท้อนปัญหาการทำงานนะคะก็คือการทำให้สอดคล้องกับสวัสดิการที่ได้รับนะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงานคนอื่นกันบ้างนะคะว่าเขามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขในประเทศไทยค่ะ
1: ผมฟังเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมถามท่านตอนนี้เลยวันนี้ถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้ฟังตรงนี้แล้วท่านจะช่วยหมอยังไงท่านตอบได้เลยเพราะท่านมีโอกาสเป็นนายกวันนี้ได้เป็นเลยโซลูชันที่ท่าน2คนฟังจากพยาบาลกับแพทย์4ท่านเนี่ยทุกทรมานมากท่านฟันธงได้มั้ยครับ
2: ในบทบาทของสำนักงานถ้าอาจารย์ดูตอนนี้ท่านจะเห็นว่าตัวแก๊ปมือสุดเนี่ยฮะแต่ละปีในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขอเราไป 530,000 ฝาล้านกำลังเงินของประเทศภายใต้ข้อจำกัดต่างๆนานาเนี่ยนะเราให้กระทรวงได้ 371,000 ฝาล้านตรงนี้คือข้อจำกัดของประเทศเราที่มันเซลลิ่งเงินทั้งประเทศมันไม่ได้นะฮะถ้าผมทำได้เนี่ยผมก็อยากจะให้เงินกระทรวงเท่าที่คำขอเต็มนะฮะแต่ภายใต้คำขอเต็มเนี่ยมันยังมีนะนางฟ้าคือหลักการที่ซาตานคือรายละเอียดนี่คำพูดของสปสช.นะฮะทุกท่านคงรู้อยู่ว่าฝ่ายจะมาเป็นแผนบุคลากรให้แพทย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความเป็นธรรมอยู่ในระบบพรบ.ข้าราชการพลเรือนมันก็ใช้บัญชีเดียวกันนะนั้นถ้าจะออกมามันก็ต้องคลอดพรบ.สาธารณสุขออกมา
3: เรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นปัญหาที่ทุกท่านก็ค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็คอนเซิร์นถูกต้องไหมคะเราทราบกันดีว่าได้มีการปรับขึ้นค่าแรงในส่วนของบุคลากรสาธารณสุขที่มีการปรับขึ้นค่า OT แล้วก็ค่าเวรไปอะค่ะแต่หลังจากผ่านช่วงเวลานั้นมาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2ปีประมาณ2ปีได้ถูกต้องไหมคะคือโรงพยาบาลมีประกาศปรับลดค่าเวรค่าตอบแทนในส่วนของตัว OT ลงจากเดิมที่อยู่800กว่าบาทปรับลดลงมาเหลือ700กว่าบาทคือเพิ่มจากจำนวนเงินเดิมก่อนที่จะมีพรบ.ปรับขึ้นเนี่ยไม่มากแค่ประมาณ 20-40 บาทอะค่ะเอกชนก็มาดึงคนจากภาครัฐอะค่ะไปทำพาร์ทไทม์แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าภาครัฐอะค่ะไม่มีสวัสดิการหรือค่าตอบแทนที่เราว่าเราคงทำไม่ได้อะค่ะอันเนี้ยคือมันโอกาสที่เป็นไปได้ที่จะมีคนมาทำงานพาร์ทไทม์ของรัฐอะมันแทบจะน้อยมาก
4: เงื่อนไขที่น้องๆบอกว่าOT ทำไมไม่จ่ายตามเดทที่ประกาศก็เงินมันไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือต้องมีเงิน G4 ถึงจะได้เบิกตังค์กองเศษบอกว่าต้อง4

0: ส DRT 2ถึงจะได้เงินกลุ่มนั้นแต่บัตรทองข้าราชการได้จริงนั้นนี่คือรายได้ที่หายไป
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทางประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาถึงภาพรวมในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้แล้วก็หลังจากนี้ต่อไปนั้นจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยค
2: ่
1: ะ
2: ทางกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภานะได้จัดสัมมนานะในเรื่องระบบสุขภาพและกำลังคนสุขภาพของประเทศไทยและขณะนี้เนี่ยสังคมไทยถือว่าเป็นสังคมที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยิ่งยวดจากนี้ไปความท้าทายใน10ปีเราจะทำอย่างไรให้ระบบสุขภาพของเราสามารถดูแลนะประชาชนทั้งหมดทุกกลุ่มวัยแต่จะเน้นที่ผู้สูงอายุนะขอเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขและทางแพทย์นะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากปีหนึ่ง 3,500 คนแต่การเพิ่มปริมาณอย่างเดียวมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถอยู่ในระบบได้แพทย์ที่จบมาเองเขาก็ไม่ค่อยติดเงื่อนไขอะไรเขาก็คงไปใช้ทุนในระยะหนึ่งแต่เมื่อกลับเข้ามาเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วมีส่วนหนึ่งตั้งแต่ใช้ทุนอยู่3ปีนี่ก็มีส่วนหนึ่งที่ลาออกและบุคลากรการแพทย์ต้องพูดรวมเลยนะมีความขาดแคลนโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่ห่างไกลนะซึ่งจะทำให้เรามองว่าความเหลื่อมล้ำในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขนะครับวิถีชีวิตของเขาที่ทำงานเนี่ยมันเกิดภาวะกดดันมีความเครียดสูงนะต้องอยู่เวรบางครั้ง 2-3 วันติดกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะทนสภาพนั้นเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แพทย์ลาออกนะครับท้ายที่สุดเราอาจจะมองว่าคงจะต้องมีกฎหมายเฉพาะสำหรับการที่จะดูแลแพทย์คงจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมาช่วยนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าอย่างไรก็ตามนะฮะยังยกตัวอย่างนะสมมตินะอยู่ต่างจังหวัดเทเลเมดก็ใช้แค่ระบบข้อมูลทำให้เร็วขึ้นหรือสามารถที่จะหาข้อมูลได้เร็วขึ้นสามารถสื่อสารกับคนไข้หรือบุคลากรทางแพทย์ที่อยู่ในตรงนั้นโอเคทำได้นะฮะแต่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้จะเห็นว่าแฟรนไชส์เหล่านี้ค่อนข้างเยอะถึงระดับอำเภอนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้หมอเนี่ยออกจากระบบก็หมายถึงว่าเราทำงานในสภาวะที่กดดันเงินน้อยค่าตอบแทนน้อยความเสี่ยงสูงอยู่เว้นติดกันแล้วก็มาทำเหล่านี้มันก็ได้เงินแล้วมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตขณะนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าคุณภาพชีวิตของคนก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับมันก็เท่ากับผลิตแล้วก็ไปตอบสนองต่อธุรกิจทางด้านอื่นมากกว่าครับมีการลงนามมากเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำหนดแล้วนะใช่ก็ว่าเป็นพรบ.คุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขปส.ครับนะอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่สามารถยื่นต่อรัฐสภาได้แล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้เองก็จะทำให้มีความมั่นคงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทีนี้เราจะทำอย่างไรบ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องไปมองดูว่ามีเกณฑ์ในการที่จะใช้เขาเรียกการทำงานที่มีความเหมาะสมต่อชีวิตของมนุษย์นะแล้วก็ไปมองนะถึงแม้ในช่วงแรกอาจจะทำไม่ได้แต่คงจะต้องมีบทเฉพาะการแล้วก็ในส่วนของกระทรวงหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะต้องพยายามที่จะสร้างระบบนะให้หมอเพิ่มขึ้นเมื่อหมอเพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องมองถึงว่าหมอจะต้องอยู่ในระบบได้อาจจะมองถึงมากกว่านั้นในรอบด้านนะเรื่องของการต่อไปเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ทำให้หมออยู่ได้หรือสามารถที่จะทำงานตรงนั้นได้นะ

สำหรับการจัดงานเสวนาในครั้งนี้นะคะของทางคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาในการปฏิรูปการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเรื่องของระยะเวลาการทำงานสวัสดิภาพสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะนำไปสู่เรื่องของให้คุณหมอเนี่ยอยู่ในระบบของโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะดิฉันปฐมาพรหาชัญชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับของปัญหาที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะพบกันในรายการมองรัฐสภาวันนี้กับดิฉันชลรัศมีงาทวีสุขค่ะวันนี้ติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่ช่อง10นะคะแล้วก็รับฟังไปด้วยกันที่ FM 87.5 MHz AM 1071 KHz ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ tpchannel.org application tpchannel แล้วก็ไลฟ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะวันนี้เราออกอากาศกันสดๆในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นแบบนี้แล้วก็จะไปออกอากาศรีรันอีกครั้งนึงในเวลา 18:30 นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการในเวลานี้อยู่ประเด็นไหนที่อยากจะได้เสนอแนะกับเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้022066102นะคะ022066102ท่านใดติดตามทาง Facebook จะเขียนเป็นความเห็นใน Facebook ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านของมองรัฐสภาอาจจะได้ติดตามกันมา4วันสำหรับการพิจารณานะคะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก20 นาฬิกา 35 นาทีนะคะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีท่านประธานสมพลสารัมเนี่ยได้เป็นประธานการประชุมก็สรุปจบว่า4วันมีการให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงบประมาณก็เป็นไปด้วยดีค่ะนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเวลาของการที่จะได้มีการพิจารณาอาจจะมีอะไรบางอย่างบ้างแต่ว่าก็สุดท้ายเอาเป็นว่าจบแล้วแล้วพอในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรกระบวนการต่างๆเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งไม้ต่อไปให้วุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่ในการกลั่นกรองขั้นสุดท้ายซึ่งวันนี้ล่ะ

0: ค่ะช่วงเวลาประมาณสัก10 นาฬิกา 11 นาฬิกานี่นะคะเดี๋ยวจะมีการประชุมของวุฒิสภาเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยทีนี้ในส่วนของวุฒิสภาเองนะคะได้มีการติดตามอย่างไรกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นของท่านสว.ที่อยู่ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยนะคะว่าได้มองถึงการพิจารณาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังจากนี้กระบวนการต่างๆของสว.จะมีวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2สุทนกล้าการขายมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
1: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: ตลอด4วันท่านโฆษกได้มีโอกาสหาผู้แทนราษฎรด้วยมั้ยคะ
1: ต้องเรียกว่าติดตามอย่างตาไม่กระพริบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการพิจารณางบประมาณฝั่งท่านสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากขนาดนี้และที่สำคัญเนี่ยปีนี้อ่านพูดถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70เนี่ยถึง4วันเต็มๆนะครับก็ถือว่าครับสำหรับในการพิจารณางบประมาณในปีนี้ครับ
0: นะคะทีนี้พอฝั่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาพิจารณาเสร็จสิ้นคือถ้าโดยปกติทุกๆครั้งเนี่ยเราเห็นว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่อาจจะรอกันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวสว.ก็จะมากั่นกรองต่อปีนี้เร็วมากทุกอย่างก็คือเสร็จเมื่อคืนเดี๋ยวเช้านี้สว.ดูต่อเลย
1: กรรมการวิสามัญเนี่ยนะครับเมื่อสัก9 โมงนะครับเราก็ได้เชิญกรรมการวิสามัญงบประมาณเนี่ยครับมาพูดคุยนะครับว่าภายหลังจากที่ทางฝั่งสส.ส่งมาเมื่อคืนนี้นะครับพอเช้านี้เราก็นัดประชุมเพื่อที่จะมาพิจารณากันกรองนะครับว่าสิ่งที่ทางคณะกรรมการวิสามัญได้ประชุมแบบคู่ขนานกันไปเนี่ย30 กว่าครั้งนะครับก็ได้เห็นรายละเอียดของงบประมาณในปีนี้มาพอสมควรนะครับสิ่งที่เราจะมาเก็บตกคือว่าทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะนะครับมีการเพิ่มหรือว่าตัดลดประเด็นใดบ้างนะครับเราก็คงจะมากันกรองนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับ
0: ทีนี้ภายใต้กรอบเวลาที่มันค่อนข้างจะจำกัดนี่นะคะคิดว่าจะกันกรองหรือว่าจะดูเนื้อหาสาระอะไรต่างๆได้ครบถ้วนไหมคะ
1: อันนี้ก็ยอมรับว่าช่วงแรกก็มีความกังวลใจนะครับเพราะว่าระยะเวลากระชั้นชิดมากนะครับเพียงแค่10วันที่เราได้รับเอกสารเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกคือขณะนี้เนี่ยไฟล์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3นะครับทางสมาชิกชุดที่13ชุดนี้มีประสบการณ์ในการที่จะไล่เลียงตรวจสอบงบประมาณนะครับของแต่ละกระทรวงทบวงกรมนะครับพยายามดูรายละเอียดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบประจำไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนต่างๆเนี่ยมีความสอดคล้องต้องการหรือไม่จากปี69ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้การพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้เวลากระชับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าในปีนี้การพิจารณาเนี่ยเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสมาชิกวุฒิสภาได้ตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบแบบละเอียดนะครับแต่ละโครงการแต่ละงบประมาณแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเรามีข้อเสนอแนะหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน่วยงานได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิกเมื่อปีที่แล้วเน
0: ี่
1: ยไปดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยให้ความเห็นได้ข้อเสนอแนะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยและปีนี้ได้เตรียมการแก้ปัญหาเมื่อปีที่แล้วอย่างไรนะครับเราก็เลยเราพอได้เห็นการกรอบงบประมาณในปีนี้เราก็ได้เห็นว่าแล้วปีหน้าจะตอบโจทย์อะไรเงินส่วนไหนที่ควรจะต้องการเงินส่วนไหนผูกพันกับอนาคตแบบนี้ครับก็เป็นถือว่าเป็นการพิจารณาศึกษาที่มีความละเอียดรอบคอบนะครับในทุกๆมิติครับ
0: จริงๆแนวทางการจะกลั่นกรองเนี่ยของทางท่านสว.เนี่ยก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีการดูอย่างเช่นเรื่องของความซ้ำซ้อนของงบกลางหรือว่าการว่ามันโครงการขนาดใหญ่เกิดประโยชน์จริงไหมหรือเอื้อประโยชน์อะไรยังไงวิธีการในการที่จะ

0: กลั่นกรองหรือแนวทางของทางวุฒิสภายังไงคะค่ะ
1: ก็อาจจะมีบางส่วนนะฮะอาจจะมีความเห็นต่างบางส่วนก็มีความเห็นสอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะเรื่องงบของการศึกษาอบรมสัมมนาต่างๆหรือว่างบประมาณที่มีความซับซ้อนแต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นนะครับก็มีงบประมาณเขาเรียกว่าซับซ้อน
0: อ
1: ันนี้เราก็ต้องให้ทางหน่วยงานชี้แจงว่างบประมาณอีกหน่วยงานหนึ่งตั้งงบประมาณมานะครับแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็ตั้งงบประมาณคล้ายเคียงกันแบบนี้เราก็ต้องให้อธิบายว่ามันมีความคาบเกี่ยวกันหรือไม่ทับซ้อนหรือไม
0: ่อ
1: ันนี้ก็นำเรียนผู้ดำเนินรายการกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับแต่ละหน่วยงานแล้วก็มีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าโครงการแบบนี้ เราควรอยากให้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขถ้าปรับปรุงแก้ไขไม่ได้นะครับก็อยากให้ท่านมีตัวชี้วัดที่มันตอบโจทย์ของประชาชนตอบโจทย์ของประเทศชาติได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ให้ข้อสังเกตแล้วก็เสนอแนะไปมาก
0: ค่ะ
1: ซึ่งมากๆเลยครับ
0: ซึ่งจริงๆในกรอบอำนาจหน้าที่ของสว.เนี่ยไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขในส่วนของงบประมาณใดๆได้แล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: นะดังนั้นมันถือว่าจบในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรไปแต่ตรงบทบาทที่สำคัญของสว.ล่ะคะคือเราคงไปแก้รายละเอียดไม่ได้แต่การให้ข้อเสนอแนะหรือการที่จะมีคำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงกับประเทศชาติ
1: แน่นอนนะฮะ คือวุฒิสภาตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภาเองเรามีกลไกนะครับในการที่จะติดตามงบประมาณไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการติดตามงบประมาณนะครับเรามีเรื่องของยติมีเรื่องของกระทู้มีการเรื่องปรึกษาหารือเนี่ยเราใช้กลไกดังนั้นข้อมูลที่องค์กรเนี่ยได้เสนอของงบประมาณมาแน่นอนฮะเราติดตามไม่ใช่ว่าพิจารณาวันนี้จบแล้วจบกันไม่ใช่แต่เราจะส่งต่อสิ่งที่เราให้ข้อสังเกตไว้แต่ละหน่วยงานว่าควรจะต้องติดตามมีตัวค่าชี้วัดอย่างไรนะครับและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรตรงนี้นะเราก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยติดตามแล้วก็ช่วยประเมินผลว่าสิ่งที่ขอไปแล้วเนี่ยท่านได้ดำเนินการไปตามเหนือมาหรือไม่นะครับอันนี้เราใช้กลไกตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาอย่างเต็มที่ก็นำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเงินทุกบาทสตางค์นะครับจะต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติอย่างแท้จริงอ
0: ัน
1: นี้คือสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าในฐานะที่เราเองนั้นไม่สามารถที่จะไปตัดลดหรือว่าเพิ่มงบประมาณได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือตรวจสอบนะครับแล้วก็มารายงานกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ร้องของบประมาณใช้งบประมาณในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าได้ดำเนินการไปตามที่หนังสือร้องขอใช้งบประมาณจริงหรือไม่และมันได้เกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าแน่นอนนะครับทางวุฒิสมาชิกเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่นะครับลงไปตรวจสอบด้วยไม่ใช่อยู่แต่ในห้องประชุมนะครับเราลงพื้นที่ไปดูเนื้องานด้วยว่าเนื้องานที่ทางหน่วยงานที่นำลงไปในพื้นที่เนี่ยมันลงจริงไหมและมันได้แจ้งไว้หรือไม่แน่นอนนะครับปัจจุบันนี้การตรวจสอบความโปร่งใสการดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะถ้าดูตัวเลขเงินงบประมาณเนี่ย 3.7 ประมาณ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็ขาดดุลต่อเนื่องมองนโยบายการคลังยังไงในมุมของสว.ที่เราดูเรื่องพรบ.งบประมาณกับการเงินของประเทศในระยะยาวต่อไปหรือกับตัวเลขนี้มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน
1: เมื่อเปรียบเทียบเป็นงบประมาณผมไม่ค่อยห่วงภาระด้านการคลังเท่าไหร่นะครับผมมั่นใจว่าประเทศไทยเรานั้นมีความมั่นคงนะครับเรามีเงิน
0: นอกงบประมาณแต่หนี้สาธารณะสูง
1: หนี้สาธารณะแต่เรามีเงินคงคลังจำนวนมากนะครับมากกว่าสี่สิบล้านมากกว่าเงินงบประมาณรายปีนะครับที่เป็นเงินงบประมาณตรงนี้เป็นความมั่นใจได้ว่าประเทศไทยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีสภาพคล่องด้านการคลังนะครับผมมั่นใจนะครับว่าโดยศักยภาพของประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีศักยภาพนะครับมีคุณภาพเพียงพอที่จะหารายได้เพิ่มเติมเข้ามาต้องเข้าใจนะครับว่าในปีนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาเจอวิกฤตน้ำมันนะครับเราเจอวิกฤตทำให้การค้าขายของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นแนวหน้านะครับที่เรียกว่าเชิงเศรษฐ

0: ิจเนี่ยไปหาเงินจากต่างประเทศเข้ามาเข้าประเทศเนี่ยนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของประชาชนคนไทยคือคนไทยอยู่ที่ไหนก็คือคนไทยนะครับแน่นอนฮะเงินที่หาได้มันก็มาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองนะครับฐานะทางการคลังเนี่ยถึงแม้นี่ฐานะจะเพิ่มสูง GDP จะยังไม่เกิน3 2กว่าๆเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีศักยภาพให้ดีมากกว่าที่ผ่านมานะครับ
1: ท่านสว.มีข้อเสนอแนะยังไงว่าเราจะบริหารหนี้ให้สอดคล้องของคนของเรายังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันให้มองมิติร่วมกันนะครับความรู้รักสามัคคีนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยอยากไม่อยากมองในเรื่องของมิติของการเมืองมากเกินไปให้มองมิติของความอยู่รอดของประชาชนประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับพยายามทำอย่างไรฮะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำอย่างไรให้ทุกโครงการเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปเนี่ยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดเรื่องนี้เป็นคำสำคัญมากที่สุดนะครับความศรัทธา
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยจะเดินหน้าไปสู่นานาอารยประเทศได้เนี่ยต้องสร้างความศรัทธาด้วยกันเองนะครับความศรัทธามีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทั้งข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองเนี่ยทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนกับนานาอารยประเทศว่าประเทศไทยนั้นเรามีเขาเรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแล้วประชาชนคนไทยมีศักยภาพเพียงแต่ว่าเราจะเท่าทันอย่างไรบนโลกใบนี้ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต
1: ์
0: ปัจจุบันเรามี AI ปัจจุบันเรามีอัลกอริทึมเยอะแยะเลยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศชาติดังนั้นแน่นอนนะครับผมก็ขออนุญาตวกกลับมาที่การใช้จ่ายเงินเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ได้และทุกโครงการเนี่ยสามารถที่จะตอบพี่น้องประชาชนได้ว่าโครงการที่ทำไปเนี่ยพี่น้องประชาชนได้อะไรนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับถนนไฟฟ้าประปาเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยนะครับเขาหากินได้สะดวกรวดเร็วอันนี้คือจะเป็นการตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างดีครับ
1: ทีนี้ถ้ามาดูในตัวโครงสร้างของรายจ่ายปี70เนี่ยนะมันก็คล้ายๆเดิมทุกปีคือมันกลายเป็นเรื่องของรายจ่ายประจำเรื่องของชำระหนี้แต่งบลงทุนเนี่ยอาจจะยังแบบว่ามองยังไงกับโครงสร้าง
0: ที่ผมนำเรียนนะครับว่าปีนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยเราไปประสบปัญหาเรื่องสงครามนะครับเราไปเจอเขาเรียกว่าต้นทุนโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเชื้อเพลิงที่เราจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสูงขึ้นแต่รายได้ที่ได้มาเนี่ยมันยังเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับจะสังเกตได้ว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้แพงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะราคาแพงก็ขายยากนะครับดังนั้นเนี่ยในมิตินี้เนี่ยเราต้องฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในช่วงที่เกิดสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับเราคงไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังเราต้องค่อยๆเดินนะครับทำอย่างไรให้ฐานรากของเรามีความเข้มแข็งนะครับเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเวลาเรามีวิกฤตเนี่ยเราจับมือกันไว้นะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันวันหนึ่งนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลสามารถที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะครับไม่ว่าจะภาษีเรื่องของVATนะครับภาษีของส่วนบุคคลภาษีอื่นเนี่ยขณะนี้เนี่ยทำอย่างไรให้ประชาชนทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนำส่งภาษีนะครับเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้นำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะแบบนี้ผมคิดว่าไม่มีใครช่วยเราได้ครับนอกจากพวกเราประชาชนคนไทยต้องช่วยกันครับ
1: ทีนี้อย่างโครงสร้างที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันถือว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์นี้อย่างนั้นใช่ไหมที่ท่านสว.บอกว่าเนื่องจากปีนี้สถานการณ์มันไม่ปกติแต่ทีเนี้ยการจะปรับเข้าไปสู่ให้มันมีความสมดุลมากกว่านี้หรือว่างบลงทุนอะไรต่างๆให้มันเพิ่มมากขึ้นมันจะต้องเริ่มจากจุดไหนยังไงคะ
0: ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งงบลงคือรายจ่ายประจำนะครับเนี่ยด้วยงบผูกพันที่เราต้องไปจ่ายเงินที่เรากู้มาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากต้องข้อสังเกตไว้คือโครงการต่างๆบางโครงการนะครับอาจจะเปลี่ยนผ่านมาหลายรัฐบาลนะครับแล้วมีความผิดพลาด

0: ครงการโครงด่านแบบนี้ฮะปรากฏว่ารัฐเองเนาะต้องไปเสียค่าปรับต้องไปเสียค่าต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็นำเรียนนะครับว่าในรัฐบาลปัจจุบันเวลาพิจารณาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องพิจารณาดีๆนะฮะอย่าว่าเอกชนต้องมาจ่ายค่าปรับมันค่าปรับต่างๆเนี่ยผู้ที่รับภาระคือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมาช่วยของโครงการต่างๆไว้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแนะนำฝ่ายบริหารก็คือทำอย่างไรนะฮะให้ทุกโครงการที่ดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับมีความรอบคอบมีความละเอียดแล้วก็ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
1: ไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแนวปฏิบัติต้องให้สามารถตรวจสอบได้นะครับ
1: นะคะนะอย่างเรื่องของเงินกู้เนี่ยอันนี้มันถึงเวลาหรือยังคะว่าเราจะต้องปฏิรูปหรือเรายังคงมีความจำเป็นในอย่างการอนุมัติเงินกู้400,000 ล้านบาทไปก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่มงบกลางไปอีก59,000 ล้านบาทอันนี้ในมุมมองของสว.จำเป็นไหม
0: ผมคิดเรื่องเงินกู้เนี่ยสำหรับประเทศไทยในขณะนี้จำเป็นนะครับแต่เป็นการกู้ภายในประเทศแน่นอนฮะเงินที่อยู่ภายในประเทศมันก็หมุนเวียนในประเทศนะครับเราไม่ได้ไปกู้เงินจากต่างประเทศต้องเสียดอกเบี้ยเสียอัตราแตกต่างกันในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าผมเองผมสนับสนุนนะครับเพราะว่าการกู้เงินภายในประเทศเนี่ยทำให้เศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนะครับ
1: นะคะนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันเรื่องของพวกโครงการใหญ่ๆที่อันเนี้ยก็จะต้องมีความรัดกุมจะต้องมีการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยนะคะทีเนี้ยอย่างมันมีข้อสังเกตที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าพวกโครงการใหญ่ๆเป็นการเอื้อประโยชน์อ่ะอาจจะให้กับนายทุนมากกว่าในส่วนของประชาชนอันนี้แนวทางของสว.มีแนวทางในการที่จะไปตรวจสอบหรือไปกันกองเรื่องนี้ว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนยังไงคะ
0: เรื่องนี้ผมคิดว่าคำว่าหัวหรือว่าเป็นการเอื้อต่อนักลงทุนเอกชนบางรายเนี่ยผมอยากนะครับของโครงการแต่ละโครงการว่ามีที่มาอย่างไรดีที่สุดเนี่ยคือเกินการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่มาค้าขายกับรัฐบาลนั้นมีประสบการณ์และตอบโจทย์ได้หรือไม่อย่าให้มองว่าเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนรายใดรายหนึ่งอันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่มาซอกก่อนบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะครับผมอยากให้มองมิติที่ว่าคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับเราช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่องแน่นอนนะผู้ที่จะมารับงานกับภาครัฐบาลแน่นอนคุณต้องมีประสบการณ์นะอย่าทิ้งงานอย่าทิ้งภาระให้กับรัฐบาลอย่าทิ้งภาระให้กับประชาชนและที่สำคัญอย่าทิ้งภาระไปกับตัวเองเพราะตัวเองนั้นก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ต้องเสียภาษีที่ต้องมาใช้ภาษีอันที่มีจำกัดในเวลานั้นด้วยนะครับทุกอย่างต้องช่วยกันครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามนะคะการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในช่วงที่ผ่านมาและมีประเด็นที่คุณผู้ชมเองอยากจะได้เสนอแนะนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้เลย022-066-102-3นะคะหรือว่าจะส่งข้อความมาทาง Facebook ก็ได้เรายังอยู่กับท่านโฆษกนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: อยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ัญหาเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี้
3: ปัญหาสิทธิ์บัตร

0: ทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
1: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
2: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
3: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
4: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
5: ้เป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
6: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
7: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
8: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: คุณผู้ชมคุณฟังค่ะยังอยู่กันที่มองรัฐสภานะคะเช้านี้เราคุยกันกับท่านสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภานะคะเราคุยกันมาเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วว่าอ่ะหน้าที่ของสว.ที่จะต้องมากลั่นกรองมาดูซิว่าการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันเป็นไปตามที่บอกหรือเปล่านะคะมันมีความเที่ยงธรรม เป็นธรรมสุจริตอย่างไรทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เมื่อสักครู่ท่านโฆษกสุทนบอกคือปีนี้การพิจารณาเน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณขยายความเลยค่ะยังไงคะ
1: ก็นำเรียนนะครับว่าวุฒิสภาไม่สามารถจะตัดลดหรือว่าเพิ่มเติมก็มาได้สิ่งหนึ่งที่เราได้ประสบการณ์จากปีที่1ปีที่2ปีนี้เป็นปีที่3ครั้งที่3นะครับที่ทางวุฒิสภามีโอกาสได้กั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของภาครัฐนะครับปีนี้นำเรียนนะครับว่ากติกาเนี่ยเรามีเวลาในการพิจารณาอยู่ประมาณ2เดือนนะครับเราได้รับร่างงบประมาณมาสิ่งที่สมาชิกที่ได้รับการสรรหามาจากการมติของที่ประชุมเนี่ยประมาณ46ท่านนะครับสิ่งที่สมาชิกทำคือศึกษาก่อนศึกษาวุฒิชาติกัลยาณมิตรท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการท่านก็ให้โจทย์ก่อนเลยว่าสมาชิกสามารถจะถามได้แค่ครั้งเดียวนะฮะรอบเดียว5นาทีไม่ให้เกินจากนั้น5นาทีแล้วขณะที่หน่วยงานก็สามารถจะตอบได้ในเวลาไม่เกิน15นาทีโดยไม่ต้องตอบเป็นรายบุคคลนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดไฮไลท์คือว่ามันจะทำให้1มาเป็นกรรมาธิการต้องทำการบ้านมาก่อนแน่นอนนะครับการจะตั้งคำถามได้เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านต้องมีข้อมูลเพียงพอถึงจะตั้งคำถามในงานได้ในขณะที่หน่วยงานเองเนี่ยส่วนใหญ่ข้อมารายงานก็ตามโปรโตคอลฮะมีคลิปวิดีโอแนะนำหน่วยงานโครงการต่างๆเข้ามาให้ประมาณ10นาทีนะครับซึ่ง10นาทีเนี่ยข้อมูลมันไม่เพียงพอหรอกครับ มันนิดเดียวนะครับแต่รายละเอียดที่เป็นเล่มที่เป็นเอกสารที่ส่งมาอันนั้นสำคัญมากที่เป็นเล่มคาดแดงบ้างคาดขาวบ้างเต็มต่างๆนะที่สมาชิกจะต้องศึกษาก่อนที่จะมาพิจารณาในแต่ละวันในแต่ละคราวในแต่ละครั้งดังนั้นคำถามเลยมีคุณภาพนะคำถามที่ถามหน่วยงานไปแน่นอนฮะหน่วยงานมีเวลาตอบ15นาทีก็ตอบยากว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรโครงการนั้นนะครับจะได้ประโยชน์อะไรในการตั้งงบประมาณขณะที่งบประมาณลงทุนอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกเหลือประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไปลงทุนอะไรแน่นอนฮะโครงการยังไม่เกิดแต่ที่สมาชิกที่กรรมาธิการถามต้องตอบไม่ได้ตอบในห้องประชุมนะครับตอบเป็นเอกสารแน่นอนฮะการตอบเอกสารคือหลักฐานว่าท่านจะทำอะไรเช่นโครงการ อบรมต้องการให้สร้างจิตสำนึกให้เกิดธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตเนี่ยตัวชี้วัดคืออะไรขุดบ่อนะครับในพื้นที่กันดารเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์ได้อะไรแบบนี้เพราะนั้นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเอกสารเป็นหลักฐานมันทำให้พอเป็นเอกสารแล้วสิ่งที่

0: สมาชิกจะติดตามได้คือส่งให้กรรมาธิการติดตามงบประมาณหรือหน่วยงานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ไปช่วยติดตามหน่อยสิว่าโครงการที่ท่านแจ้งมาว่ามีโครงการนี้มีตัวชี้วัดแบบนี้ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอย่างนี้เป็นอย่างไรแน่นอนฮะมันง่ายเพราะบางครั้งจบแค่นั้นแต่นี่เป็นเอกสารเป็นหลักฐานผมเรียกว่าเป็นเชิงคุณภาพในการที่หน่วยงานจะต้องตอบมาต้องคิดวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่าตอบมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นต้องทำได
1: ้
0: ถ้าทำไม่ได้จะเกิดการตรวจสอบนะครับว่ามีความโปร่งใสใช้ได้จริงไหมมันก็จะทำให้การขอเสนอโครงการในปีถัดไปเนี่ยมีความละเอียดรอบครอบในมุมของหน่วยงานที่ของใช้งบประมาณในขณะที่สวท่านสมาชิกก็จะติดตามงบประมาณได้ว่าสิ่งที่คุณขอมา มันจริงไหมมันใช้ได้ไหมแบบนี้ครับผมถือว่าเป็นเชิงคุณภาพที่สามารถที่จะจับต้องได้ในปีถัดไปนะครับแน่นอนนะครับว่าสมาชิกไม่สามารถที่จะไปตัดได้หรือไปเพิ่มได้แต่สิ่งที่สวทำได้คือไปตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างไรให้ถือได้แจ้งขอใช้เงินงบประมาณมาแต่ละหน่วยงานนะครับ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูความเห็นจากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมส่งความเห็นเข้ามาค่ะบอกว่าฝากท่านสวนะคะบอกว่าช่วยผลักดันส่งเสริมงบประมาณในการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ขณะนี้เนี่ยกรมปศุสัตว์ยังไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอฝากท่านช่วยดูรายละเอียดในการจัดสรรงบให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักเลยที่สวจะต้องดูให
0: ้
1: เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยนะคะนะทีนี้ถ้าเกิดงบประมาณผ่านแล้วก็เริ่มใช้งานเนี่ยกลไกกระบวนการในการจะไปติดตามในทุกไตรมาสหรือโดยเฉพาะประชาชนเองที่จะเข้าไปติดตามเนี่ยมันเข้าถึงมากยากง่ายมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ต้องขอนำเรียนนะปัจจุบันนี้ประชาชนนะฮะทุกหมู่เหล่าเลยต้องนำเรียนนะครับว่าบัญญัติเองเนี่ยได้วางโครงสร้างผมเองมีโอกาสได้เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภาด้วยสิ่งที่เราวางไว้นะครับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจะติดตามการใช้เงินประมาณได้จากเว็บไซต์ของวุฒิสภานะครับเราจะมีเรียกว่าเป็น Big Data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทางวุฒิสภาเตรียมไว้รายงานประชาชนนะครับว่าเงินงบประมาณที่เราได้ตรวจสอบนะครับที่เราได้ไปพิจารณาแล้วเนี่ยมีการใช้จ่ายจริงใช่หรือไม่อย่างไรสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวุฒิสภาได้นะครับสามารถที่เข้าไปในแฟนเพจนะครับในคณะกรรมการทั้ง22คณะเรามีกรรมการสามัญนะครับจำนวน21คณะรวมกรรมการวิสามัญเทิดทูนสถาบันอีกหนึ่งกรรมการรวมเป็น22กรรมการเนี่ยพี่น้องประชาชนเข้าไปตรวจสอบนะครับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกรรมการได้อันนี้เป็นความโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้ในยุคดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้การติดตามเนี่ยไม่ได้ติดตามเฉพาะบนในห้องเท่านั้นนะเราลงพื้นที่ด้วยกรรมการแต่ละกรรมการจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับตอบให้ได้ว่าสิ่งที่ได้ทำโครงการนั้นเนี่ยมันสะท้อนนะครับที่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่เรียกว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีการทุจริตมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนฮะฝ่ายนิติบัญญัติเราเปิดเผยทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการติดตามงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็มีข้อเสนอแนะที่ทางสวทางคณะกรรมการได้บอกเอาไว้บอกว่าการรับเนี่ยไม่ควรจะไปวัดความสำเร็จจากจำนวนกิจกรรมหรือเปอร์เซ็นต์ของการเบิกจ่ายอย่างเดียวแต่ต้องประเมินว่าการใช้งบประมาณเนี่ยสร้างผลกระทบและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากน้อยแค่ไหน
0: อันนี้เป็นภารกิจสำคัญที่สุดเลยครับอันนี้ครับ
1: ซึ่งมันออกมาเป็นตัวเลขหรือเป็น KPI หรืออะไรยังไงท่านสว.
0: คืออันนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบคือว่าโครงการแต่ละโครงการประชาชนได้อะไรเราจะตั้งคำถามตัวโตๆกับฝ่ายบริหารนะครับว่าโครงการแต่ละโครงการไม่ได้บอกว่ามีโครงการจำนวนมากก็จริงแต่ว่าประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่สิ่งที่เราต้องการคือว่า

0: ประชาชนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับบางหน่วยงานบางพื้นที่เนี่ยฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าน้ำท่วมแต่ไม่เสียหายมาก
1: อ
0: ันนี้คือการไปสร้างเช่นการขุดลอกคูคลองการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ผมคิดว่าคุ้
1: ม
0: นะครับการป้องกันไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นเนี่ยนำพูดประจำนะครับว่างบลงทุนบางโครงการเนี่ยนะครับถ้าลงทุนไปแล้วไม่เกิดความเสียหายกับประชาชนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าคุ้มนะครับดีกว่าใช้เงินงบประมาณไปแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าดังนั้นเนี่ยเงินงบประมาณที่จะตอบโจทย์ประชาชนและประชาชนมีความสัมผัสได้ว่าการใช้งบประมาณในปีนี้ของรัฐบาลเนี่ย มันเกิดความคุ้มค่านั่นหมายถึงว่าเราจะได้ยินว่าบางจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ปีนี้ฝนตกมากแค่ไหนแต่น้ำก็ไม่ท่วม
1: อ
0: ันนี้คือการตอบโจทย์ได้ว่าแสดงว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่ว
1: ม
0: ไว้ถูกทางแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับเรื่องของเซบอดแคทนะครับซึ่งคณะกรรมการ ICT ที่ผมได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าแทนที่เหตุมันจะเกิดแล้วป้องกันไม่ได้หรือว่าทำให้ความเสียหายนั้นมันลดลงแสดงว่าเงินงบประมาณที่ลงทุนไปเรื่องของเซบอดแคทการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับรู้ภัยที่มันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติแล้วเราไม่มีเครื่องมือกลไกอะไรที่จะไปแจ้งเตือนประชาชนว่าจะเกิดเหตุนะน้ำจะท่วมน้ำจะไหลหลากให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ราบสูงแสดงว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเซฟความเสียหายแทนที่จะต้องเสียหาย 100% แต่เสียหายแค่ 5% หรือ 10% อันนี้ผมคิดว่าเป็นการใช้จ่ายว่าถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันประเมินไม่ได้เลยนะครับว่าความเสียหายเนี่ยมันมากน้อยเพียงใดบางครั้งเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่เราลงทุนไปแค่หลักร้อยล้านพันล้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นการตอบโจทย์ประชาชนได้ว่าชีวิตเขาปลอดภัยความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะครับ
1: ค่ะพอท่านโฆษกพูดถึงเซบอร์ดแคสต์เนี่ยถามไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิท
0: ั
1: ลแล้วก็ AI ว่ามันจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐยังไงได้ด้วยไหมคะ
0: แน่นอนนะครับทางสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงบประมาณนะครับว่าขณะนี้เรามีเงินงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไปในคลาวด์หรือว่า Big Data นะครับประชาชนเคยได้ยินไหมครับแอปภาษีไปไหนนะครับสามารถจะตรวจสอบได้ว่าเงินงบประมาณเท่าไหร่สองนะครับใช้จ่ายอะไรบ้างไปไหนบ้างเนี่ยเราไว้ในแอปภาษีไปไหนนะครับในคราวพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบเงินงบประมาณในแต่ละบาทในแต่ละสตางค์ได้อย่างออนไลน์ที่เรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดนะครับว่าข้อมูลต่างๆปัจจุบันนี้เรามี AI เราประเมินเราติดตามเรามอนิเตอร์ได้นะครับว่าเงินใช้จ่ายในแต่ละบาทแต่สตางค์เนี่ยไปใช้แล้วมันคุ้มค่าไหมอันนี้ผมคิดว่าเราต้องคงต้องทำนำเทคโนโลยีนะครับปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเอามาใช้ในการที่จะติดตามเนี่ยได้อย่างดีเลยแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้ AI นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น AI ก็ต้องมีธรรมาภิบาลด้วยไม่ใช่ทุกอย่างเชื่อ AI แต่ทุกอย่างต้องมีอะไรฮะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคอยกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรายงานผลที่เป็นรายงานหรือว่าสิ่งผิดปกติต่างๆได้อย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าเราประเทศไทยเราคงต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกว่ามนุษย
1: ์
0: นะครับมาควบ
1: ทางบ้านนะคะคุณชาญวิทย์จากสมุทรสาครค่ะรัฐบาลจัดงบย่อมเป็นผลดีต่อประเทศแต่ผลเสียคือการจัดซื้อจัดจ้างมีเงินทอนเยอะไปให้ช่วยลดตรงนี้ด้วยเพราะทำให้การก่อสร้างต่างๆไม่มีคุณภาพประชาชนจับตาดูอยู่ประเด็นนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในประเด็นที่ท่านสว.จะต้องไปตรวจสอบไปดูด้วยไหมคะ
0: แน่นอนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเขาเรียกว่าการทุจริตเชิงนโยบายหรือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างแน่นอนนะฮะทางภาครัฐเอกชนคือผมเองเนี่ยก็อดีต

0: ก็ต้องบอกว่า อยู่ในกลุ่มของประชาสังคมที่เฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเป็นเกือบ20ปีนะครับเพราะนั้นก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการมอนิเตอร์การทุจริตคอร์รัปชันพอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความสบายใจกับพี่น้องประชาชนที่มีคำถามนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันดูต้องเฝ้าระวังนะครับตาวิเศษเห็นนะเคยได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันดูอย่าคิดว่าไม่ใช่ธุระหรือว่า อยู่เฉยๆดีกว่าไม่อยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณทุกคนเป็นเจ้าของเงินต้องช่วยกันดูแลต
1: ้
0: องช่วยกันเฝ้าระวังว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐจัดซื้อจัดจ้างนั้นนะครับเขาใช้ e-auction นะครับเดี๋ยวนี้เป็นการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับและการตรวจสอบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีมีออนไลน์ทุกอย่างนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับทีวีเองโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู
1: ่
0: แล้วเรามาฟ้องนะครับว่าหน่วยงานไหนมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่อที่จะไม่ตรงไปตรงมาส่อที่จะมี เรียกรับเงินต่างๆเนี่ยเราช่วยกันนะครับใดคนหนึ่งแล้วการป้องกันการทุจริตเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะโยนไปที่อะไรฮะปปช.ปปท.เท่านั้นนะฮะประชาชนคนไทยทุกคนนะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกมากนะคะได้สะท้อนให้เราเห็นแล้วค่ะว่าในบทบาทหน้าที่ของสว.เองที่จะช่วยกันในการกลั่นกรองแล้วก็พิจารณาในเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั้นจะต้องไปดูอะไรบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่จะต้องให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดอันนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านสุทนค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คร ับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมแล้วก็ติดตามรับฟังด้วยนะคะหมดเวลาของมองรัฐศาสตร์แล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลก
4: ธรรมนูญกรุงโรมเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีมีเนื้อหาสาระการจัดตั้งและกำหนดการบริหารจัดการของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีในการประชุมทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2541และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2545ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีที่ทำการอยู่ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ทำความผิดอาญาระหว่างประเทศใน4ฐานได้แก่ 1. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 2. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 3. อาชญากรรมสงครามและ 4. อาชญากรรมการรุกราน
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่ง 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรุณาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยว

0: อย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปราบสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและเป็นกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสักคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประเด็น
3: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของ
5: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
7: ้ประเทศไทยและทุกประเทศกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
8: เป็นความตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: พื้นที
9: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
10: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสังสิบ
11: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
12: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
13: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
12: ตรงนี้เนี่ยนะ
13: ใช่นี่ไง
14: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่และยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆเ

0: ทฤษฎีไอซ์คลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
1: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าคัน
0: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ
2: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
3: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรม
0: จริงส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกยิ่งใหญ่กว่าเชื่อควรนำมาวิเคราะห์เพื่อคิดมากขึ้น
4: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าเราอะไรนึก
0: น่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
5: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรา
1: ครูก็พูดได้
6: ครู
1: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
4: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
7: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณ
8: องค์ใดพระสัมพุทธ
9: ขมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขอเจ็บไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินอัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายในระบบดิจิทัล

าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่มีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นกระจายตัวอยู่ตลอดแนวภาคเหนือยาวลงมาทางทิศตะวันตกอันยาวนานมากมายที่สำคัญที่ไหนมีพวกเขาอยู่ที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นคือที่สถิตของดวงวิญญาณที่คอยปกปักรักษาจนกล่าวได้ว่าที่ใดมีป่าที่นั่นมีพวกเขานี่คือเรื่องราวดีๆของผู้คนที่แสนน่ารักเป็นกันเองเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เราควรศึกษาในวิถีชีวิตวิธีคิดของพวกเขาเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง

0: เสียงจากภูเขาวิถีแห่งป่าท่ามกลางเทือกเขาสูงชันของภาคเหนือของประเทศไทยมีชุมชนหนึ่งที่ดำรงชีวิตชาวปากาเกยอหรือที่รู้จักกันในนามกะเหรี่ยงสะกอได้เลือกตั้งถิ่นฐานบนภูเขาไม่ใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดแต่เพื่อการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนจากลุ่มน้ำสารวินในใหม่แม่ฮ่องสอนและตากพวกเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมากกว่า200ปีเขาที่อุดมสมบูรณ์เพื่อดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและการทำไร่หมุนเวียนเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติชาวปากาเกยอเชื่อว่าป่าไม้ไม่ใช่เพียงแหล่งทรัพยากรแต่เป็นบ้านและวิญญาณของพวกเขาพิธีปลูกข้าวและการบวงสรวงผีป่าสะท้อนถึงความเคารพธรรมชาติ
1: วิถีชีวิตคือการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าเราต้องมีตรงนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของเรามันก็จะเป็นขั้นๆไปเนาะตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีรูปภาพใช่ไหมก็จะมีแต่ละขั้นตอนไม่ว่าการเกิดว่าการแต่งงานการทำมาหากินเพื่อจะมีพิธีกรรมของเขาเราก็จะอยู่ในนี้หมดอะค่ะ
0: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วชุมชนปากาเกยอยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเรื่องราวของพวกเขาเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพและสมดุล
2: พุทธคุณธาตุเปลี่ยนไหมก็มันก็เปลี่ยนบ้างไม่ว่าจะเป็นวิถีของคนโดยเฉพาะวิถีของคนเนี่ยอย่างเช่นพืชเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นขิงเป็นข้าวโพดเนี่ยเดิมทีนี้เขาไม่ปลูกไม่แต่

0: ถั่วลิสงถั่วดินไม่มีการปลูกพอเป็นอำเภอนี่มีนายทุนเป็นผู้ลงทุนนะอย่างเขามาเช่าที่เป็นบางที่บางคนก็เห็นด้วยก่อนก็ไปประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนการที่เงี้ยน่ะต้นน้ำที่นู่นว่าเมื่อก่อนไม่มีน่ะไม่มีการปลูกขิงไม่มีการปลูกนี่ไม่ใช้สารปลูกลำห้วยลำธารประมาณนั้นโดยเฉพาะคนอยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมั่งอะไรไม่มั่งเด็กที่เขาใช้น้ำอุปโภคบริโภคอ่ะก็มีผลกระทบเป็นเกิดการพื้นคานทั้งตัวปีนี้เป็นปีแรกที่เราลงไปแล้วปีต่อไปนี่จะไม่มีการทำแหละจะต้องเน้นจะไม่ให้บุตรวัฒนการทำลายธรรมชาตินี่จะมีผลกระทบต่อไม่ใช่ของคนชุมชนที่เดียวมันจะมีผลโดยรวมมันจะมีกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็มีผลกระทบด้วยก็ส่วนหนึ่งก็คิดถึงว่าบางคนไม่แต่เขาปลูกฝังกับจิตสำนึกเนี่ยบางคนก็ปลูกว่าวิถีชีวิตต้องอยู่เนี่ยไม่อยู่แบบเดิมๆไม่ดีกว่าเออมีการรักป่าอยู่ในนี่นะก็มีเงินแค่ส่งลูกส่งเลี้ยงก็พอได้เออปลูกอย่างเก่งก็ถั่วดินเนาะผู้ยืนต้นเนี่ยแหละที่ขายดีคืออะโวคาโดมีปลูกในหมู่บ้านคนที่นำร่องก็มีหลายคนก็ได้ผลดี
1: ก็ลึกๆก็กังวลกันใช่ค่ะเพราะว่าส่วนคือเด็กๆรุ่นหลานเขาจะไปเรียนในเมืองแล้วก็ส่วนหนึ่งคือก็จากคนข้างนอกที่เข้ามาใช่ไหมยังคนเมืองเขาเข้ามาคือมันก็จะมีการเปลี่ยนไปตรงนั้นนะคะจริงก็คือกังวลกันแต่ว่าคือศูนย์ปังกันยังมันก็เป็นสิ่งที่คือพยายามให้แบบคือสังคมเรายังรักษาประเพณีตรงทำบุญตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าถ้ามีงานบุญนี่คือเราย้ายแล้วก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
2: อย่ามาคิดว่าใบไม้ทุกใบที่มันอยู่บนยอดสวรรค์มันก็ตกก็มีถามว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมจะอยู่รอดไหมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันพยายามให้มีวิถีชีวิตเหมือนกับแต่ก่อนเพราะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่จะมาทำศูนย์บางอย่างกลับมา 100% ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะสนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าบัวสี่เหล่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประโยชน์เท่านั้นเพราะนั้นใครก็ได้ที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของประโยชน์สามารถที่จะมาศึกษาได้ถามว่าวิถีชีวิตของประโยชน์จะหายไหมมันหายแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่จะมาทำก็คือมันค่อยๆหายไปเพราะนั้นสิ่งที่ถามว่ามันจะกลับขึ้นมาได้ไหมอาจจะหายในที่สุดแต่ว่าถ้าเราทำตรงนี้ต่อให้10ปี20ปีหรือ100ปีตรงนี้น่าจะเป็นตำนานของที่มันอยู่วัดใหม่ๆมันไม่ขลังนานๆไปมันขลังแล้วก็แบบคนเขาต้องการ
3: ครับเพราะว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์นี่ภาพนี้คงไม่เกิดท่านมีอุดมการณ์ดีเกี่ยวกับเรื่องนาไทยทอดดีมากถ้าเราดูวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเป็นหน้าเป็นห่วงนะแม้ถ้าคนข้างล่างอย่างลูกๆขึ้นมานี่เราก็เป็นห่วงคนอายุส่วนคนที่ไปเรียนอยู่ข้างล่างไปโดนกดขี่ข่มเหงอะไรเขาก็เลยกลับมาขึ้นมาโดนดูถูกดูหมิ่นเขากลับขึ้นมาเสร็จแล้วเขามาถามปกติก็ให้ไปศึกษาไปดูพอเขาดูเพราะจากความคิดว่าตัวเองฉลาดสุดท้ายมามันก็เป็นแค่หลักสูตรปริญญาควายปริญญาเศษกระดาษเท่านั้นเองแต่ปริญญาควายจริงๆมันอยู่บนฝาผนังวิทยาจารย์อยู่ด้นปริญญาควายหมายถึงหลักสูตรของบรรพชนที่มันเคยสอนเกี่ยวกับบทอิงท่าปรัชญาชีวิตความเป็นมนุษย์เรื่องความเข้าใจวิถี

0: คน
1: วิถีชีวิตที่ลึกซึ้งแต่ถูกท้าทายอย่างหนักจากกระแสความเจริญที่กำลังเข้ามามากมายแล้วพวกเขาจะรับมือกับพายุแห่งกระแสหลักกันได้อย่างไรความงดงามในหลายๆยังมีอีกมากมายรอให้เราเข้าไปสัมผัสโดยเฉพาะเรื่องราวของอัตลักษณ์ที่ใครเห็นก็รู้เลยว่าเป็นชาวปากากยอซึ่งในลายผ้าได้ซ่อนความหมายที่ส่งต่อภูมิปัญญาได้อย่างน่าทึ่งกับผืนผ้าวิญญาณและศรัทธาในทุกเส้นได้ที่ถูกทอไม่ใช่เพียงลวดลายแต่และจิตวิญญาณของชาวปากากยอที่สืบทอดกันมาแต่บุการทอผ้าเป็นศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนลวดลายต่างๆบนผืนผ้าเช่นลายดอกไม้ลายภูเขาหรือแม้แต่ลายที่สื่อถึงตำนานท้องถิ่นล้วนมีความหมายเฉพาะที่สื่อถึงความเชื่อและวิถีชีวิตแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังได้ซ่อนความหมายอันลึกซึ้งไว้มากมายซึ่งแทบจะหาการซ้ำกันของลวดลายไม่ได้เพราะผู้ทอแต่ละคนจะใส่จิตวิญญาณความหมายที่มีนัยยะสำคัญเป็นการประกาศให้ผู้พบเห็นได้รู้จักนิสัยใจคอหรือตัวตนที่แท้จริงของผู้สวมใส่การแต่งกายของชาวปากากยอไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นการแสดงถึงสถานะทางสังคมและความสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานมักเป็นสีขาวแสดงถึงความแล้วจะสวมชุดที่มีสีสันและลวดลายที่ซับซ้อนขึ้นธนธรรมและความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆในชุมชนเรียนรู้การทอผ้าพิธีกรรมและความเชื่อจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อรักษาอัตลักษณ์กยอไว้ให้คงอยู่ในด้านความเชื่อของชาวปากากยอนั้นล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมที่สำคัญเช่นการเลี้ยงผีการบูชาธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นความเชื่อที่แสดงถึงการนอบน้อมต่อธรรมชาตินี่คือวิถีแห่งการพยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลมาอย่างยาวนานความเชื่อของชาวปากากยอมีรากฐานพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณเขาหรือแม่น้ำพิธีกรรมต่างๆเช่นการเลี้ยงผีไร่ผีป่าหรือการบูชาผีบรรพบุรุษเป็นการแสดงความเคารพและขอพรให้ชีวิตและการเกษตร
2: เชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีผีเชื่อว่าไอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีแล้วก็เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้นไม้ทุกต้นก็คือยาการเพ้นอยู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนสถานที่อยู่อาหารการกินล้วงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของปากากยอเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องปากากยอเนี่ยเขาจะไม่ซื้อขายอะไรกันหรอกเพียงแต่อย่างมากที่สุดก็คือมาแลกเปลี่ยนคุณมีพริกมาแลกมะเขือใครได้กินอะไรก็แบ่งปันกันจะอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันคำว่าปากยอเนี่ยแปลว่าปากยอแปลว่าง่ายยอแปลว่าง่ายแล้วก็เกยยอแปลว่ามนุษย์หรือว่าก็คือเป็นมนุษย์ที่ง่ายๆอยู่ง่ายเรียบง่ายมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะนั้นการสร้างบ้านก็ดีอาหารการกินก็ดีมีการเผื่อแผ่เพราะนั้นถ้าว่าในสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะมาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าณวันนี้นะชนชาติพันธุ์ปากยอจะไปมันไม่เหมือนจะทำตัวเหมือนน้ำถ้าเป็นน้ำนะเป็นปลาก็มันปรับตัวไม่ได้อะอย่างเช่นวิถีชีวิตภาษาพูดภาษาเขียนนะณวันนี้สมมติว่าเราเอาวัฒนธรรมจากคนอื่นมาเนี่ยสิ่งที่ดีๆที่บรรพบุรุษสั่งสอนให้เรามันก็หมดไปแล้วก

0: ก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นอยู่กันแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้มันเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมันหมดไปถ้าเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเขาไม่กล้าที่จะโค่นแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคิดทำเฟอร์นิเจอร์คิดทำอะไรเขาไม่กลัวในสิ่งที่คิดว่าเป็นผีมีความกลัวของปากยอสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลาย
1: แม้จะมีการนับถือศาสนาพุทธและคริสต์ในชุมชนแต่ชาวปากากยอยังคงรักษาความเชื่อดั้งเดิมไว้ได้อย่างกลมกลืนพิธีกรรมทางศาสนาใหม่ๆถูกผสมผสานเข้ากับความเชื่อเดิมเช่นการผูกข้อมือหรือการเลี้ยงผีร่วมกับการสวดมนต
2: ์ที่จริงปากยอก่อนที่จะมาถือคริสต์ถือพุทธเนี่ยเขาเข้าใจว่าสีเหลืองสีทองอมรันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่เขาไหว้ให้เขาคริสเตียนไปไหว้ธาตุไหว้ลูกแต่ไหว้พระอาจารย์นั่นแหละเราต้องไหว้ก่อนนี่เพราะว่าสีเหลืองพระอาจารย์นี่การกระทำการวางตัวเพราะพระอาจารย์ไม่ได้ถือตัวถืออะไรพระอาจารย์ปากยอเป็นจุดสุดกลางไม่ได้เอาศาสนาไม่ได้เอาการเมืองสังคมเศรษฐกิจเอาปากยองานถ้าทางพุทธมีงานอะไรก็คิดก็ไปร่วมพอเขาไปร่วมไปเยี่ยมเยียนกันแล้วไปแสดงด้วยอย่างเกี่ยวกับงานมรสพงานเดินคณะสตรีก็ไปเต้นรำแสดงวิดีโอพระอาจารย์มีอยู่มั้งมีไปร่วมงานพระตีก็ไปเล่นเต้นหนาไปพูดเรื่องวัฒนธรรมเราเชื่อมสัมพันธ์เพราะนั้นพระอาจารย์ไม่เคยแบ่งแยกเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจศาสนาไม่มีอย่างนั้นเลยพระอาจารย์จะยึดมั่นใช้ปากยอเป็นจุดศูนย์กลางแล้วสิ่งไหนที่ท่านทำไม่ผิดต่อวินัยสงฆ์ท่านสนับสนุนทุกอย่างแต่อยู่ที่ชาวบ้านต่างหาก ชาวบ้านต่างหากที่ไม่ค่อยเข้าไปหายังมีที่ที่ที่จะฉันเป็นคริสต์นะฉันเป็นพุทธนะแต่พระอาจารย์ในโบสถ์ก็เข้าวัดก็เข้าเข้าในโบสถ์เป็นที่มันลดประมาณสัก 15% จาก100นี่นะแล้วก็อาจารย์ของเราที่คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วยนี่นะนี่เมื่อจบท่านจบปริญญาโทศาสนศาสตร์มาป้าเนี่ยท่านเข้าใจไงเลยคริสต์กับพุทธเข้ากันเป็นปีวิคุยพระอาจารย์สุชาติกับศาสนาจารย์แล้วก็เข้ากันเป็นปีวิคุยหมดก็เป็นตัวเชื่อมเมื่อเข้าใจจริงที่กี่บอกที่ว่าเรียนต่ำกันไปเลยทำให้สุดโต่งพอสูงพอเราจะรู้แล้วมันไม่ใช่นะเอาปากยอไปจุดศูนย์กลางดีกว่ามันก็พบกันเลยที่นี
1: ่ถึงแม้ว่าชาวปากากยออาจจะมีความหลากหลายในด้านการนับถือศาสนาทั้งความเชื่อดั้งเดิมไปจนถึงศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธแต่ก็ยังไม่อาจทำลายกำแพงความเป็นตัวตนดั้งเดิมที่มีความเชื่อฝังลึกมานานจนกระทั่งการมาของความเจริญทั้งถนนหนทางไปจนถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้โลกของพวกเขาเปิดกว้างขึ้นและนั่นย่อมเป็นพายุที่อาจพัดรากความเชื่อดั้งเดิมให้สั่นการมาของความเจริญในทุกๆด้านย่อมมีทั้งสิ่งที่ดีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

แต่ในทางกลับกันสิ่งที่ชาวปากาเกยอต้องเผชิญก็คือความล่มสลายทางจิตวิญญาณที่อาจส่งผลเสียต่อคุณธรรมที่เคยมีโดยเฉพาะความเอื้ออารีความมีน้ำใจรวมไปถึงการดูแลป่าของพวกเขาอาจถูกลดทอนไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งกับการเผชิญหน้าปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงกระทั่งปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคตของลูกหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อดีตชาวปากาเกยออาศัยอยู่ท่ามกลางเขาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของชุมชนมาวิถีชีวิตเหล่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้ชาวปากาเกยอหันมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นการทำไร่หมุนเวียนที่เคยเป็นวิถีชีวิตหลักถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าเช่นกะหล่ำปลีมะเขือเทศและข้าวโพดซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความสัมพันธ์กับธรรมชาติ

0: จัยที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวปากาเกยอเด็กๆได้รับการศึกษาในระบบสมัยใหม่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันความรู้อุกละเลยหรือสูญหายไปนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากกับการพยายามรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยสื่อต่างๆมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวปากาเกยอต่างวิตกและกังวลอย่างยิ่ง
1: ถามว่าอุปสรรคความเจริญมากจะเป็นอุปสรรคเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยอย่างที่พูดปี39เนี่ยไฟฟ้ามีไม่กี่บ้านเด็กยังไม่ติดโทรทัศน์จะทำวัดเช้าเย็นเด็กมาได้เลยแล้วอย่างชาวบ้านที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างวันพระเขาไม่ทำงานกันนะมีสโลแกนว่าวันพระเข้าวัดวันอาทิตย์เขาจะเข้าบสถ์แต่ความเจริญเข้ามามันดึงเด็กไม่ให้มาวัดแล้วติดทีวีติดเกมติดโทรศัพท์ประกอบกันแปลกๆสิ่งอะไรแค่ว่าเศรษฐกิจความเป็นอยู่มันต้องปลูกเอาเชื้อเขามาเอาเมล็ดพันธุ์เขาเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยเขาต้องทำเพราะนั้นเวลาที่เขาจะนั่งคุยกันจะเข้าวัดเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าความเจริญเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตใจเสื่อมจากเห็นแก่พี่แก่น้องทุกอย่างเมื่อก่อนทำงานปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพมันต้องดูว่าพลังหรือว่าความต้องการแค่นี้ก็พอเศรษฐกิจธุรกิจไปยิ่งมากยิ่งดีได้เงินมากมันก็ต้องดิ้นรนนะเพราะฉะนั้นความสุขของคนแล้วว่าความพร้อมมีมากขึ้นแต่ความสุขมันน่าจะน้อยลงความสบายมากขึ้นแต่จิตใจสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาอยากจะทำศูนย์ปากกยอศึกษาอย่างน้อยเป็นผลในชาตินี้หรือว่าช่วงที่อาตมายังมีชีวิตอยู่แต่คิดว่าหลังจากอาตมาเสียชีวิตหรือว่านานๆไปที่นี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของปากกยอ

0: ให้คนที่อยู่รุ่นหลังที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองกลับมาดูอีกครั้งอย่างเฮ้ยบงวันนี้ศูนย์ปากินยอสิแสงว่าเฮ้ยบงเกิดมาจากพลังของชาวพุทธที่มาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเราก็ลงวัตถุหมดวัตถุประสงค์ก็จะทำตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์ปากินยอศึกษาที่มีความพร้อมที่สุดณอำเภอกะไรอยู่เราลมหายใจนะคำว่าใช้ธรรมะของพระเจ้าก็คืออิทธิบาท4ฉันทากันยังไงให้มันได้จะทำยังไงให้มาเสร็จจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีประโยชน์ความรู้สึกมันคิดเหล่านี้ในเมื่อคิดจิตใจมันก็จดจ่อในเมื่อจิตใจพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลงที่นี
1: ่จริงๆคือถ้าเดาไม่ผิดอย่างปองยอก็จะสูญหายไปจริงๆก็คือทำเป็นแบบมารวมตรงจุดนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ว่าจะเป็นตัวหลักเลยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านทั้งกัลยาตรงนี้คือแล้วก็จะเป็นปริญญาที่อื่นก็มาร่วมกันผู้สูงอายุใช่ไหมคะคือคนที่แบบคือเอาแบบปัญญาคุณปัญญาชาวบ้านมารวมกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้คือไม่ใช่เฉพาะในกัลยาที่อื่นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างคนรุ่นหลังนี่คือไม่ค่อยแบบบางสิ่งบางอย่างคือไม่ค่อยรู้แล้วเท่าไหร่ก็จะเอาแบบผู้สูงวัยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่มาค่อยๆแบบมาระดมภูมิปัญญามาเนี่ยค่ะ
0: จริงๆแล้วคำว่าศูนย์ปากินยอศึกษาเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในเลือดเนื้อของอาตมาตั้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่ที่บวชใหม่ๆว่าถ้ามีโอกาสเพราะว่าวิถีชีวิตปากินยอมีอะไรเยอะแยะมากไหมมีมากแต่อยากจะทำมันก็เกิดศูนย์ปากินยอศึกษาวัดห้วยบงจริงๆศูนย์ปากินยอศึกษามันก็มีที่ไปที่มาคือว่าอยากจะทำอาตมาก็ไม่เก่งในส่วนเพียงแต่ว่าอาศัยความพยายามกับความตั้งใจไม่รู้ให้ถามก็ถามเอามาพูดคุยกันใหม่ๆก็บอกว่าช่วยมาดูหน่อยเพราะว่ามันที่นี่มันเป็นความฝันของอาตมาจะฝันกลางวันหรือกลางคืนใหญ่นะป่าวว่าเชื่อว่าท่านมาทำเนี่ยสิ่งที่ฝันเป็นจริงก็มีพลังขึ้นมาก็เราเริ่มจากการไม่มีอะไรจนมาเป็นศูนย์ปากินยอศึกษาวัดห้วยบงอำเภอกะไรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู
2: ่ยอศึกษาเต็มไปด้วยเรื่องราวของชาติพันธุ์ปากาเกยอที่รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในจิตวิญญาณที่แม้ปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรมบางอย่างจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปแต่สถานที่แห่งนี้ก็จะยังคงทำหน้าที่บันทึกความทรงจำไว้ให้ลูกหลานในอนาคตยังคงได้เรียนรู้ออกไปวิถีเดปอถูเป็นจิตในความพยายามถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนำเอาสายสะดือของเด็กแรกเกิดมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปมัดไว้กับต้นไม้เพื่อให้เทวดาอารักษ์ได้ปกปักรักษาขวัญของเด็กคนนั้นไว้เป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ค่อยเสื่อมถอยลงไปทั้งจากความเจริญทางด้านสาธารณสุขและความเชื่อในโลกสมัยใหม่ที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีไม่หยุดยั้งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เดปอทูอาจจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในโลกที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลการคลอดในปัจจุบันของชาวปากาเกยอเนื่องจากมีถนนหนทางที่เข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งทีมแพทย์และพยาบาลก็มีความชำนาญในการทำคลอดแต่แน่นอนว่าสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลที่การเข้าถึงยังไม่สะดวกสบายนักหมอตำแยก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้คนยังละทิ้งไม่

0: ไม่ได้การเกิดใหม่ของชีวิตที่นี่จึงไม่ได้เริ่มต้นในห้องคลอดของโรงพยาบาลสิทธิ์ด้วยมือของหมอตำแยผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และจิตวิญญาณที่เมตตาตำแยหรือผู้ที่ทำคลอดในชุมชนกะเหรี่ยงไม่เพียงแต่มีหน้าที่ช่วยเหลือในการใจของแม่และเด็กด้วยความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระหว่างตั้งครรภ์หญิงกะเหรี่ยงจะปฏิบัติตามข้อห้ามและคำแนะนำจากหมอตำแยอย่างเคร่งครัดเช่นหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดและรักษาความสงบของจิตใจเพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถึงเวลาคลอดหมอตำและสมุนไพรเพื่อช่วยให้พิธีกรรมบางหรือการใช้คาถายังถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความสงบให้กับแม่หลังจากเด็กคลอดออกมาสายสะดือจะถูกนำไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเรียกว่าเดปอทูแล้วนำไปผูกไว้กับต้นไม้ที่เลือกไว้ล่วงหน้าต้นไม้นี้จะกลายเป็นต้นสะดือของเด็กสื่อถึงความเชื่อที่ว่าชีวิตของคนเราผูกพันกับธรรมชาติด้วยพิธีกรรมแบบนี้เองจึงทำให้เด็กปากากยอทุกคนมีความผูกพันกับต้นไม้ตั้งแต่จำความได้แม้กระทั่งโตขึ้นก็ยังมีความรู้สึกรักและผูกพันกับต้นไม้จึงเป็นที่มาของคำที่ว่าที่ใดมีป่าที่นั่นมีปากากยอต้นสะดือไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เด็กเติบโตขึ้นมาด้วยความเคารพและรักธรรมชาติหากต้นไม้ถูกทำลายเชื่อกันว่าเด็กจะเจ็บป่วยหรือโชคร้ายแม้ในยุคปัจจุบันที่โรงพยาบาลเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในบางชุมชนหมอตำแยในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กการถ่ายทอดความรู้และพิธีกรรมเหล่านี้เพื่อรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน
1: เดปอทูคือจุดศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวปากายอครับเดก็คือนกนะครับปอคือกระบอกนั่นแหละทูก็คือต้นไม้ครับปัจจุบันนี้ส่วนมากจะไม่ได้คอกที่บ้านหรอกครับจะคอกที่โรงพยาบาลแต่ถ้าคนไหนที่ฉุกเฉินจริงๆก็คลอดตามธรรมชาตินะครับเอาหมอตำแยก็มาช่วยครับต้องมีหมอตำแยที่ชำนาญนะครับคนหนึ่งหรือสองคนต้องมาช่วยกันนะครับถ้าดูอาการของคนท้องด้วยครับบางคนนี่ปวด2วัน3วันก็มีครับคลอกยากบางคนนี่ไม่นานนะครับก็คลอกแบบง่ายๆก็มีต้องมาเตรียมก่อไฟต้มน้ำหาภาชนะรองไว้ครับต้องเตรียมมีดเตรียมความพร้อมครับก็เพื่อที่จะตัดกระบอกไม้ไผ่ที่เพื่อที่ใส่ร่มครับปิดฝาไว้เพื่อที่จะไปผูกไว้กับต้นไม้หาต้นที่ดูลักษณะเป็นไม้ยืนต้นหรอครับถ้าที่หาที่มีต้นไม้มีลูกออกลูกได้ครับออกลูกออกผลได้เนี่ยเพื่อที่คือความหมายว่าเด็กคนนั้นน่ะสืบทอดไปเหมือนกับลูกต้นไม้อะครับคือตรงนั้นเขาที่จะเรียกให้ขวัญเด็กอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อที่อะไรวิญญาณตาจะมา

0: ลูกปัวแม่แล้วก็ลูกเชื่อของคนสมัยก่อนครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะไปปลูกไว้ต้นไม้ถ้าเป็นผู้ชายก็ไปสายไหนก็ได้ครับถ้าคลอดถ้าเด็กคลอดสมมติว่าตอนเที่ยงหรือใบเนี่ยเราต้องเก็บไว้จนกว่าตอนเช้าถ้าเขาบอกเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปในป่าแล้วครับก็ไปปลูกกับต้นไม้ในป่าประมาณ 3-7 วันนะครับก็ต้องไปเอาตรงนั้นนะออกโรคที่เราไปปลูกไว้ที่ต้นไม้ครับคือถ้าตรงนี้เกี่ยวไปนี่มันเหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยหายไปต้นนึงละเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นถ้ามีในปอทูอยู่เนี่ยคือต้นไม้มันต้องอย่างนั้นมันต้องมีแถวๆนั้นแหละต้นนึงมีเราต้องรักษาไว้ต้นนึงละแต่ถ้ามีในปอทูก็ต้นไม้ก็จะเป็นอยู่กันจะเยอะคือถ้ารู้ว่าอ๋อแถวนั้นเป็นในปอทูเราจะไม่ไปรบกวนตัดต้นไม้ตรงนั้นเพื่อที่เราป้องกันผลกระทบต่อเด็กความไปอยู่ของเด็กนะครับบางคนนี่ถือว่าถ้าไปเราไปรบกวนตัวนั้นเนี่ยเด็กอาจจะไม่สบายประมาณนั้นนะความเชื่อของชาวปากยองคนที่ตัดเนี่ยเราต้องมาบอกเราด้วยว่าถ้าโดนตัดไปแล้วจะเอาไก่อะไรประมาณนั้นไปขอกับแม่ประมาณนั้นพ่อแม่ของเด็กต้องเลือกฝันเด็กไม่ใช่ว่ากับปรับเลยครับแต่ว่ามันเป็นพิธีความเชื่อแบบนั้นก็เด็กวัตถุนี่ถ้าไม่มีตัวนั้นเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้ครับบางที่บางหมู่บ้านก็จะไม่มีแล้วครับเด็กไปเกินในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เอาลูกกลับมาไปทำพิธีที่บ้านหรอกก็เลยคนก็ไม่ให้ความตัวนั้นไปแล้วถ้านานๆไปครับจริงๆถ้าหายไปจริงๆก็รู้สึกคืออย่างที่ได้พูดไว้ครับมันจะหายป่าตรงนั้นน่ะจะไม่หลงเหลือละเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำพิธีตรงนั้นแล้วป่าตรงนั้นอาจจะถูกบุกรุกก็เดี๋ยวพอทูนี่ภูมิใจครับภูมิใจที่ว่าเราก็อัดเลยความเชื่อตัวนั้นยังมีต้นไม้ยังมีสัญลักษณ์ตัวนั้นหลงเหลือครับ
1: เดปอทูไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมการคลอดแต่เป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติวิถีชีวิตที่เคารพและอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลมกลืนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการหวนกลับมามองและเคารพในภูมิปัญญาดั้งเดิมอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างความเจริญของมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของกระแสทุนนิยมที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชาวปากากยอจนทำลายจิตวิญญาณที่ดีงามไปหมดสิ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแล้วหนทางการรับมือ

บ้านแม่แดดน้อยหมู่เขาในอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากาเกยอที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช้านานแต่เมื่อกระแสของระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจตลาดเข้ามาวิถีชีวิตที่เคยเรียบง่ายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปการทำไร่หมุนเวียนถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนเริ่มสั่นคลอนปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความเครียดและความสิ้นหวังในชุมชนจนเกิดกรณีการฆ่าตัวตายของชาวบ้านหลายรายสร้างความสะเทือนใจและตื่นตัวให้กับผู้นำชุมชน

ถีดั้งเดิมของเราเปลี่ยนไปเพราะบางคนเห็นแก่หลายครอบครัวมีชีวิตที่ยากลำบากมีหนี้สินที่แย่ไปกว่านั้นคือครอบครัวแตกแยกทำให้ผู้หญิง

0: ยังมีผู้หญิงอีกมากที่เจอปัญหาเดียวกับอัมพรแม้แต่ตัวดิฉันเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฉันต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
1: แม่หลวงเปิ้ลหรืออานันท์ศรีแก้วเลิศตระกูลผู้ใหญ่บ้านแม่แดดน้อยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเริ่มต้นรวมกลุ่มสตรีในชุมชนที่ได้โอกาสเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว
0: ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แดดน้อยที่นี่เรามีสินค้าชนเผ่าที่สวยงามรวมถึงสินค้าที่เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองอย่างภูมิใจจนทำให้คนในชุมชนมีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นมาก
1: กลุ่มสตรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อแบรนด์เดปอถูซึ่งเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมปากาเกยอหมายถึงต้นสะดือสัญลักษณ์ของสายใยชีวิตที่เชื่อมโยง

0: อุ่นกับธรรมชาติ
1: เง่าภูมิปัญญาของเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับชาวบ้านได้แต่ต้องทำให้ทุกคนมองมีร่วมกันหลังจากนั้นการรวมตัวก็เริ่มต้นขึ้นจนสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้

0: ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเดปอถูภาพแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องราวชีวิตและจิตวิญญาณของชาวปากาเกยอโดยเฉพาะสตรีที่เคยเผชิญกับความยากลำบาก
1: ความสำเร็จของเราเกิดจากความสามัคคีทำให้พวกเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้เกิดมุมมองทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตทำให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชุมชนของเรากลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

สาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอแม่โจ้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตหยุดหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่ที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆที่โลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: เองปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
11: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็ว
10: ๆเมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
12: 1441ล่ะคะ
10: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทวิชาชีพโทร
13: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเต็มร้อยเรียกเต็มพลังพบกันกับวิทยะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขา
14: เสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
15: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยัง
16: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้

0: ม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
1: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: มาช่วยกันลดหวานเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาหวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันนะคะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะไปเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีก็จะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะคะผ่านฉลุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2,380,000 ล้านบาทนะคะซึ่งกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้วเป็นการพิจารณาวาระ2ลงรายมาตราค่ะถูกพิจารณาต่อเนื่องถึง4วันกันยายนที่ผ่านมาหลังสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นครบทั้ง41มาตราที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการลงมติวาระ3เรียบร้อยแล้วโดยเห็นด้วยไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงจากนั้นส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศบังคับใช้ต่อไปนะคะบรรยากาศการอภิปรายตลอดทั้ง4วันก็เป็นไปอย่างผู้แทนราษฎรต่างตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับงบประมาณเพื่อการใช้งบประมาณให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพนะคะจะไปติดตามในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาอภิปรายผ่านรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทในวาระที่2ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

0: ช้เวลาอภิปรายนานถึง4วันตั้งแต่วันที่7ถึง11กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการชี้แจงรายงานของคณะกรรมการยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตระมานหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณและยังทบทวนปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐจากนั้นสมาชิกได้อภิปรายแบบรายมาตราโดยเริ่มในมาตรา4งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณวงเงิน 3,780,000 ล้านบาทมีผู้สงวนความเห็นและแปรยติอย่างหลากหลายซึ่งกรรมธิการได้อภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทพร้อมเสนอโรกอฟบัดเจ็ตคือนับจากนี้ไปไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้ต้องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะที่หากไม่ปรับแก้ไขจะนำไปสู่วิกฤตการคลังในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
1: เงินสมทบนอกงบประมาณ 95,000 ล้านเนี่ยคิดเป็นแค่ร้อยละ 2.5 ของงบประมาณรายจ่ายไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมคือตัวอย่างของหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากแต่ไม่ยอมนำเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อจัดทำงบประมาณเพื่อลดภาระทางด้านการที่รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นค่อนข้างช้ามากนั้นยังไม่มีการกำกับดูแลเพื่อนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับเงินงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันท่านสมาชิกท่านประธานที่ผมขอฝากเอาไว้ในที่ประชุมให้ช่วยกันคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมในการเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าจะสามารถเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
0: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากเน้นย้ำงบกลางตัวเลข 12,000 ล้านบาทในงบกลางกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแม้กรอบใหญ่คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่วิธีการมีความแตกต่างกันโดยเงินก้อน 200,000 ล้านบาทนั้นเป็นเงินที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนให้ประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่ตัวเลข 12,000 ล้านบาทนั้นเป็นลักษณะ matching fundคือจะใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐส่วนหนึ่งผสมผสานกับเงินจำนวนนี้เพื่อลดภาระงบประมาณ
2: 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้

0: ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานอากาศเข้าถึงหลังคาโซลาร์เซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทส่วนที่เหลือกู้เงินกับทางธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการธนาคารออมสินพี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายณวันแรกเลยและไม่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากหลังคาโซลาร์เซลล์ซึ่ง5 เมกะวัตต์เนี่ยคาดการณ์กันว่าเดือนหนึ่งจะผลิตได้ประมาณคิดเป็นเงินประมาณ 1,400 บาทส่วนหนึ่ง 1,000 บาทจะตัดใช้หนี้ให้กับเงินกู้ที่ไปกู้ส่วนที่เหลือมาให้กับทางธนาคารออมสินยกตัวอย่างส่วนที่เหลือที่ผลิตได้ก็จะไปลดหย่อนค่าใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนนี่คือแนวทางของรัฐบาลที่บอกว่าเงินก้อนเงินกู้เนี่ยจะใช้ไปถึงมือประชาชนโดยตรง
1: ก็ตามการอภิปรายรายมาตราเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่มีหน่วยรับงบประมาณที่สมาชิกให้ความสนใจอย่างหลากหลายประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทมีส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้งภาค4จังหวัดขอนแก่นและภาค7จังหวัดสมุทรสาครวงเงินรวม 133.45 ล้านบาทมีความจำ
2: โครงการเนี่ยมีราคากลางนะคะท่านประธานตัวอาจจะเล็กนิดนึง1,603,000 บาทค่ะแต่ราคาที่เสนอและตกลงกันนะคะสุดท้ายมันขอออกมาที่70,600,000 บาทค่ะท่านประธานต่างกัน 3,000 บาทค่ะท่านประธานอันนี้ตกใจมากนะคะ 3,000 บาทนี่ถ้าเทียบก็คือ 0.004% เราประหยัดเงินให้กับรัฐได้ 0.004%มันดีเพียงพอแล้วเหรอคะและที่สำคัญค่ะท่านประธานงานนี้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวด้วยค่ะตรงนี้ต้องเร่งตรวจสอบนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเนี่ยการมีผู้ประมูลรายเดียวไม่ได้หมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี่ผิดกฎหมายแต่ในมุมของการบริหารเงินภาษีของรัฐค่ะท่านประธานถ้าไม่มีคู่เทียบค่ะเราการแข่งขันมันไม่เกิดขึ้นการแข่งขันด้านราคามีปัญหาแน่นอนซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยค่ะโครงการมูลค่า70ล้านบาทเราประหยัดเงินให้รัฐได้แค่ 3,000 บาทเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ๆประชาชนนะคะตอนนี้มีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัยได้เลยค่ะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้าเจ้าเดียวค่ะแล้วก็ยังได้เข้าแบบเต็มงบด้วยไม่เกรงใจภาษีประชาชนเลยค่ะท่านประธานประชาชนจะกังขาได้นะคะว่าอันนี้มันเป็นการหัวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับเอกชนค่ะทางปปส.นะคะต้องรีบเปิดเผยข้อมูลค่ะ
1: ต่อมาในมาตรา30งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐสภาวงเงิน 3,012 ล้านบาทซึ่งมีสมาชิกสงวนความเห็นไว้อย่างหลากหลายประเด็นโดยขอปรับลดงบประมาณลง 30% ทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้าโดยนางมณพรเจริญศรีกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงบางช่วงบางตอนว่ากรรมธิการได้ปรับลดในวงเงิน71ล้านบาทซึ่งการปรับลดครั้งนี้จะเป็นในหมวดของการเดินทางไปต่างประเทศและทุกคณะกรรมธิการจะงดเดินทางไปต่างประเทศยกเว้นภารกิจสำคัญของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วในปี2560ว่ารัฐสภาได้มีการบริหารจัดการในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ในเรื่องของงบประก้าเองที่ท่านสมาชิกได้เอ่ยถึงเรื่องของความไม่โปร่งใสนะคะในการรับบุคลากรฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมธิการ

0: ผู้คนที่เกี่ยวข้องได้มาให้คำชี้แจงนะคะเราก็ได้กำชับถึงความโปร่งใสของสถาบันพระปกเกล้าในการรับบุคลากรเข้ามาในโครงการอบรมต่างๆค่ะนอกจากนั้นค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคะการบริหารงานของรัฐสภาไม่เพียงแค่ท่านสมาชิกทั้งสสสวเรายังมีบุคลากรของสภาเราเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรนะคะทุกภาคส่วนทั้งตำรวจสภาทั้งตัวแทนกรรมการน้องๆหน้าบัลลังก์ที่ปฏิบัติงานช่วยเราทั้ง4วัน4คืนนะคะซึ่งบุคลากรทั้งหมดนะคะได้ทุ่มเทให้งานสภาเราจะเห็นว่างบประมาณปี2570ไม่เพียงแค่ว่าบุคลากรในสภาเท่านั้นแต่ทำยังไงจะบริหารงบประมาณของสภาเนี่ยให้เรื่องของการประชุมนะคะเรื่องของการพิจารณากฎหมายเรื่องของการสนับสนุนของกรรมาธิการให้เจ้าหน้าที่สภาทุกท่านนะคะได้สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบเสนอแนะการทำงานของรัฐบาลการออกกฎหมายที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นคือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็ง
1: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่กล่าวอ้างถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ที่กกต.แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบคดีการหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยทำงานร่วมหรือ DSI ถือว่ามีความไม่ชอบมาพากลทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากหากมีการวางอย่างที่สุดโดยเฉพาะประเด็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือแม้กระทั่งรูปแบบการลงคะแนนในการเลือกตั้งสว.ถือว่าเป็นเพียงพยานแวดล้อมที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งการออกมากล่าวหาต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเส้นทางการเงินมีบุคคลใดจ่ายให้ใครและจ่ายเป็นจำนวนเท่าใดเส้นทางการเงินกับการลงคะแนนหรือไม
2: ่แต่ถามตรงๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านบอกว่ามีการกระทำความผิดอะไรต่างๆนานามีหลักฐานเลยครับท่านก็คงดูในสำนวน26แล้ว36ก็มาแล้ว36ก็พิจารณาจากสำนวนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วจริงๆถามตรงๆที่โอนกันจริงๆจ่ายกันจริงๆเหรอเส้นทางเงินมันอยู่ไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดก็เพื่อที่จะกล่อมอารมณ์ให้กับคนที่เชื่อท่านล่ะครับแต่วันนี้ท่านต้องพิสูจน์ได้แล้วครับว่าใครจ่ายให้ใครจ่ายเท่าไรจ่ายเพื่ออะไรแล้วพยานอะไรที่มันเชื่อมเงินนั้นเข้ากับการลงคะแนนท่านพิสูจน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคำที่ท่านบอกว่าหัวตอนหลังเปลี่ยนเป็นโกงเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อให้มันสนุกเพื่อให้คึกคักได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมเรียนถามท่านตรงๆเลยครับว่าในที่สุดสมมติว่าตัวท่านเป็นผู้กล่าวหาถูกกล่าวหาจริงๆเนี่ยข้อกล่าวหาเช่นนี้นี่ท่านเดินที่จะเข้ายอมรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำนะครับ
1: ทางด้านกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดงบประมาณให้กกต.ภายใต้หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งกรรมาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสไม่มีหมกเม็ดไม่มีสิ่งใดปิดบังส่วนการขอปรับลดงบประมาณของกกต.ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดในส่วนของการสืบสวนไต่สวนรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นกรรมธิการยังคงไว้เช่นเดิมพร้อมปฏิเสธตอบคำถามในประเด็นเรื่องการตรวจสอบคดีหัวสว.เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในการสืบยืนยันองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
3: กรรมธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรปิดบังครับมีแต่เปิดเผยทั้งนั้นเข้าประเด็นครับกรรมธิการหลายท่านมุ่งเป้าไปที่กกต.เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนมองว่าไร้คุณภาพขอปรับรถแอปตาสับปะรดบอกว่าไร้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับรถงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนก็ดีรั่วไตท่านก็จะปรับรถแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันว่า

0: กรรมาธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอคุยกัน9คน10คนว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะเป็นกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่แตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่รู้ไม่สามารถตอบได้
1: ตลอดระยะเวลา4วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ก็ได้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3จากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงขั้นตอนต่อไปจะส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาหลังจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายประกาศบังคับใช้ต่อไป
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าลงพื้นที่เรียลิตี้สกู๊ปกันค่ะ
3: มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าจกรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
5: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
6: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
5: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่นี่ไง
7: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนประชุมสภาแล้วและยัง

0: เกล็ดน่ารู้การเมืองโลกสองกันยายนทมิฬบนเรือประจันบาน USS มิสซูรีที่ทอดสมออยู่ในอ่าวโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยุติการต่อสู้ในพื้นที่แปซิฟิกซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นคือมาโมรุชิงิมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลงนามในนามของพระจักรพรรดิและรัฐบาลญี่ปุ่นผู้แทนฝ่ายสัมพันธมิตรคือพลเอกดักลาสแมคอาเธอร์ผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรจากนั้นผู้แทนฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทยอยกันลงนามหารระดับสูงจากสหรัฐอเมริกาจีนสหราชอาณาจักรสหภาพโซเวียตออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และนิวซีแลนด
1: ์อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดู
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ันต่อในรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะในช่วงเวลานี้จะไปดูเรื่องของภัยเงียบกันหน่อยนะคะจากการจากไปอย่างกระทันหันของคนดังและบุคคลสาธารณะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะกรณีของคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็สร้างความโศกเศร้าและตกใจให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากนะคะแต่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของความสูญเสียส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะหากแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่ตอกย้ำให้เห็นถึงอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งกำลังคุกคามชีวิตของคนไทยก่อนวัยอันควรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะความน่ากลัวของโรค NCD ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นแต่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหวานมันเค็มการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอค่ะล่าสุดภาควิชาภาพได้เดินทางมาร้องเรียนและยื่นหนังสือต่อทางสภาผู้แทนราษฎรโดยชี้ว่าปัญหานี้เกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะรับมือได้คนเดียวนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: เสียทางเศรษฐกิจของอีสทั้งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานและโรคปอดเรื้อรังสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปีข้อมูลจากการวิจัยเผยให้เห็นว่าคนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นหลายล้านคนและมีสถิติการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะ50ปีเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจความกังวลนี้ถูกสะท้อนผ่านการยื่นข้อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการประจำสภาทั้ง12ชุดโดยภาควิชาการระบุชัดเจนว่าที่ผ่านมาสังคมอาจมองโจทย์ผิดไปหากคิดว่าหน่วยงานด้านสุขภาพอย่างสสส.หรือกระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลเพียงลำพังจะสามารถหยุดยั้งวิกฤตนี้ได้นั่นเป็นสิ่งที่ผิด
2: การที่จะมีการดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ได้เข้มแข็งเนี่ยก็เป็นต้องมีการประสานบูรณาการโดยมีทีมต่างๆเนี่ยช่วยกันนะครับซึ่งตรงนี้แม้แต่กระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่สามารถดำเนินการได้ฝ่ายเดียวครับดังนั้นวันนี้เรามาเพื่อจะยื่นข้อเสนอนะครับให้ท่านประธานผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มีหนังสือไปถึงกรรมาธิการชุดต่างๆซึ่งก็น่าจะมีหนังสือไปถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะไปถึงอาจจะถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อจะบอกว่าการที่จะช่วยทำให้การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคปอดเรื้อรังนะครับเนี่ยต้องเป็นต้องการผู้นำซึ่งเข้มแข็งและผู้นำนั้นต้องมีการสามารถมีอำนาจในการบูรณาการนะครับข้ามกระทรวงนะครับเพื่อจะทำให้การดำเนินการเหล่านี้เนี่ยประสบผลที่ได้ผลที่แน่นอนนะครับเพราะว่าเรารอต่อไปไม่ได้นะครับจากข้อมูลวิชาการก็พบว่าเรามีคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นผ่านมาน
1: อกจากปัจจัยด้านการกินและการดื่มแล้วสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลยังกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งเข้าถึงพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าอาหารขยะไปจนถึงอบายมุขต่างๆซึ่งผู้เชี่ยวชาญสมาตรการควบคุมเชิงโครงสร้างทั้ง3กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงการคลังดูแลด้านภาษีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสถาบันครอบครัวและกระทรวงควบคุมแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลตามมาตรฐานสากลความสำเร็จของการลดอัตราการสูบบุหรี่หรือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่ามาตรการทางภาษีและการปราบปรามจริงจังจากภาครัฐคือหัวใจสำคัญที่สุด
3: ต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่มันใหญ่ระดับโลกไม่ใช่

0: ระดับปัญหาเฉพาะประเทศไทยนะคะมันเป็นทั้งโลกเลยนะคะแล้วก็ อยากจะรวบตัวอย่างความสำเร็จอีกอันนึงก็คือเมื่อปีที่แล้วที่มีการระบาดมีเด็กนักเรียนมัธยมที่ศรีสะเกษจาก e-valley ก็คือโรคปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเด็กม.2 นะคะเสียชีวิตเนื่องจากปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปทำลายเนี่ยนะคะเป็นเหตุให้รัฐบาลเนี่ยมาปราบปรามจริงจังตรงนี้นะคะมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะแล้วก็รายงานผลที่ทำเนียบทุกสัปดาห์โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะงานวิจัยของเราได้เปรียบเทียบว่าก่อนที่จะมีการปราบปรามจริงจังเนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน 10-19 ปีลดลง 40% นะคะหมายความว่าถ้าเราคงการห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นปราบปรามจริงจังเราสามารถที่จะทำให้อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้ลดลงได้นะคะนั้นด้วยการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยสุราแล้วก็ยาสูบเนี่ยมันก็คือนอกจากบุหรี่แล้วยังมียาสูบแล้วก็อาหารหวานเรื่องของรัฐบาลที่จะออกเป็นวาระแห่งชาติ
1: ทางด้านฝ่ายรัฐยื่นหนังสือจากสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาได้รับมอบข้อเสนอดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการจริงจังในการแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานเดียวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องนำเข้าครอบครองเสพจำหน่ายหรือแม้แต่เรื่องภาษีก็ต้องทำงานร่วมกัน
2: บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้มันเป็นปัญหามากนะครับการเสพหรือการนำพาซึ่งอะไรต่างๆตามมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วการแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทำหน่วยงานเดียวไม่ได้หรอกต้องทำทุกองคาพยพแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตั้งแต่เรื่องนำเข้าครอบครองนายแม้แต่เรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำงานร่วมกันงั้นแก้ปัญหาไม่ได้ครับโดยเฉพาะโรงเรียนก็ต้องร่วมมือกันด้วยงั้นดังนั้นสิ่งที่ท่านได้เสนอมาเดี๋ยวผมจะเรียนท่านประธานสภาทราบครับ
1: ภัยเงียบจากโรคเอตัวไม่ใช่เพียงเรื่องของดวงหรือโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ของพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวจากการจากไปของคนดังเป็นใจในชั่วข้ามคืนแต่ชีวิตของคนไทยนับอีกล้านคนที่กำลังเผชิญความเสี่ยงอยู่ทุกวันคือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลและสังคมต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังเพราะการป้องกันสุขภาพของประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกฝ่ายก่อนที่จะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปมากกว่านี้
3: โรค NCD ถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่คร่าชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนนะคะฉะนั้นต้องภาพแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ยืนยาวนะคะเกินกว่าที่อายุยังน้อยๆแล้วมาเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
4: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยไม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจรวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้น

ก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง

0: มแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
1: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
6: จ้า
7: ปวดฟัน
4: แกล้งปวดฟัน
8: ชนแก้ว

บ้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นตับดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: กลับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
2: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าการประชุมคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562กำหนดให้การประชุมคณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมาธิการหลายคนให้รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญอาจตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนด
3: วันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:00 นคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อเศรษฐกิจค่าครอง

0: ของชีพหนี้สินครัวเรือนและมาตรการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:00 น.คณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องจ้างคณะกรรมการสหภาพแรงงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการลูกจ้างโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานดังนี้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีกรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนเวรับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงเลขาธิการสหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ IRC วันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:30 นคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมชลประทานผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและภาคประชาชนวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:00 น.คณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:30 นถึง 13:00 นคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตกำกับการ3กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:30 นคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินคดีกรณีการจัดสร้างและให้เช่าบูชาวัตถุมงคลในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์เสมียนตราอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และนายปัญญานิตยารถผู้ร้องเรียนพิจารณาเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยเชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:30 นคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องแจ้สอนเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับสากลโดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
1: ในช่วงเวลานี้จะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับฉลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะจะได้จัดส่งให้ฟรีกับคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลย

หากว่าเป็นผู้โชคดีนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นที่ LINE Official TP Channel ก็ได้นะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าประเทศไทยมีพลังงานใดที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนในชนบทนะคะระหว่างพลังงานชีวภาพกับพลังงานความร้อนนะคะคำถามถามคุณผู้ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าประเทศไทยมีพลังงานได้ภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนในชนบทนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือพลังงานชีวภาพนั่นเองค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมนะคะว่ากระทรวงใดที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการควบคุมโรค NCD ในด้านภาษีระหว่างข้อ1กระทรวงพาณิชย์กับข้อ2กระทรวงการคลังนะคะทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะคำถามที่ได้ถามในสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมว่ากระทรวงใดที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการควบคุมโรค NCD ในด้านภาษีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังนะคะก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆนะคะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

จุงกะสวัสดีพี่น้องผมชื่อสะพรั่งวิทุนัทก็ถือว่าเป็นคนชาติพันธุ์กุยเนาะตั้งแต่ดั้งเดิมที่อพยพมาจากอัตบือแสนแปรล่องมาจากน้ำโขงบ้านอลึกของเราก็มาตั้งรกรากจุดตรงนี้เมื่อปีพุทธของเราอยู่ที่35จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและอยู่ภาคเหนือน่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรที่สืบเสาะกันไปในการนี้ก็มีตัวแทนของชาวกุยของเราที่สืบสานและรวมชาติพันธุ์กุยเข้าด้วยกันอยู่35จังหวัดด้วยกันและก็2ประเทศประเทศเขมรและประเทศมาคืออัตบือแสนแปรตั้งแต่กษัตริย์ที่เขาให้ชาวกุยไม่ยอมที่จะเป็นเบี้ยล่างของใครอย่างนี้เขาจะหนีเรื่อยๆไปทางถิ่นฐานไปเรื่อยๆกุยหรือสวยสมัยก่อนทางพระมหา

้างมันจะอยู่ที่โพตากลางอำเภอท่าตูมถือผีนี้ก็ถือว่าเขารำแกนมอแกนออเป็นรักษาโรคตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นรักษาหายเช่นกันอันนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็เส้นไหว้ปู่ตาก็เป็นผีเช่นกันทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์กุยเพื่อให้สืบทอดกับคนรุ่นหลังและพี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆถ้าจะร่วมสืบทอดกันก็สืบทอดกันด้วยร่วมด้วยดีตรงจุดนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ครับผม

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้วมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นภาพดีได้ทุกวันงดเหล้า

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัย

มียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

0: งฮานอยเป็นเมืองหลวงคำซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศธันวาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visitระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
1: อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสักกิสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่วัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปท่านี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอนุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระทั้งนี้วันที่18และ10ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทยโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดเคราะห์พนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้เก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับเวลา 17:00 นาฬิกานางวรุณีจิตตะยโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสมาสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปอารามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครกว่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัด

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆประชาชนที่จะขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพสตรีสวมกระโปรงผ้าหรือผ้านุ่งทางนี้บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานจะมีจุดบริการยืมคืนเครื่องแพทย์และวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนทรงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาของประชาชน
1: โครงการพระราชดำริดังว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงและสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
0: จากภูเขาสูงถึงผืนทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: รับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีให้ติดตามกันทุกวันเสาร์ครับเวลา 10:05 น.ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับพร้อมกับทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ tpchannel.org ครับและแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยนะครับติดตามเรื่องของการเงินการลงทุนแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์เป็นการสรุปรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันค่าเงินนะครับรวมถึงการออมเงินอะไรต่างๆด้วยเราก็จะติดตามไปด้วยกันแบบนี้แล้ววันนี้ครับพบกับผมนันทคมประสาทพรเช่นเคยพร้อมกับวิทยากรซึ่งเป็นพิธีกรร่วมนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับคุณปิ่นครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาช่วงนี้ก็มีไฮไลท์สำคัญกันหลายเรื่องนะที่กระทบในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะครับเงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบงบประมาณผ่าน
0: เร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อย
1: แล้ววาระ2-3นะครับแล้วก็มาใกล้ๆนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของกกต.ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไฮไลท์นี่อยู่ในความสนใจไม่ใช่เฉพาะแวดวงการเมืองนะ
0: ครับ
1: แวดวงเศรษฐกิจก็จับตามอง
0: ตลาดเงินตลาดทุนตอนนี้เฝ้ารอดู
1: เฝ้ารอดูเลยครับว่าจะเป็นการจุดชนวนนะครับให้มีม็อบมีอะไรนี่กลับมากันอีกครั้งหรือเปล่าวิการเมืองบนท้องถนนกลับมาอีกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็ยังมีเรื่องของการประชุมของเฟดนะ
0: อ
1: ันนี้นี่ขกเขกขกเขกมากกลับไปกลับมาพลิกมาพลิกไประหว่างขึ้นหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
0: อันนี้น่าจะเป็นจุดที่มีเอฟเฟกต์ต่อตลาดเงินตลาดทุนกันพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: ทั้งทองคำทั้งเรื่องของหุ้นนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายฝ่ายก็เฝ้ารอเรื่องของเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมจากเหตุการณ์ต่าง
1: ๆครับ
0: ตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: มันสอบไปทางว่าจะขึ้น
1: ใช
0: ่แต่บางส่วนก็มองว่าน่าจะคงอันนี้ต้องลุ้นกันนะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ด้วยเหมือนกัน
1: ล่าสุดนี้คนมองกันไปประมาณ 70% นะผลการสำรวจนี่บอกว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหตุเพราะว่าในส่วนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมันทะลุขึ้นทะลุ100เหรียญกันขึ้นมาแล้วนะฮะก็เลยจะไปกดดันกับถ้ากดดันภาวะเงินเฟ้อก็แน่นอนนะว่าเกรงกันว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยผลการสำรวจล่าสุดเกิน 70%
0: ครับ
1: มองว่าจะขึ้น
0: ไฮไลท์3ประเด็นหลักๆนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันไปทีละเรื่องเลยนะครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกกันก่อนในส่วนของสภาของเราสำหรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ผ่านวาระ2วาระ3จากทางสภาผู้แทนราษฎรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านทางด้านของวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์มองยังไงตัวเลขเกี่ยวกับงบปี70งบประจำงบกลางงบลงทุนอะไรต่างๆมีการจัดสรรปันส่วนมีมุมมองต่องบปี70ยังไงคร
1: ับครับก็ประมาณ 3.77 ล้านล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มาโดนหั่นลงมาใช่ไหม
0: ครับ
1: 11,000ล้านนะครับในส่วนของตรงนี้นี่ก็คือเป็นงบทางด้านประจำซะประมาณ 75%
0: ครับ
1: บวกกับไปใช้หนี้เงินกู้อะไรต่างๆเนี่ยนะรวม80
0: ครับ
1: เหลือเงินลงเหลืองบลงทุนอยู่ประมาณ 20% ลดลงจากปีก่อนนะแล้วก็มีทิศทางลดลงจากปีก่อนๆปีก่อนๆนี่เคยถึง 25% นะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีการพิปรายกันมากอยู่เหมือนกันว่าจะกลับหัวกลับหางกลับทิศกลับทางกันหน่อยได้ไ
0: หม
1: นะครับให้งบประจำยังไงตรึงกันเอาไว้หรือว่าลดลงมาหน่อยได้ไหมแล้วก็ไปเพิ่มงบการลงทุนงบการพัฒนาประเทศนะครับให้ไทยนี่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศพูดกันไปจนถึงขั้นว่าโอ้ให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการไว้สักปี2ปีไหมนี่ก็มีนะครับแต่ว่าเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยนะเดี๋ยวการฟังเดี๋ยวจะตกใจ
0: เ
1: ดี๋ยวเสียขวัญว่าเอ้ยเขาจะลดข้าราชการแล้วรัฐบาลไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินเดือนหรือไม่ใช่ยังไม่ถึงกระดานมาที่การเสียงข้างน้อยอ่ะที่มันไม่ผ่านนะพูดง่ายๆ
0: ครับเป็นแบบว่าเป็นมุมมองนะครับเป็นข้อเสนอเสียงข้าง

0: น้อยที่ว่าฝากไว้พิจารณาอะไรแบบนี
1: ้
0: ในส่วนภาพรวมถือว่าจัดสรรงบนะฮะในโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนอะไรเนี่ยเหมาะสมไหมฮะ
2: ก็ยังน้อยไปหน่อย 20% เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างว่าควรจะต้องเพิ่มกันขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็การลงทุนนี่นอกจากเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ถนนหนทางอะไรต่างๆก็เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วก็การพัฒนาคนนี่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมทำยังไงให้คนไทยเนี่ยแข่งขันกับในเวทีโลกได
0: ้ครับ
2: อย่างเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรเรื่องของAI Pass ใช่ไห
0: ม
2: แต่ผมว่ารัฐบาลเริ่มที่จะมาถูกทางนะก็คือว่ามีการส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมไปสู่คนไทยเป้าหมาย5ล้านคนใช่ไหมในระยะต้นที่ว่าจะไปแข่งขันกับเขาได้เนี่ยทิศทางอย่างเงี้ยมาถูกแล้วแม้ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะมีกันอยู่บ้างเป็นปกตินะซึ่งก็คงจะต้องนำไปปรับปรุงกันดูนะครับ
0: แต่ผมลองเล่นดูก็เรียกว่าถือว่าใช้ได้นะแล้วก็สำหรับมือใหม่เนี่ยคนที่ยังไม่เคยใช้ใช่ไหมครับเวลาเข้าไปในไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยม
2: ัน
0: จะต้องมีการเข้าไปอบรมในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเป็นเหมือนการให้ความรู้แต่เก็บแต้ม
2: ครับ
0: เพื่อจะใช้ AI เนี่ยในระดับที่เป็นโปรมากยิ่งขึ้นต่อไปที่ระบบก็จะปลดล็อกให้เหมือนก็จะทำให้ได้ความรู้ด้าน AI แล้วก็ใช้ AI ได้หลากหลายเลยเพราะมันมีทั้ง GPT Gemini มีครอดมีอะไรหลายอย่างอ่ะที่สามารถที่จะไปรันคำสั่งทำได้คุณวิจัยได้บางอย่างก็เขียนบทความได
2: ้
0: บางอย่างแต่งพงแต่งเพลงก็มีฟีเจอร์เด่นของแต่ละแอปเนี่ยที่แตกต่างกันก็ใช้ในนี้ได
2: ้ก็คือพออบรมแล้วลึกๆเข้าไปมันเลเวลมันจะสูงสูงขึ้นโปรกันยิ่งขึ้นพูดง่าย
0: ๆ
2: ไอ้โปรที่ว่าเราต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์มันจะมาใช้ตัว AI พาร์ทแทน
0: ของโครงการนี้แทน
2: นี่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที
0: ่
2: ไปได้ถูกนะแล้วก็ในส่วนของงบกลางเห็นว่าบอกว่าในระยะหลังมีการโยกมาเพิ่มให้อีกนี
0: ่
2: หกพันกว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะถ้าไม่พอเด
0: ี๋
2: ยวเจอแบบปีงบประมาณปีที่แล้วน
0: ะ
2: ต้องไปกู้เพิ่มอีก 400,000 ล้านนะครับเพราะนั้นก็เข้าใจว่าสมดุลกันพอสมควรแล้วในส่วนของงบกลางเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เป็นภาพรวมของงบนะครับ ที่จากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะต้องติดตามกันต่อละให้คุ้มค่านะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับทีนี้เห็นข่าวไหมอาจารย
2: ์
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มมีการขยับกันบ้างแล้ว
2: ครับ
0: คุณสนธิลิ้มทองกุลนะขยับอีกรอบหนึ่งนะครับมีการเดินทางไปที่สถานทูตอิสราเอล
2: ครับ
0: ก็เป็นประเด็นเรื่องของชาวยิวนะแล้วหลังจากนั้นเห็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะติดตามคดีจากทางกกต.ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการขยับขยายอะไรกันต่อม
2: ัน
0: ก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบนท้องถนนก
2: ับ
0: ผลที่จะเกิดกับเสจ่าตั้งท็อปิกคุยกันในวันนี
2: ้ครับก็เรื่องที่คุณสนธิเริ่มประเดิมลงถนนประเด็นแรกที่คือหมายถึงว่าประเด็นที่กระทบใจคนส่วนใหญ่
0: อ
2: ่ะนะฮะก็คือประเด็นเรื่องชาตินิยมเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะโดยเฉพาะไปเล่นเรื่องอิสราเอลใช่ไห
0: ม
2: มีคนยิวเอาบางส่วนที่ไม่น่ารักอ่ะเข้ามาในบ้านเราทางทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมาทำอะไรที่บังเอิญไม่ค่อยดีค่อยงามก
0: ็
2: กระทบกับเจ้าบ้านนะครับในลักษณะงั้นก็เข้าใจว่าทางคุณสนธิก็คงจะเริ่มประเดิมจากตัวเนี้ยโยนหินถามทางแล้วก็ถามเอาหาต่ำนะครับที่จะนั่นมาแล้วก็แต่ประเด็นต่อไปฟังเหมือนคุณสันติบอกว่าวันที่14นี
0: ้ครับ
2: เรื่องของกกต.นะครับพิจารณาว่าตกลงพูดง่ายว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าสั่งไม่ฟ้องคุณสันติบอกว่าเจอกันใช่ไห
0: ม
2: ประมาณอย่างนั้น
0: จะมีการเคลื่อนไหวต่อ
2: ครับแล้วก็เรื่องของคุณสันตินี่ก็เอาว่าประมาณที่ก็เคยเป็นผู้นำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีบทบาทในการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนี่สองยกนะยกแรกนี่เมื่อ20ปีที่แล้ว2548 2549นะครับในการเคลื่อนไหวโค่นล้มนะครับรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรในเวลานั้นรัฐบาลที่แข็งแกร่งมากได้รับการเลือกตั้งพรรคเดียวเกินกึ่งหนึ่งของสภา500เสียงตั้งรัฐบาลพรรคเดียวแข็งแกร่งโป๊กเลย
0: ครับ
2: ในที่สุดไม่รอดใช่ไหมในยกแรกแล้วก็ตามมาด้วยการไปว่ารัฐประหารในปี2549
0: ครับ
2: แล้วก็

0: พอคุณประมาเนี่ยมีการเลือกตั้งใหม่หลังการรัฐประหารในคราวนั้นได้คุณสมัครสุนทรเวช
1: ครับ
0: กลับมาอีกยกนึงเป็นยก2
1: ครับ
0: เรียกว่าพันธมิตรยก2นะฮะมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญเที่ยวหลังนี่ก็คือมีการเข้าไปที่สนามบินนะครับทั้งดอนเมืองแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ตามมาด้วยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องพิพากษาให้คุณสมัครพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี่ทั้งการเผยว่ารัฐประหารนะในปี49แล้วก็ในเรื่องของตุลาการพิวัตรนะในปี2552แล้วก็มีบทบาทที่สำคัญมาตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังจากนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าน
1: ิ่งนอนใจไม่ได้ใช่มั้ย
0: ไม่ควรจะนิ่งนอนใจไม่ควรจะผิดประมาทว่าเอ๊ะคุณสนธิเนี่ยยังมีน้ำอิ๋วอยู่มั้ยอย่าถามนะครับเพราะว่ามีประวัติมีผลงานกันมาแล้วนะแล้วก็เคยเขย่าการเมืองแล้วก็การเมืองบนท้องถนนเนี่ยมีอิทธิพลมีอิทธิฤทธิ์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็ต่อตลาดหุ้นไทยนี่มากแล้วก็ในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองมีผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาตลอดประวัติศาสตร
1: ์มันมีรอยอะไรเกิดขึ้นอาจารย์จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในการเมืองไทยเราก็ผ่านมา
0: ครับ
1: โอ้โหหลายเหตุการณ์นะ
0: ครับ
1: เรื่องของ16ตุลา14ตุลาพฤษภาธมินนะครับพันธมิตรกปปส.นะฮะนปช.นะหลายเหตุการณ์หลายม็
0: อ
1: บเราสามารถไปดูรอยประวัติศาสตร์อะไรอย่างนั้นได้บ้างที่มันส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยครับ
0: ครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูในกราฟเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ย51ปีตลาดหุ้นไทยนะ
1: เอาใหญ่เลยนะฮะเอา51ปีเลยนะ
0: 51ปีเอาย่อๆจบภายใน3นาที
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย
0: ์ตั้งแต่มีการก่อตั้งตลาดหุ้นไทยมาในปี2118ถึงปัจจุบันเนี่ย51ปีตลอด51ปีเนี่ยการเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญนะที่ว่ามีผลมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนถ้าจะบอกว่ามีปัจจัยอะไรที่เข้ามามีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมีหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆเนี่ยอันดับหนึ่ง
1: เลยนะการเมืองเนี่ย
0: เรื่องของ political risk แล้วก
1: ็
0: เรื่องของปัจจัยหนุนทางด้านการเมืองของตลาดหุ้นไทยเราอย่างก่อตั้งมาปี2018เนี่ย
1: ร
0: เราประเดิมเริ่มต้น100จุดนะ
1: ครับเจออะไรบ้างตอนนั้นนะฮะตอน100จุดเนี่ย
0: พอต่อมาปีรุ่งขึ้นปี2119เนี่ยเจอเหตุการณ์เรียกว่า6ตุลาคม2119เหตุการณ์นักศึกษาฝ่ายซ้ายปะทะกับทางรัฐบาลเป็นฝ่ายขวาเวลานั้นเป็นการเมืองเลยแบ่งแยกเป็นฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายแล้วก็เกิดการปะทะกันในวันที่6ตุลาคม2519นะครับส่งผลให้ตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยลงไปต่ำที่สุดคือต่ำกว่า100ซึ่งเป็นดัชนีฐานนะ
1: ครับ
0: 75จุดเป็นประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทยไม่เคยต่ำกว่านั้นอีกแล้ว
1: อย่างนี้มาก่อนเลยครับ
0: แล้วก็จะเห็นได้ว่าในหลายครั้งหลายยุคเนี่ยเวลาที่ว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็นำไปสู่เสถียรภาพรัฐบาลนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นขึ้นกันยกใหญ
1: ่ตอนไหนบ
0: ้
1: าง
0: ในช่วงของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัน
1: ครับ
0: ช่วงปี2530-31โดยประมาณน่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงของหลังพฤษภาธมิน2535รัฐบาลในชวนหลีกภัยชวน1ก็เรียกรัฐบาลชวน1เวลานั้นดัชนีตลาดหุ้นขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะ1,789 จุดทะยานกันขึ้นเพราะว่าการประกาศเมืองมีการเลือกตั้งมีเสถียรภาพมีทีมงานรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจที่เรียกกันว่าดรีมทีมนะฮะแล้วก็มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเงินทุนต่างประเทศมั่นใจไหลเข้ามาทะยานขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็อีกยุคนึงเนี่ยก็คือหลังฟองสบู่แตกปี40
1: ครับ
0: หลังฟองสบู่แตกปี40นี่ก็คือได้รัฐบาลที่มาปฏิรูปเศรษฐกิจได้ทางด้านคุณทักษิณชินวัตรนะครับก่อตั้งพรรคการเมืองที่ไทยรักไทยเวลานั้นแล้วก็คนเชื่อมือว่าท่านเนี่ยมีปูมหลังเป็นนักธุรกิจระดับหลายหมื่นล้านประสบความสำเร็จในทางธุรกิจส่วนตัวเข้าฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะเป็น

0: ประโยชน์แล้วก็ปรากฏว่ามีตัวอย่างรูปธรรมหลายเรื่องนะครับรวมทั้งก็มาปฏิรูปในตลาดหุ้นเอานักศึกษากิจหลายแห่งนะรวมทั้งปตท.เนี่ยในยุคนี
1: ้
0: เอาก็มาจดทะเบียนในตลาดหุ้นใช
1: ่
0: ดัชนีตลาดหุ้นพุ่งทะยานกันขึ้นไปเหมือนกันประมาณสัก4เท่านะ
1: โ
0: อ้จากจุดต่ำสุด200จุดหลังฟองสู่แตก
1: ครับ
0: ขึ้นไป800จุดอ่ะคิดดูนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือหลังที่เกิดม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเกิดทั้งปัตตมิตรนปช.เสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วเนี่ยมียุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็คิดว่าเป็นทิศทางที่ว่าจะมีการคลี่คลายแก้ไขปัญหา
1: ครับ
0: ด้วยระบอบรัฐสภาได้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาในตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นทยานขึ้นจากแถวประมาณสัก 3-400 จุดแล้วขึ้นไป 1,600 จุด4เท่าตัวเหมือนกัน
1: โอ้โหมันขึ้นไปเยอะเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปสูงเลย
0: แล้วก็แม้ว่าในช่วงหลังจากเกิดการไปว่ารัฐประหารในปี2557
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาละพอผ่านของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ท่านก็จัดการเลือกตั้งขึ้นมาในปี62
1: ครับ
0: ตัวดัชนีตลาดหุ้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการในคราวนี้ 1,852 จุด
1: ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
0: ถูกต้องฮะเพราะว่าขึ้นไปขานรับในเรื่องของการเลือกตั้งไงนะครับแล้วก็คนคิดว่าเลือกตั้งนี่จะเป็นทางออกเป็นทิศทางแก้ไขสภาพการพัฒนาแต่ปรากฏว่าวิจารณ์แล้วก็นักทุนต่างชาติก็มองกันว่าเอ๊ะอันนี้การเลือกตั้งแล้วออกมาทำไมดูแปลกๆก็คือพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งไม่ได้ตั้งรัฐบาลแต่ว่าพรรคของที่ได้รับเสียงอันดับ2แล้วก็เกี่ยวข้องกับทางคณะที่มีการเป็นคนยึดอำนาจมาก่อนหน้านั้นได้ตั้งรัฐบาลแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีการ

มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเคลื่อนไหวกันบ่อยนะชุมนุมได้แต่ว่าของบ้านเราเมืองเราในยะทางประวัติศาสตร์ที่นอกระบบรัฐสภาน ะฮะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรรอบแรกในช่วงปี48ก็มาจบด้วยการรัฐประหาร6กันยา2549ในครบรอบ20ปีแล้วนั่นเนี่ยที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยแล้วก็พันธมิตรมารอบ2ก็ตามมาด้วยตุลาการพิวัตรไงตุลาการพิวัตรที่มีการตัดสินให้คุณสมบัติสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนั้นดัชนีตลาดหุ้นดิ่งกันลงไปเยอะเลยทีเดียวนะจากประมาณเกือบ 1,000 จุดลงไป400จุดแต่ว่าเอาละมีสภาวะแวดล้อมปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงด้วย

0: เอานะครับแล้วก็มีสัญญากันยาวๆยังไงไม่ถูก
1: แดงอยู่ตลอดเวลาครับที่สำคัญข่าวสารความเคลื่อนไหวกลยุทธ์การลงทุนหาช่อง10วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐคมครับพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราสองคนลาไป
2: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู
5: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรัก

0: ดิฉันนางสาวจิรดาพุทเทศผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคน
1: รวมอำนาจเสพสุข
2: ยิ่งความหวัง
3: ต้องกระจายสิทธิ์งบจบพลัง
4: ให้ท้องถิ่นลุกตั้งชี้ชะตาพวกเรานักระยองวิทยาคมกระผมหัวหน้าฝ่ายขานนายพิชิตจะฝันดับฝันฝ่ายเสนอ
3: กระผมผู้สนับสนุนฝ่ายขานคนที่หนึ่งนายตรีวิทย์คนใจปับไหล
2: กระผมผู้สนับสนุนฝ่ายจะชี้ให้ชัดถึงความจริง
5: คนที่สามนายสุภวัฒน์เจริญชนคนระยองก็ร้องได้นะคร
6: ับระยองวิทยาคมระยองนี่ต้องบอกว่าเป็น2 โรงเรียนแข่งขันในสภาวะทีมซีซั่น1และซีซั่น2มาก่อนแต่ว่าภาคสุดท้ายครับเอาละครับท่านคณะกรรมการที่ร่วมตัดสินยังเป็นชาญทางด้านการพูดการโต้วาทีและด้านภาษาไทยท่านแรกอาจารย์กนิกาธรรมเกศรอาจารย์พรอาจารย์เลยเอาละครับพี่หนิงสายสวัสดิ์ขยันเย่อาจารย์สมชายและปิดท้ายอาจารย์ช้างประสิทธิ์อิฐขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านส.ส.การแล้วนอกจากนั้นครับท่านยังเป็นรองประธานคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรครับเอาละกันรอบ8ทีมเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆทั้ง2ทีมจะต้องเรื่องของเวลาอย่างที่บอกไปท่านคณะกรรมการได้พูดถึงแล้วก็เน้นท้ายแล้วนะครับในส่วนของเวลานะครับก็คือ2ส่วนส่วนแรกคือเรื่องเวลาในการพูดครับท่านหัวหน้าทีมของทั้ง2ฝ่ายจะมีเวลาในการนะครับหลังจากนั้นครับผู้สนับสนุนของทั้ง2ฝ่ายท่านที่1เวลาในการนำเสนอท่านละ3นาทีและเราจะมาปิด1คนละ3นาทีนะครับส่วนที่2คือส่วนสำคัญที่น้องๆจะต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็ฟังนะครับคือเรื่องของการเตือนวินาทีจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับพูดไปแล้วจนหมดเวลาเราจะมีการกดกริ่งเตือน2เอาละครับเมื่อน้องๆได้ยิน2ครั้งแล้วจะต้องหาเวลาในการลงถ้ายังลงไม่จบอีกเราก็จะมีการเตือนทุกๆ30วินาทีกดกริ่งเอาละครับเข้าสู่การแข่งขันรอบ8ทีมรวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่ากระจายอำนาจไปสู่ท็อปจะเริ่มต้นครับจากหัวหน้าฝ่ายเสนอครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฟอร์ไฟพัวดนซับเมเสนอ4นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากผู้พูดไฟ4นาทีพร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
6: ถ้าพร้อมแล้ว4นาทีทำไม่เต็มที่เริ่มครับ
7: รวมอำนาจก่อพลังให้มั่นคงไปทั่วถิ่นฐานกำหนดทิศคิดอ่านยังให้งานเดินหน้าอย่างพร้อมเพรียงเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพผู้ชมทุกท่านและทักทายไปยังฝ่ายค้านที่มาจากท้องถิ่นผมขออนุญาตแปรยติก่อนนะครับจากยติที่ว่ารวมกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอ้างอิงจากพจนานุกรมปีพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำเอาทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันอำนาจหมายถึงสิทธิหรือความสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นยอมทำตามและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร160มาตราที่76ให้ความหมายของคำว่าส่วนกลางจากส่วนกลางสำนักนายก

นตรีกระทรวงทบาหมายถึงเป็นไปในทางที่ดีกว่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพกระจายหมายถึงแยกออกไปหรือแผ่ออกไปท้องถิ่นหมายถึงซึ่งประกอบด้วยอบจ.เทศบาลอบต.กรุ๊ปดังนั้นจากยติที่ว่ารวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่ากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นจึงหมายถึงการรวมสิทธิรวมความสามารถในการสร้างส่วนกลางเพื่อสร้างความเท่าเทียมภาพรวมและเอกภาพชื่อว่าประเทศไทยไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าอย่างเป็นระบบดีส่วนให้ท้องถิ่นบริหารจัดการครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำภาพไว้ส่วนกลางนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดบทบาทหรือไม่รับฟังเสียงของประชาชนแต่ฝ่ายเสนอกำลังหมายถึงการให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและทิศทางสำคัญบริหารของการรวมที่เป็นเอกภาพเพราะว่าประเทศที่เข้มงวดและนโยบายมันไปคนละทิศคนละทางหากแต่คือการเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเพื่อมุ่งหวังเป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตอนาคตและประเทศชาติผมขอยกเหตุผลสนับสนุนดังนี้ครับประการที่1คือการมีมาตรฐานเดียวกันทุกท่านลองจินตนาการตามง่ายๆนะครับ

0: ต่างคนต่างเดินกับเดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีระบบ
1: ฐานอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างประเทศไทยไทยแลนด์โอลิของเราเนี่ยแหละท่านครับมันคือการรวมอำนาจส่วนกลางมาก่อนในปี40ขึ้นคืออะไรกรุงเทพโตเดียวแล้วต่างจังหวัดก็ถูกลืมไปเลยแล้วท่านจะมาบอกว่าส่วนกลางมันดีกว่าได้ยังไงครับไม่ได้สร้างความเจริญแถมยังสร้างความล่าช้าท่านลองคิดภาพตามผมอย่างนี้นะครับข้าราชการหรือรัฐมนตรีเพียงไม่กี่ท่านต้องมานั่งเส้นโครงการนับพันหมื่นแสนล้านโครงการทั่วประเทศมันเป็นไปได้หรอครับที่เขาจะเข้าใจทุกอย่างมันเป็นไปได้หรอครับที่เขาจะตัดสินใจได้ถูกต้องเพื่อให้ทุกท่านในที่นี้ครับได้เห็นภาพความจริงที่ฝ่ายเสนอพยายามหลับหูหลับตามองไม่เห็นเพื่อนของผมจะมาเด่น1ครับแฉการโกงมหากาพย์ส่วนกลางครับชูการตรวจสอบให้คาตาคาใจไม่คาใจครับคาตาท้องถิ่นไปเลย2ครับถ้าลงมาตรฐานให้มันยืดให้มันหยุ่นสักทีเถอะครับท่านให้มันตรงบริบทกับพื้นที่นั้นๆบ้าง3ครับกระจายอำนาจเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ครับเราจะได้ปลดล็อกความเจริญลงไปสู่ภูมิภาคกันสักทีสุดท้ายนี้ครับการกระจายอำนาจมันไม่ใช่การที่เราจะแบ่งแยกประเทศออกไปเป็นส่วนๆแต่มันคือการกระจายความเจริญครับเรากำลังกระจายความเจริญไปให้ท้องถิ่นเท่าเทียมคืนศักดิ์ศรีความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์ให้กับทุกคนในต่างจังหวัดที่แท้จริงในชุมชนนั้นอย่างแท้จริงจริงแท้แน่นอนครับขอบคุณครับ
2: เอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องจอมจอมพลพรหมคีรี
3: ขออนุญาตตรวจสอบไมค์ครับขออนุญาตตรวจสอบไมค์ครับท่านฝ่ายหัวหน้าฝ่ายค้านไม่ทราบว่าอยากจะรับน้ำมะนาวสักแก้วไหมครับเผื่อที่ว่าท่านอาจจะยังไม่ตื่นสำหรับเช้านี้นะครับท่านเรียนท่านคณะกรรมการและทักทายยังหัวหน้าฝ่ายค้านและสมาชิกฝ่ายค้านทุกท่านพอได้อำนาจขึ้นมาคิดว่าเจริญดีจริงก็ยิงพยองใส่กันซะงั้นครับท่านประเด็นแรกที่ท่านหัวหน้าฝ่ายค้านกล่าวมาว่าการรวมอำนาจนั้นตอบยากครับท่านผมขอตอบนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับปัญหานี้แก้ได้โดยการตรวจสอบถ่วงดุลและความโปร่งใสครับท่านไม่จำเป็นต้องกระจายอำนาจก็สามารถเกิดการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้เช่นกันครับและท่านประเทศที่กระจายอำนาจมีโอกาสสิครับท่านนี่เราอยู่ในประเทศไทยครับท่านอย่าหลักความสำเร็จเกิดจากการกระจายอำนาจเพียงอย่างเดียวครับเพราะแต่ละประเทศการเมืองกฎหมายและระบบราชการที่แตกต่างกันครับท่านสิ่งที่ใช้ในประเทศหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกประเทศหนึ่งก็ได้ครับท่านต่อมาผมขอย้ำยตินะครับว่าการรวมอำนาจไว้ส่วนกลางนั้นดีกว่าการกระจายอำนาจการรวมอำนาจไว้ส่วนกลางนั้นจะช่วยลดงบประมาณและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตครับท่านได้ยินคำว่ารวยกระจุกจนกระจายไหมล่ะครับท่านโครงการเพิ่มงบประมาณในแต่ละท้องถิ่นการกระจายอำนาจนั้นจึงทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและก่อให้เกิดการทุจริตเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านอำนาจไว้ส่วนกลางนั้นจะช่วยตัดสินใจปัญหาใหญ่ได้รวดเร็วกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นครับเมื่อเกิดวิกฤตหรือปัญหาที่กระทบเป็นวงกว้างหลายๆจังหวัดเนี่ยการมีศูนย์บัญชาการกลางจะช่วยให้สั่งการและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับท่านผมขอยกตัวอย่างเหตุอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่นะครับท่านอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่นั้นเลยก็คือปัญหาเรื่องการแจกเงินค่าเยียวยานะครับท่านไม่ว่าส่วนท้องถิ่นไม่ว่าท่านท้องถิ่นกำลังทำอะไรอยู่ครับท่านตอนที่น้ำท่วมเกิดปัญหาเรื่องการแจกเงินค่าเยียวยาครับท่านเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากขั้นตอนการจัดระบบเอกสารที่ล่าช้าของท้องถิ่นนั่นแหละครับท่านในการจ่ายเงินไม่เท่ากันครับท่านพูดง่ายๆคือคนธรรมดาที่ไร้เส้นไร้สายก็ต้องรอเงินค่าเยียวยาต่อไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆแพ้พวกที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นหมดเลยครับท่านหมดนะครับท่านกับผมก็ตื่นเต้นอีกแล้วครับท่านจังหวัดสงขลาระบุว่าเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่รับเงินค่าเยียวยาตกค้างอยู่ประมาณ 5,600 กว่าครัวเรือนเลยนะครับท่านตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยๆเลยนะครับท่านผมไม่ได้พูดเองเองนะครับท่านผมมีแหล่งอ้างอิงโดยอ้างอิงจากทุกท่านครับผมขอยกตัวอย่าง

0: ให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับท่านยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งเหตุการณ์สึนามิเป็นภัยพิบัติที่พบอยู่บ่อยครั้งในประเทศญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ปล่อยให้แต่ละท้องถิ่นแก้ปัญหาโดยลำพังเพราะรัฐบาลกลางมีแผนจัดการภัยพิบัติระดับชาติและมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานระหว่างว่าเมื่อมีปัญหาขนาดใหญ่แล้วการมีศูนย์การกลางในการกำหนดทิศทางย่อมช่วยให้การทำงานเป็นเอกภาพและลดความสับสนในการสั่งการดังนั้นฝ่ายเราจึงขอยืนยันว่าการรวมอำนาจไว้ส่วนกลางนั้นดีกว่าเด่นกว่าดังกว่าและปังกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแน่นอนครับ
1: เราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องออโต้ตรีวิทย์คนใจบุญพร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3
2: ประตูมคารวะท่านประธานกรรมการและสวัสดีฝ่ายเสนอจากเมืองบอกว่าที่หาดใหญ่ครับมีปัญหาแจกเงินค่าเยียวยาไม่พอผมต้องบอกก่อนนี้ครับว่าการทำอะไรที่ท้องถิ่นทำเองได้เราต้องรออำนาจจากส่วนกลางเราต้องรอส่วนกลางเซ็นนะครับท่านประมาณที่เราได้มันเกลี่ยไก่ไม่พอทำให้เป็นธรรมอำนาจที่ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดการล่าช้าครับท่านท่านรอส่วนกลางเราต้องรอองค์กรจากส่วนกลางกรุงตั้งกรุงเทพครับแต่นี่มันนอกจากนี้ครับที่ท่านบอกว่าญี่ปุ่นครับเขามีของภัยพิบัติที่ต้องรอส่วนกลางมาจัดการครับแต่ผมบอกกันครับว่าจริงๆแล้วภัยครับการกระจายอำนาจเขารู้ดีกว่าเราครับเขาจัดการก่อนแล้วค่อยเสิร์ฟนอกจากนี้ครับท่านกำลังพยายามโยนนี้ทุจริตอย่างนั้นงั้นผมขอถามกลับไปครับว่าข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมที่แย่ๆทำไมท่านถึงไม่พูดถึงบ้างนะครับทุกอาชีพไม่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเมื่อมีการกระจายอำนาจมาเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างราวกับฟ้ากับเหวครับการช่วยเหลือของท้องถิ่นอาจจะเป็นแค่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุราคาแพงเกินจริงการสร้างถนนที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ส่วนกลางครับยิ่งมีงบประมาณก้อนใหญ่กว่านี่จึงเป็นขุมทรัพย์ของการทุจริตเชิงนโยบายที่แนบเนียนและเสียหายรุนแรงกว่าหลายเท่าครับตัวอย่างการทุจริตสโตนเฮนจ์เมืองไทยถนนพระราม2ที่สร้างนานกว่าพีระมิดและกลัวอะไรมากที่สุดคำตอบคือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าจะทำอะไรที่ใช้งบประมาณสตง.ต้องตรวจสอบต้องเซ็นให้ก่อนดูเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วสิครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกสตง.ถล่มนี่ไหมครับเห็นไหมครับว่าท้องถิ่นเนี่ยถึงแม้จะมีการตรวจสอบแต่สุดท้ายส่วนกลางก็มีความเสียหายมากกว่าครับท่านผลสอบก็ถูกปิดและที่สำคัญครับนี่มันไม่ใช่แค่การโกงที่กินหินกินปูนกินดินแต่นี่มันคือการโกงที่พรากชีวิตของผู้บริสุทธิ์ผู้เป็นที่รักในครอบครัวครับท่านท่านโกงมันแล้วนอกจากนี้ครับบทความจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบการการทุจริตแห่งชาติชี้ชัดว่ามีเครือข่ายข้าราชการส่วนกลางและนักการเมืองระดับใหญ่เป็นสรรผลประโยชน์ส่งมาให้ท้องถิ่นดำเนินการท่านรู้ไหมครับท้องถิ่นนำส่วนกลางกระทรวงมหาดไทยครับสามารถสั่งให้ผู้บริหารของท้องถิ่นครับหน้าที่ได้ที่ผมประกาศไปครับผมก็ยังหมายความว่าให้ส่วนกลางครับคุมการทำงานและการใช้งบประมาณของท้องถิ่นครับยกตัวอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาท้องถิ่นเขาแต่เขาก็มีหน่วยงานครับที่พร้อมจะแทรกแซงและเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณให้ชาวบ้านตรวจสอบได้โดยตรงครับตัดและอีกอย่างนึงครับพี่ฮันบอกว่าพวกเราตรวจสอบที่ง่ายกว่าที่ท่านคิดครับนั่นคือใครทำงานจริงใครดีแต่ปากครับเพราะถ้าเดือดเข้ามาแล้วทำงานได้เรื่องเอาแต่กินภาษีไปวันๆเราก็ไม่ต้องอ้อนวอนใครครับเพราะพลังมันอยู่ในกำมือของประชาชนครับถึงวันเลือกตั้งก็เตรียมตัวสอบตกกลับบ้านไปเลี้ยงหลานได้เลยครับการอ้างว่าส่วนกลางครับสะอาดกว่าท้องถิ่นมันคือการโกหกครั้งใหญ่ครับเพราะส่วนกลางคือศูนย์รวมของการทุจริตครับและอีกอย่างนึงครับที่ผมอยากให้ท่านเห็นเลยครับว่าทำไมต่างจังหวัดไม่ได้ยากจนเพราะโง่หรือว่าขี้เกียจครับเขาไม่ได้ยากจนเพราะว่าชาติที่แล้วทำบุญมาน้อยหรือว่าลืมแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่บ้านท่านครับแต่มันเกิดมาจากความเหลื่อมล้ำและการกระจายอำนาจและการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นธรรมต่อท้องถิ่นขอบคุณครับ
1: เอาละครับคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแก้มสุภาพิษแสนภักดีฮะพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพูดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: เรีย

0: ท่านคณะกรรมการที่เคารพและทักทายไปยังฝ่ายระยองฮีทุกคนค่ะจากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอและหัวหน้าได้กล่าวไว้นะคะว่าใจล่าช้าท่านคะในเมื่อต้องรอส่วนกลางทุกเรื่องแล้วท้องถิ่นจะแต่งตั้งได้เองเมื่อไหร่ล่ะคะความล่าช้าไม่ได้เกิดจากการรวมอำนาจเพียงอย่างเดียวค่ะแต่อยู่ที่ระบบบริหารการออกแบบระบบราชการให้มีขั้นตอนชัดเจนและใช้เทคโนโลยีส่วนกลางสามารถสั่งการและจัดสรรทรัพยากรได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตต่างๆการทุจริตข้อสอบท่านคะส่วนกลางของดิฉันนะคะมีหน้าที่โกงข้อสอบค่ะที่รับสินบนใต้โต๊ะไงล่ะคะท่านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติไม่ควรขึ้นอยู่กับศักยภาพของท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าประเด็นที่1ปัญหาบางอย่างเกินกำลังของท้องถิ่นค่ะท่านคะส่วนกลางของดิฉันนะคะสามารถหน่วยงานจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือได้รวดเร็วทันทีและทันใจค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ100ไร่ค่ะท่านส่วนกลางของดิฉันนะคะสามารถประสานงานงบประมาณฉุกเฉินเฮลิคอปเตอร์และโดนตรวจจัดความร้อนค่ะหรือว่าท่านจะให้นายกอบต.ของท่านติดปีกแล้วบินไปช่วยประชาชนล่ะคะแต่ดิฉันว่าระหว่างทางนั้นไม่ชนภูเขาก็โดนลมบินหายวอดไปก่อนนะคะประเด็นที่2นะคะลดความซ้ำซ้อนของการทำงานค่ะเทศบาลมีรถเก็บขยะเป็นของตัวเองส่วนกลางของดิฉันนะคะมีโครงการจัดเก็บขยะค่ะที่ค่ะและที่มีการเก็บขยะจากเทศบาลค่ะท่านดูสิคะขยะเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดเลยค่ะแม่ของดิฉันปวดหูหมดแล้วค่ะท่านแถมมีการท่านคะนอกจากขยะจะกองแล้วยังมีบินเรียกเก็บขยะทุกสิ้นเดือนเลยนะคะแต่ไม่เห็นจะมีรถมาเก็บขยะเลยแหมท่านคะตอนเก็บเงินน่ะเก็บไว้ไวแต่ทำไมตอนเก็บขยะทำไมเก็บช้าจังเลยล่ะคะและแบบนี้จะไม่ให้บอกว่าส่วนกลางของดิฉันดีกว่าอย่างเนี้ยยังไงล่ะคะประเด็นที่3ความมั่นคงต้องมีมาตรฐานเดียวกันค่ะหากปล่อยให้แต่ละพื้นที่ตัดสินใจกันเองมากเกินไปก็อาจจะเป็นนโยบายที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นประชาชนต้องการคนที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีค่ะไม่ใช่คนที่ว่านี่เป็นหน้าที่ของส่วนกลางหรือเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นค่ะนะคะถ้าปล่อยให้แต่ละท้องถิ่นดูแลตัวเองมากเกินไปจังหวัดที่มีเงินก็พัฒนาต่อไปส่วนจังหวัดที่ไม่มีเงินก็ต้องรอต่อไปใช่ไหมล่ะคะท่านแต่รัฐบาลกลางของเรานะคะมีหน้าที่ให้คำว่าเกิดที่และเกิดขึ้นจริงค่ะฉะนั้นและการรวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่า
1: ต่อเนื่องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2น้องบั๊มชยายุทธกุลลาลัต
2: ขออนุญาตทดสอบใหม่ครับ
1: ครับผมบั๊มมีเวลา3นาทีนะครับในการนำเสนอพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีฝ่ายเสนอที่เคารพทุกท่านเลยนะครับมาในประเด็นแรกเลยครับในเรื่องที่ว่าท่านเนี่ยครับให้ส่วนกลางแต่งตั้งมาแก้ไขในส่วนท้องถิ่นนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าและมันเข้าถึงมากกว่าถ้ามีโครงการนู้นโครงการนี้มีสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่มาช่วยได้แต่ท่านครับผมถามจริงเถอะครับว่าส่วนกลางเนี่ยครับเขาจะเข้าใจความเป็นคนท้องถิ่นได้ยังไงครับว่าเขากำลังเผชิญปัญหาอะไรจริงๆอยู่ครับเพราะเขาเนี่ยครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเขาไม่ได้อยู่ที่ตรงนู้นความหน้างานนะครับมันแตกต่างกันครับท่านอย่างที่สองเลยนะครับผมต้องการครับต้องการให้ท้องถิ่นนะครับมีอำนาจในการรักษาตัวเองหรือปกป้องตัวเองหลังการท้องถิ่นมีปัญหานะครับสิ่งแรกที่เขาต้องการเลยครับคืออำนาจครับเขาต้องการอำนาจจากส่วนกลางเวลานั้นเขาจะต้องขอให้ส่วนกลางเนี่ยเซ็นอย่างที่เพื่อนผมได้พูดไปนะครับนั่นแหละครับมันคือปัญหาอย่างแรกเลยครับที่ว่าท้องส่วนกลางอนุมัติก่อนถึงจะปกป้องตัวเองได้ครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับการทุจริตในข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยครับคนรับสินบนนะครับมันคือคนจากส่วนกลางครับท่านกลับมาที่ประเด็นของเรากันดีกว่านะครับฝ่ายเสนอเนี่ยครับน่าจะมั่นใจสุดๆเลยนะครับว่าการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยครับหมดประเทศที่จะทำให้ประเทศเนี่ยครับมาสามารถได้ครับแต่ผมขอถามนะตรงนี้เลยนะครับว่าตลอด100ปีที่ส่วนกลางรวบรวมอำนาจไว้เนี่ยครับมาตรฐานเดียวที่คนต่างจังหวัดได้รับเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมาตรฐานของโรงเรียนที่ขาดแคลนเหมือนกันและมาตรฐานของถนนที่พังๆต้องรอการซ่อมอยู่เหมือนกันครับท่านในขณะที่กรุงเทพนะครับได้งบสร้างรถไฟฟ้าหลายสิบสายแต่ต่างจังหวัดเนี่ยครับกลับได้มาตรฐานแห่งความเหลื่อมล้ำดังนั้นครับระบบรวมอำนาจครับมันจึงไม่ใช่ตัวแก้ปัญหา

0: ครับแต่มันคือต้นตอแห่งความเหลื่อมล้ำทั้งปวงเลยครับท่านสุภาษิตจากต่างจังหวัดไปเนรมิตเมืองหลวงแล้วเกียรติเศษเงินส่งกลับมาเหมือนเงินสองเคราะห์ครับท่านท่านทราบไหมครับว่ารายได้อบท.เทียบกับรายได้ของรัฐบาลไทยนะครับอยู่ที่เพียงแค่ 27.5% นะครับส่วนในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่สูงถึง 133.9% และที่ฟินแลนด์นะครับอยู่สูงถึง 91.5% เห็นถึงความเอาใจใส่ในท้องถิ่นมากกว่ากันไหมครับท่านมีอิสระในการจัดหารายได้และต้องพึ่งพาส่วนกลางเป็นหลักอีกทั้งนะครับยังไม่มีอำนาจในการกำหนดภาษีเองและไม่สามารถระดมทุนเองได้แล้วงบอุดหนุนที่ได้รับมาจากทางรัฐเนี่ยครับก็ต้องผ่านเงื่อนไขนานนับประการจนกว่าเนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่ทำไมคนต่างจังหวัดเนี่ยครับถึงต้องเข้าไปทำงานแออัดอยู่ในกรุงเทพและมาดูบาดแผลที่ส่วนกลางทำไว้ดีครับท่านไม่ใช่แค่บ้านท่านนะครับภาคใต้ของท่านที่มีปัญหาบ้านผมก็มีครับระยองครับมาฟังของระยองดีกว่าครับระยองนะครับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่พัฒนามาจากส่วนกลางนะครับส่วนกลางนะครับได้ตัวเลข GDP ที่สวยหรูได้นโยบายที่ดูดีแต่คนระยองนะครับได้รับสารพิษได้รับมลพิษจนสายปกครองระยองเนี่ยครับต้องมีคำสั่งประกาศให้บ้านตะพุดเนี่ยครับเป็นเขตคุ้มครองมลพิษเป็นเขตควบคุมมลพิษมาในวันนี้นะครับบทเรียนนั้นเนี่ยยังไม่เคยได้รับการเรียนรู้เลยครับท่านส่วนการนะครับได้ภาพผลงานได้เค้กชิ้นโตได้ทุนชิ้นใหญ่แต่คนระยองครับได้อะไรครับได้มลพิษได้สารพิษและทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ระยองเนี่ยครับเขาบาดเจ็บเสียหายครับท่านแผ่นดินเกิดของเขาครับดังนั้นนะครับส่วนการนะครับมองต่างจังหวัดเป็นเพียงแค่ฐานสูบทรัพยากรครับแต่ไม่เคยได้มองต่างจังหวัดว่านั่นนะครับคือบ้านของพวกเขาหรือบ้านของผมครับท่าน does not fit all เสื้อไซส์เดียวไม่เคยใส่ได้พอดีทั้งประเทศครับมันแย่ลงแต่มันคือการคืนอำนาจให้ท้องถิ่นได้บริหารชีวิตของตัวเขาเองครับเอกภาพที่เกิดจากการบังคับนะครับจึงไม่ใช่มาตรฐานที่ดีครับแต่มันคือความขัดแย้งที่รอวันระเบิดตุ้มครับท่านคืนภาษีคืนอำนาจให้คนต่างจังหวัดได้ใช้บริหารชีวิตของตัวเองนะครับและทำให้คนต่างจังหวัดอย่างผมยิ้มได้ขึ้นมาเลยครับท่านขอบคุณ
1: เอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องบอมแบมจิตรดาพุทธเทมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับพร้อมไหม3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวท้องถิ่นทุกท่านค่ะจากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอฝ่ายค้านคนที่1 นะคะได้กล่าวว่าเนี่ยท้องถิ่นของท่านเนี่ยรู้ปัญหาของตัวเองนะรู้ปัญหาของตัวเองนะดิฉันก็อยากจะบอกนะคะว่ารู้ปัญหาในพื้นที่จะมีงบประมาณมีบุคลากรและความเชี่ยวชาญเพียงพอนะคะท่านส่วนกลางสามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรได้ค่ะและท่านยังกล่าวอีกว่าส่วนกลางอาจไม่เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ดิฉันก็อยากจะบอกนะคะว่าส่วนกลางอาจไม่รู้รายละเอียดของคนในพื้นที่จริงแต่สามารถใช้ระบบรับวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศแล้วกำหนดนโยบายร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยท้องถิ่นมีข้อมูลไม่ได้แปลว่าท้องถิ่นต้องมีอำนาจทั้งหมดนะคะท่านและต้องได้กล่าวว่าเราเนี่ยทุจริตเรื่องถนนที่ว่าแม่ท่านคะฟังหน่อยนะคะเรามีข่าวค่ะคดีนายกอบต.สำนักทองของจังหวัดระยองของท่านเนี่ยแหละคะเรียกรับเงินส่วนแบ่ง 13% จากโครงการสร้างถนนคอนกรีตเมื่อเดือนกันยายน2568ศาลอาญาทุจริตภาค2พิพากษาตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาเลยนะคะท่านแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านจะไม่ดิฉันบอกอีกหรือคะว่ารวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่ากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างแน่นอนค่ะท่านคณะกรรมการคะรวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่ายังไงนะหรอคะนี่ค่ะรวมอำนาจไว้ส่วนกลางจะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างมาตรฐานเดียวกันค่ะท่านฝ่ายค้านคะการกระจายอำนาจเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่จะนำไปสู่ความแตกต่างค่ะความแตกต่างเท่ากับความเหลื่อมล้ำทุกคนทราบดีว่าความพร้อมของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันท้องถิ่นที่พร้อมก็เดินหน้าได้เร็วท้องถิ่นที่ไม่พร้อมก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไงล่ะคะดิฉันจะยกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพลองคิดตามกันนะคะท่านข้าวปั้นและออโต้คือท้องถิ่น2ท้องถิ่นค่ะผู้ปกครองก็คือส่วนกลางข้าวปั้นรายได้มากได้เงิน50บาทแต่อาจจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนค่าอาหารกลางวันเองทั้งหมดและต้องดูแลเพื่อนในกลุ่มด้วยค่ะในส่วนของออโต้นะคะรายได้น้อยค่ะได้เงินแค่20บาทแต่อาจจะมีผู้ปกครองเนี่ยจ่ายค่าอาหารและค่าใช้จ่ายหลักให้หมดแล้วก็จะเหลือเงินเนี่ยเก็บไว้ใช้ส่วนตัวแค่20บาทค่ะ

0: ้ปกครองนี่แหละค่ะก็คือส่วนกลางที่ดูแลท้องถิ่นให้มีรายได้ต่างกันน้อยที่สุดส่วนไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าเกิดที่ใดค่ะไม่ว่าประชาชนจะได้รับโครงสร้างพื้นฐานและบริการจากรัฐอย่างมีมาตรฐานเดียวกันค่ะการบริหารประเทศเนี่ยเปรียบเสมือนการคุมบังเหียนรถม้าที่กำลังวิ่งไปข้างหน้าหากสารถีเนี่ยปล่อยให้ม้าแต่ละม้านั้นย่อมเสียหลักคล่อมพลิกความลงในที่สุดไงล่ะคะท่านไม่ใช่เรื่องของการจำกัดสิทธิแต่เป็นเรื่องของการสร้างเอกภาพและความมั่นคงที่ไร้รอยต่อรัฐบาลคือส่วนกลางคือหอของประเทศได้อย่างรอบด้านแล้วมาค่ะดิฉันจะพาไปดูต่างประเทศกันบ้างนะคะท่านดิฉันจะขอยกตัวอย่างฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นต้นแบบของรัฐเดี่ยวรวมศูนย์ที่ชัดเจนที่สุดในโลกเลยนะคะโดยดึงอำนาจการตัดสินใจเงินงบประมาณและการบริหารทั้งหมดเข้าสู่เมืองหลวงคือกรุงปารีสค่ะท่านแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไม่ให้ดิฉันบอกอีกแล้วค่ะว่ารวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่าแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของมาตรฐานเดียวกันต้องไปฟังของผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3เพราะยังมีการถกสุภวัฒน์จะเริญชนฮะน้องอิงในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
1: แต่พร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: นี่เลยนะครับผมจะต้องขอค้านประเด็นที่ฝ่ายเสนอเนี่ยได้ค้านผมมาก่อนนะครับว่าท่านบอกว่าเราไม่มีงบประมาณไม่มีความสามารถและไม่มีอำนาจแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเหตุผลที่เราไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็เพราะว่าส่วนกลางไม่ยอมกระจายมาให้เราถึงต้องมาโต้วาทีในยตินี้ยังไงล่ะครับท่านต่อมาครับถ้าท่านเนี่ยกระจายอำนาจให้กับใกล้ชิดประชาชนมากกว่าเนี่ยเขาจะได้รับอำนาจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ของเขานะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีเวลาและพลังในการไปพัฒนานวัตกรรมของเขาซึ่งพอพัฒนานวัตกรรมเสร็จปุ๊บพวกเขาก็จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการประเทศที่เต็มไปด้วยประชาชนที่เข้มแข็งและพร้อมจะพัฒนาตัวเองมีความมั่นคงและการพัฒนาอย่างแท้จริงครับรัฐบาลส่วนกลางที่นั่งบริหารอยู่ห่างไกลเนี่ยจะมาสร้างคุณภาพชีวิตได้รวดเร็วและตรงจุดเท่ากับฝ่ายท้องถิ่นได้ยังไงล่ะครับฝ่ายเราจึงขอยืนยันครับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นคือคำตอบครับท่านเข้ามาที่ประเด็นแรกของผมเลยครับการกระจายอำนาจตอบโจทย์ความมั่นคงของมนุษย์มากๆครับท่านการรวมอำนาจเนี่ยมันเป็นการสร้างขั้นตอนที่ยืดยาดอืดอาดและหลายขั้นตอนเกินไปครับยกตัวอย่างตอนสมัยโควิดช่วงแรกๆอย่างที่ท่านหัวหน้าฝ่ายค้านท่านหัวหน้าฝ่ายเสนอเนี่ยได้พูดมานะครับทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยต้องทำงานออนไลน์และที่สำคัญนะครับท่านต้องว่ายน้ำออนไลน์ครับแต่พอรัฐส่วนกลางเนี่ยตัดสินใจส่งต่อให้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็แก้ไขในส่วนเหล่านี้นะครับอยู่ดีๆผมเนี่ยก็มีวัคซีนป้องกันโควิดเต็มแขนเลยครับท่านแล้วผมก็ไม่ต้องไปว่ายน้ำออนไลน์ทีนี้ผมจะได้ว่ายน้ำเป็นสักทีนะครับการสิ่งนี้ครับแสดงให้เราเห็นเลยครับว่าการกระจายอำนาจเนี่ยย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการรอคำสั่งจากรัฐส่วนกลางจนปัญหามันพับการกระจายอำนาจคือการปลดล็อกความเจริญทั่วประเทศทุกท่านลองนึกภาพเขาว่าถ้าทุกจังหวัดเนี่ยมีงบประมาณและมีอำนาจในการพัฒนาเป็นของตัวเองทุกจังหวัดจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยครับท่านทุกจังหวัดเนี่ยจะสามารถออกแบบผังเมืองมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีระบบขนส่งที่ดีและที่สำคัญครับเขาก็จะมีแหล่งงานอยู่ในจังหวัดของพวกเขาจำเป็นจะเข้ามาทำงานในเมืองหลวงเสมอไปครับนี่ไม่ใช่การขายฝันนะครับแต่นี่คือความจริงที่เราได้เรียนรู้จากประเทศอย่างญี่ปุ่นครับซึ่งเพื่อนของผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยกระจายอำนาจให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยเกิดการแข่งขันและพัฒนาเมืองของตัวเองยกตัวอย่าง3เมืองหลักๆครับโอซาก้าครับเมืองเหล่านี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับเมืองหลวงโตเกียวของเขาเลยนะครับพวกเขาเนี่ยมีอำนาจในการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ล้ำสมัยและสามารถสร้างเครือข่ายรถไฟฟ้ากระจายไปทั่วประเทศอย่างกับใยแมงมุมของสไปเดอร์แมนเลยนะครับท่านเมื่อท้องถิ่นเนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินใจพวกเขาก็จะตัดสินใจให้พวกเขาเนี่ยได้รับประโยชน์ที่มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคนในท้องถิ่นเขานะครับสุดท้ายนี้นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมรู้รักสามัคคีกล่าวคำว่าขอบคุณครับ
1: เอาละครับเราจะปิดท้ายครับในส่วนของหัวหน้าฝ่ายอีก3นาทีขอเสียงปรบมือให้กับน้องข้าวปั้นพิชยุทธ์ทิติรัตน์วรนันท์ครับพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
1: เราจะไปฟังบทสรุปของระยองวิทยาคมกันครับ3นาทีเริ่มครับ

0: ไม่ไปไหนท่านครับท่านวิ่งอยู่กับที่จังเลยนะครับตั้งแต่ฟังมาเนี่ยท่านยึดแต่มาตรฐานมาตรฐานคำว่าเดียวผมฟังแล้วโอ้ยผมเอียนแล้วล่ะครับท่านผมท่านครับยึดมาตรฐานเดียวเนี่ยมันไม่อยากมีอนาคตที่ดีกันเลยแหละครับท่านอยากมีโลกสดใสไหมฮะถ้าอยากมีไปกับผมไปกระจายอำนาจครับมันจะได้ไปสอดคล้องกับ SDG 17พัฒนาที่ยืนกว่าเยอะของ UN เขาก็บอกไว้นะครับว่าประเทศที่มีการกระจายอำนาจมันจะทำในเรื่องนี้ได้ดีกว่าแล้วเรื่องที่ท่านบอกไปนะครับเรื่องงบประมาณซ้ำซ้อนท่านจะให้ท้องถิ่นเอางบจากไหนไปสร้างรถไฟฟ้าครับผมสงสัยมากๆตรงนี้เรียนถามไปยังท่านฝ่ายเสนอท่านเอางบจากไหนให้ท้องถิ่นท่านอะเกียร์เงินให้ท้องถิ่นให้มันเท่าเทียมก่อนครับท่านแยกด้วยนะครับระหว่างเท่าเทียมกับเป็นธรรมครับท่านแยกให้มันโอเคก่อนท่านถึงจะบอกส่วนกลางว่าดีกว่าแต่วันนี้ครับการกระจายอำนาจของเรานั้นดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับยกตัวอย่างกรณีศึกษาอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็นการส่งโครงการเตาเผาขยะครับมันเกิดเป็นข่าวขึ้นมาก่อนส่งไปยังอำเภอสีชนบ้านท่านเลยครับเตาเผาขยะอันนี้รัฐบาลส่วนกลางเป็นคนออกนโยบายส่งไปให้ท้องถิ่นนั้นเผาขยะแต่เขาไม่ได้คิดถึงว่าขยะบ้านท่านมันเป็นขยะเปียกขยะเกษตรหรือขยะอื่นไม่ใช่ขยะแห้งแบบมาตรฐานเดียวแล้วเขาส่งสเปคเดียวๆอะครับไปให้ทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยครับมันสูญเงินฟรีไหมครับท่านวันนี้ครับฝ่ายเสนอพยายามบอกว่าส่วนกลางนั้นดีกว่ามันรวมอำนาจเพราะมันบริหารงานง่ายมันคือความสะดวกสบายของท่านแท้ๆเลยครับดีกว่าเราต้องวัดกันที่คุณลืมตาดำๆของประชาชนเขาอยู่กันทั่วประเทศ70ล้านคนท่านลืมได้ยังไงครับฝ่ายค้านผมก็พูดไปกันถึง3ประเด็นอย่างแรกเลยครับการรวมอำนาจมันเปรียบเสมือนเนี่ยครับห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งรวมทุจริตระดับสูงๆ1,000 ล้านแสนล้านอย่างโฮปเวลสตง.ถล่มก็เกิดมาแล้วนี่ครับท้องถิ่นมันตรวจสอบง่ายครับถ้าท่านเห็นว่าใครทำผิดท่านก็ลงไปร้องเรียนหรือท่านอยากจะนั่งรถจากนครศรีธรรมราชบ้านท่านขึ้นมาส่วนกลางตรงเนี้ยเพื่อมาร้องเรียนรัฐบาลกลางเป็นผมไม่เอาเหนื่อยครับ2ครับความเหลื่อมล้ำไหมครับท่านสู่ภาษีจากต่างจังหวัดจากท้องถิ่นเอาไปเนรมิตเมืองหลวงโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวผมพูดแล้วผมก็อายอีกนะครับเพราะว่าร้านเราระยองบ้านผมเป็นคนมาตาพุดครับผมโดนส่วนกลางอนุมัติให้สร้างนี้ผมจะเป็นโรคปอดอยู่แล้วครับท่านนั่นคือส่วนที่ท่านเป็นคนทำไม่ใช่เหรอครับและสุดท้ายท้องถิ่นคือ first responder อย่างที่ผมกล่าวไปมันเป็นด่านแรกที่ประชาชนเราควรจะเข้าถึงอย่างโควิด19ที่เพื่อนผมพูดไปส่วนกลางโคตรอืดโคตรอาดแต่ว่าส่วนท้องถิ่นและสุดท้ายครับท่านครับประเทศไทยมันไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะครับคนต่างจังหวัดก็ไม่ใช่แค่ลูกไก่ในกำมือต้องมารอเศษเงินส่งเคราะห์จากส่วนกลางแล้วเขาก็ไม่ใช่เด็กที่ไม่รู้จักโตครับเขาดูแลตัวเองได้แค่ท่านไม่ให้โอกาสและที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้ขออะไรเลยครับไม่ได้ขอให้จังหวัดบ้านเกิดผมระยองอ่ะมันมีรถไฟฟ้าใช้มันมีความเจริญเท่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ตรงนี้ผมขออย่างเดียวครับขอโอกาสได้ไหมครับขอโอกาสของผมเองจะได้ไหมครับถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องหยุดการผูกขาดส่วนกลางถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องให้ประชาชนท้องถิ่นได้ตัดสินอนาคตของตนเองอำนาจและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ท้องถิ่นสักทีเถอะครับท่านตื่นครับขอบคุณครับ
1: เอาละครับไปแล้วครับเราจะปิดจบครับที่หัวหน้าฝ่ายเสนอครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฟอร์ไฟผู้วดดซับมีครับมีเวลา3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ชมทุกท่านและทักทายไปยังฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งครับว่าก่อนปี40นั้นมีการรวมอำนาจเกิดขึ้นแล้วแต่หลังท่านบอกว่าฝ่ายเสนอของเราย่ำอยู่กับที่แต่ผ่านมากี่ปีแล้วครับท่าน2540-2569 29 ปี 29 ปีแล้วที่เรากระจายอำนาจแต่ไทยยังย่ำอยู่ตรงนี้ในสถานะประเทศที่กำลังพัฒนาถ้ามันดีจริงตอนนี้ไทยคงเป็นมหาอำนาจโลกไปแล้วครับท่านและท่านบอกว่าท้องถิ่นนั้นสามารถร้องเรียนได้จริงๆครับเราจะร้องเรียนใครผู้ได้เห็นภาพที่สุดพ่อเป็นนายกอบต.แม่เป็นเลขาลูกเป็นผู้รับร้องเรียนมันคือระบบบ้านใหญ่ในท้องถิ่นไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันคืออบต.หรืองานรวมญาติครับท่าน

0: และท้องถิ่นบริหารจัดการกันเองนั้นหากเรามองเผินๆแบบมองตื้นๆมันเป็นหลักการที่ดีครับรากฐานของมันแต่ละท้องถิ่นมันล้วนที่จะแตกต่างจัดเก็บงบประมาณได้ไม่เท่ากันนั่นคือความเหลื่อมล้ำท่านฝ่ายค้านเองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐครับท่านทำไมเรามองความเหลื่อมล้ำให้ประเทศครับในขณะที่การรวมอำนาจนั้นจะทำให้การจัดทำบริการสาธารณะมันดีกว่ารัฐสวัสดิการมันดีกว่าอย่างเท่าเทียมอย่างเป็นเอกภาพด้วยความพร้อมที่มันดีกว่าทั้งบุคลากรระบบมันจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าไงล่ะครับท่านครับท่านบอกว่าส่วนกลางของกระผมก็มีการทุจริตผมไม่ปฏิเสธครับท่านแต่ผมอยากชี้ให้เห็นว่าระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการกระจายอำนาจต่อการทุจริตคอร์รัปชันที่ง่ายกว่าส่วนกลางส่วนกลางมันคือ1แต่ท้องถิ่นคือ10คือ100เมื่อรวมกันมันยิ่งใหญ่มากครับท่านข้อมูลจากปปช.ในปี2553ถึง2568อปท.นะครับเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด6,260เรื่องโดยผมขอยกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังพอสังเขปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ลงโทษจำคุกนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระจังหวัดระยอง20ปีทุจริตจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลครับท่านในขณะที่การรวมอำนาจของกระผมนั้นเรามีกลไกการตรวจสอบมีกลไกในการถ่วงดุลผ่าน3เสาหลักคือรัฐสภาตุลาการและองค์กรอิสระเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการกระจายอำนาจดีหรือไม่ดีแต่เราบอกว่ารวมอำนาจนั้นย่อมดีกว่าด้วยเหตุสิ่งที่พูดมามันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าอำนาจของเงินมันดีจริงๆการที่ได้ตำแหน่งมาด้วยเงินไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนายกอบต.เราไม่ต้องแปลกใจครับหากวันหนึ่งเราต้องคืนทุนด้วยงบประมาณและชีวิตของประชาชนในแผ่นดินสุดท้ายนี้กระผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ความตอนหนึ่งว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบคนเป็นคนดีหากแต่คือปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ดังยติที่ว่ารวมอำนาจไว้สู่ท้องถิ่นอย่างแน่นอนครับ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3ในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2ครับในยติรวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่ากระจายเสนอสิชนคุณาธานวิทยานครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองครับใครจะเป็นหัวรอบ4ทีมสุดท้ายเอาละครับก่อนที่จะไปฟังคำคอมเมนต์จากท่านศักดิ์ของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านส.ส.ณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับน้องๆทั้ง2ทีมเป็นยังไงกำลังใจมีคำแนะนำยังไงให้กับน้องๆบ้างครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ยากในฝั่งเสนอนะผมว่าในฝั่งเสนอที่ยากมากเพราะว่าต้องส่วนฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็ถือว่านำเสนอได้ดีมากในหักล้างได้ดีมากเมื่อผู้เสนอมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปเข้าสู่ประเด็นล้างนะยกตัวอย่างได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือในฝั่งเสนอเนี่ยเริ่มต้นด้วยความหมายนะแล้วตามด้วยกฎหมายแต่ยังขาดที่หมายเป้าหมายยังไม่ชัดเจนนะเส้นเรื่องของการเตรียมเนี่ยคุณเตรียมข้อมูลไว้เนี่ยคุณบอกว่าการรวมศูนย์ไว้เนี่ยมีความหมายยังไงและมีกฎหมายอะไรประกอบแต่ที่หมายของเรื่องนี้นะมันจะมีที่หมายยังไงให้แล้วก็การยกตัวอย่างเรื่องของสมองเป็นส่วนสำคัญในการที่จะไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆอันนี้ทำของร่างกายยังมีสมองเป็นจุดศูนย์กลางก่อนจะไปถึงอวัยวะต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างได้เห็นภาพคนฟังคอยตามนะส่วนอีกคนนึงบอกยกเครื่องจักรใหญ่ๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันนี้ก็ถามมุกเด็ดหยิกกัดอะไรต่างๆพอหอมปากหอมคออีกคนนึงก็ยกตัวอย่างที่ควบคุมทิศทางอันนี้ชัดเจนนะครับสามารถแก้โจ

0: ทย์ที่ยากในฝั่งเสนอมานำเสนอให้เห็นภาพและผู้ฟังคล้อยตามได้อันนี้ขอชื่นชมนะครับ
1: ครับผม
0: อีกนิดเดียวได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ในฝั่งฝ่ายค้านนะในฝั่งฝ่ายค้านคุณออกมาตีโจทย์เริ่มต้นได้เรียกว่าตั้งแต่แนะนำตัวนะแล้วก็มีการบอกตัวชี้วชนหรือเป็นความสุขของระบบราชการอันนี้ถือว่าแยกกลุ่มผู้ฟังตีโจทย์เรื่องของไม่ได้กระจายอำนาจ
1: ครับ
0: ทำให้คนได้เห็นภาพผู้เสนอมาแล้วใช่ไหมฝ่ายค้านต้องหักล้างให้ได้ผมว่าคนที่3นี่ยังหักล้างไม่ดีแต่ตอนจบตอนท้ายเนี่ยไปยกตัวอย่างในเรื่องของต่างประเทศพอยกตัวอย่างแล้วอธิบายความขยายความสั้นไปทำให้คนเรื่องนั้นเนี่ยก็จะงงยังมึนๆอยู่ก็ทำให้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับคนสุดท้ายนะครับท้ายนี่ยกตัวอย่างข้อดีนะครับว่าในท้องถิ่นเนี่ยทำอะไรมาบ้างแต่ถ้ายกก็คือคุณขึ้นแบบแอร์บัส777คือขึ้นสมูทมากแต่ตอนลงคุณลงแบบเฮลิคอปเตอร์เลยนะอันนั้นอาจจะขาดตรงชมทั้งคู่นะครับนำเสนอหนานแล้วก็เป็นลีลาบทบาทที่มีอนาคตเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแน่นอนครับ
1: เอาละครับมาคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีสภาวาทีสี่ชั้นสามครับเริ่มต้นครับที่อาจารย์ช้างประสิทธิ์ครับเรียนเชิญครับ
2: ขอบคุณครับคุณภูมิครับ1ยัตติ2มุมมองของความคิดถูกหรือผิดคิดกันคนละอย่างใช้ประสบการณ์เคยพบเห็นเป็นแนวทางทั้งถูกบ้างผิดบ้างต่างกันไปเรียนท่านสสณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะครับท่านคณะกรรมการผู้ดำเนินรายการและสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านครับคู่นี้เนี่ยเป็นการโต้กันของลูกน้ำเค็มทั้งคู
0: ่
2: นะครับถ้าตัดเรื่องของลีลาวาทศิลป์และเวลาออกเนี่ยพากรรมการไปเล่นชักกระเยอะทางซ้ายทีขวาทีแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้แน่นอนครับมีผลแพ้ชนะไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับอาจารย์นะครับน้องๆครับ
1: ครับผม
2: อำนาจที่ทรงพลังที่สุดในการโต้วาทีเนี่ยไม่ใช่อำนาจของการรวมอำนาจหรืออำนาจของการกระจายอำนาจแต่มันคืออำนาจของการโน้มผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ครับ
1: เป็นกำลังใจให้ครับอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรคตครับนี่ครับ
3: ขอบคุณครับแล้วก็เป็นกำลังใจทั้งสองทีมประมือแรงๆครับผมนะหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอนะตียติดีละเอียดมากหัวหน้าทีมฝ่ายค้านลูกต้องตียติก่อนค้านเอาให้ละเอียดเลยนะต้องตียติก่อนแล้วถ้าการหัวหน้าทีมฝ่ายค้านครับซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงมันจะเป็นรูปธรรมที่คนได้มองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะฮะลีลาวาทศิลป์เนี่ยไอ้เรื่องของฝรั่งเศสเนี่ยนะขยายความเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็น้องอิงนะน้องอิงนะเรื่องของญี่ปุ่นที่ก็โอเคเลยนะทีมนะครับนะฮะลีลาวาทศิลป์นี่เหตุผลเนี่ยทางนี้ก็จะมานะอาจารย์ก็จะให้เหตุผลนะเวลาที่ใครพูดเกินนะฮะฝั่งฝ่ายเสนอเนี่ยก็จะเกินมาหน่อยฝั่งนี้ก็เกินนะฝั่งนี้ก็เกินอาจารย์ก็จะหักไปปกติคะแนนมารยาทเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งไว้ที่8อยู่แล้วแล้วก็นะเกินก็ลบ1อะไรประมาณนี้เหลือ7อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะฝ่ายไหนที่มีจะบวกเข้าไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับสุดยอดทั้งคู่ครับผม
1: ท่านต่อไปครับพี่หนิงสายสวรรค์
4: คุณค่ะเรียนท่านสสคณะกรรมการนะคะแล้วก็น้องๆวันนี้ก็ดูกันแบบฟังกันแบบเพลินๆสองทีมนี้นะมาเจอกันในรอบนี้

0: กว่านี้ไม่สุดแต่ว่าสิ่งที่น้องๆกลับไปพัฒนามาได้ดีจากรอบที่แล้วเนี่ยคือความมั่นใจความนิ่งนะคะแล้วก็รอยยิ้ม
1: นะคะตัวซีเครตตัวซีเครต
0: หัวหน้าทีมของฝ่ายเสนอพี่หนิงชมว่านิ่งมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นรอบที่แล้วยังดูแบบยังลนๆรอบนี้มาแบบคุมเกมได้ทรงดีนิ่งมากนะคะทั้งนี้รักษามาตรฐานทั้งนี้นี่คือเขานิ่งมาตั้งแต่รอบที่แล้วตัวเนี่ยเขาก็ทำได้ดีทั้ง2ครั้งนะคะผู้สนับสนุนทั้ง3ปากนะคะพัฒนามาดีอย่างละเล็กอย่างละน้อยข้อมูลอ้างอิงในภาพใหญ่อาจจะไปไกลตัวเกินไปแต่หลายๆคนก็มาเติมด้วยข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นขยะที่บ้านเช่นอยู่ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะทั้ง2ทีมนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: อาจารย์แดกกนิกาธรรมเกศรครับ
2: เรียนท่านสสท่านครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังวันนี้ผู้โต้มีพัฒนาการดีขึ้นในการที่พยายามจับประเด็นเนาะของแต่ละฝ่ายเอามาหักล้างกันให้เห็นก่อนแต่บางคนไม่เรียกว่าไม่โปรยอะไรมาเลยมาถึงก็จะหักเลยกลัวลืมข้อมูลไม่ว่ากันอาจารย์สมชายวิเคราะห์ไปแล้วระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นคืออย่างไรมันชัดหน่อยแต่ไม่ชัดเป๊ะมันทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำฉะนั้นจึงต้องมีการทวงดุลก็กลับมาสู่ส่วนกลางอันเนี้ยระบบกับการถ่วงดุลเนี่ยน่าจะขยี้ไว้ให้เห็นชัดไม่ว่ากันวันนี้เยาวชนเรากำลังเปิดกะโหลกท่านให้เห็นความชัดเจนว่าท่านกำลังใช้มารภาษีของประชาชนเริ่มชัดขึ้นแล้วค่ะประชาชนไม่โง่นะคะ
1: เอาละครับขอบพระคุณครับอาจารย์แน่กนิกาธรรมเกศรครับเอาละครับถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยแล้วครับสำหรับการแข่งขันสภาวาทีคู่ที่2ครับในยติรวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่ากระจายอำนาจไปสู่ที่ทุกคนรอคอยขอผลคะแนนครับสำหรับผลการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3ในยติรวมอำนาจไว้ส่วนกลางดีกว่ากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2โรงเรียนที่ชนะเลิศไปต่อในรอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนเอาชนะไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ครับ6ต่อ1เสียงครับและโรงเรียนที่ชนะเลิศไปได้แก่ระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองครับแต่วันนี้สีชนคุณาธานวิทยาจากนครศรีธรรมราชต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวของ16ทีมนะครับแต่วันนี้สีชนทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเป็นโรงเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดนั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับสีชนคุณาธานวิทยารับ 20,000 บาทและหรือเบสสปีกเกอร์ในแก่เป็นระดับเหรียญเงินครับมี2คนนะครับตอนนี้ที่ได้ลุ้นระดับเหรียญเงินและผู้ที่ได้รับรางวัลเจ็ดเสียงเอกฉันท์เข้าปั้นกับพิชยุทธ์ทิติรัตน์วรนันท์ในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสสกายครับณัฐชาบุญเกื้อให้กับน้องเข้าปั้นเอาละครับวันนี้สภาวาทีซีซั่น3ต้องขอบพระคุณ7เสียงท่านคณะกรรมการทั้ง7ท่านขอบคุณท่านสสกายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ขอบคุณน้องๆทั้ง2โรงเรียนรอบ4ทีมสุดท้ายครับเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครจะเจอกับระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองมันแน่นอนสนุกแน่นอนคู่นี้นะครับเอาละครับวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยเวลาวิดายังคงอยู่กับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ธนันท์แล้ววันนี้พบกับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับก็ตามต่อจากเมื่อวานที่เราได้สรุปเรื่องราวของงบประมาณปี70ไปเรียบร้อยแล้วเต็มอิ่มกันเลยครับคุณวิภาครับ
0: เรียกได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ลากยาวกันไปเลยทีเดียวคิดว่าจะจบภายใน3วันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปเพิ่มอีก1วัน
1: ต้องบอกว่ามีสมาชิกหลายท่านสนใจที่อยากจะอภิปรายเรื่องของความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ฝากฝั่งรัฐบาลก็อยากจะชี้แจงความโปร่งใสในการใช้งบครั้งนี้ด้วย
0: ถือเป็นเวทีที่สำคัญที่ทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเองนะคะก็ได้มีการดีเบตกันทั้งข้อมูลที่แน่นนะคะแล้วก็มีการที่จะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่เราสรุปให้ฟังไปเมื่อวานนี
0: ้
1: ตามต่อกันวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวในสภาที่ยังให้ตามกันนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ากิจกรรมในสภาขับเคลื่อนสภาวาทีเราแข่งขันกันมาโอ้โหเป็นแรมเดือนได้ผู้ชนะแล้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับก็คว้าแชมป์สภาวาทีซีซั่น3ไป
0: ก็ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเขาได้มีการแสดงออกกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการที่จะไปหาข้อมูลลีลาท่าทางในการที่จะมาพูดนะคะซีซั่น3ซีซั่นต่อไป
1: ก็คือต้องบอกว่ามันมีความเข้มข้นนะขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นว่าจากซีซั่น3ตัวเนี่ยหลายคนก็ดูฟอร์มน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยโหมาน้อยกว่าซีซั่นก่อนก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆน้องๆรู้จักวิธีการโต้วาทีที่ถูกต้องแล้วก็มีความมั่นใจแบทเทิลกันได
0: ้สูสีกันเลยทีเดียวหลายทีมแล้วก็คิดว่ามีอีกหลายโรงเรียนค่ะที่เขามีการซุ่มซ้อมกันแล้วก็ดูรายการสดของเราเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็มาประกวดกันอีกนะคะติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งแนวคิดของท่านประธานสุพลสารัมท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ผู้แทนราษฎรพบประชาชนอย่างต่อเนื่องในหัวข้อย่อยเนี่ยของโครงด้วยเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนปัญหาที่เป็นท็อปิกปัญหาที่ควรจะนำมาซึ่งการแก้ไขกฎหมายด้วยนะครับหนึ่งในนั้นล่าสุดเห็นว่ามีในเรื่องของการที่จะเข้าไปดูเรื่องของปัญหาเด็กเกิดน้อยคุณวิภาม ันกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะ
0: ก็ถือว่าเป็นแรงงานหรือว่าแรงที่จะต้องมาใช้ในการทำงานเนี่ยมันน้อยลงเรื่องของสวัสดิการเรื่องต่างๆมันก็ลดน้อยไปด้วยเพราะว่าการจ้างงานมันทำให้สอดคล้องการเศรษฐกิจมันก็เดินหน้าไม่ได้
1: มันจะมีบางประเทศในบางห่วงเวลาที่บอกว่าอย่างจีนเนี่ยช่วงก่อนๆนู้นนะครับบอกว่าควบคุมปริมาณการเกิดของเด็ก มันเกิดมากไปก็ไม่ได
0: ้
1: กระทบเศรษฐกิจเหมือนกันก็ต้องให้เกิดในปริมาณที่พอดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยนะครับไทยของเราก็เหมือนกันตอนนี้เนี่ยเข้าสู่สังคม

สูงวัยอย่างเป็นทางการแล้วเด็กก็เกิดน้อยลงนะครับหลายครอบครัวก็ดูเงินในกระเป๋าว่าเซฟงบประมาณมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาสำหรับเรื่องของขอความร่วมมือนะครับกับ6หน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพและเห็นว่าจะมีการเตรียมระดมความคิดเห็นกัน6กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขกฎหมายครับนายโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้แทนจากทั้ง6หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประกอบด้วยนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายวิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายสมฤกษ์จึงสุขโดยท่านเลขาศิโรจน์ก็บอกนะว่าความร่วมมือครั้งนี้ก็เกิดจากการตระหนักร่วมกันว่าการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอนาคตของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรทางนี้การดูแลและพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงเติบโตเข้าสู่วัยเด็กแล้วก็เยาวชนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจทั้งการประสานความร่วมมือการสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติและการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากคนขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวด้านประธานรัฐสภานะครับก็กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศโดยเฉพาะวิกฤตการเกิดน้อยแล้วก็การพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ก็เป็นความท้าทายที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญเราจะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศรวมถึงปัญหาระดับโลกโดยการจัดสัมมนาเกิดน้อยด้อยคุณภาพท่านประธานโสภณกล่าวด้วยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานเกิดจากความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันโครงการในระดับพื้นที่ที่บุรีรัมย์และโครงการมหัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตซึ่งทำให้เห็นปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อทำผลงานก็ทำงานลงไปลงลึกในระดับพื้นที่ก็พบไปนะครับว่าวิกฤตการเกิดน้อยและปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กมีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่พ่อแม่จำนวนหนึ่งเนี่ยต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุขณะเดียวกันก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาสังคมเช่นปัญหายาเสพติดและปัญหาครอบครัวสำหรับโจทย์สำคัญก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้เรื่องนี้ก้าวไปสู่โครงการระดับชาติแล้วก็เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงเพราะการพัฒนาคนต้องทำอย่างรอบคอบทั้งวงจรทั้งการพัฒนาร่างกายภาพจิตและคุณภาพชีวิตตัวเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยความร่วมมือของ6หน่วยงานในครั้งนี้ก็จะช่วยให้การทำงานมีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานสู่พื้นที่ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งนี้ในวันมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแบ่งการหารือออกเป็น4ห้องย่อยนะครับก็ประกอบไปด้วย

ด้วยการส่งเสริมทัศนคติและความพร้อมในการมีบุตรการสร้างสิทธิและก็หลักประกันด้านการศึกษาการประมวลผลข้อเสนอเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะทำรายงานและก็ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอความร่วมมือดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและก็การเกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและก็เยาวชนอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการเตรียมความพร้อมของครอบครัวเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และแรกเกิดการพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาสุขภาพจิตการศึกษาและคุณภาพชีวิตรวมถึงการสร้างหลักประกันและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

0: มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วรัฐสภากัน
1: มีครั้งหนึ่งสำหรับงานใหญ่ๆในสภานะ
0: แล้วก็เป็นช่วงที่ในรั้วรัฐสภาเนี่ยถ้าจะเกิดว่าไปสั่งอาหารหรือว่าอยากได้ของอะไรแบบนี้จะต้องไปสั่งข้างนอก
1: มันก็ยากนะ
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: าจะไรเดอร์ตลอดก็กระทบค่าใช้จ่ายในกระเป๋าพอสมควรล่าสุดที่สภาก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็จัดงานใหญ่กับกิจกรรมตลาดนัดผาสุกุริภา
0: ได้ชิมของใหม่ๆแล้วก็ได้ชิมอะไรที่แปลกขึ้นแปลกปาก
1: ของดีจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนำมาในสภาแล้วดันเป็นช่วงของงบประมาณที่ตอนนี้มีการพิจารณาที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคนเข้าสภาเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วรัฐสภาของเราเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่เขามีอาชีพค้าขายได้มีโอกาสเข้ามาในรั้วรัฐสภาแล้วก็มาช่วยกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะล่าสุดทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดผาสุกเกิดขึ้นเป็นปีที่4แล้วนะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง10กันยายนคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะจัดโครงการตลาดนัดผาสุก Happy Market ค่ะสำนักซึ่งก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะเกิดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่7กันยายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่10กันยายนค่ะรวมระยะเวลาอยู่ที่4วันก็เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนที่ศูนย์อาหารเก่าชั้น1อาคารรัฐสภาดังในภาพนี้เลยนะคะโดยนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลย์สุขค่ะรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการกล่าวเปิดกิจกรรมนะคะว่าโครงการตลาดนัดผาสุกก็เป็นไปตามดำริของนายเสียรู้แทนราษฎรที่อยากจะให้มีการจัดอย่างต่อเนื่องก็เพื่อที่จะให้สำนักต่างๆในสำนักงานได้มีโอกาสในการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะหารายได้เข้าสวัสดิการแต่ละสำนักแล้วก็เปิดโอกาสให้มีร้านค้าสวัสดิการภายนอกที่มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาทางนี้ตนขอขอบคุณคณะทำงานทุกคนและความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการกล่าวรายงานนะคะว่าโครงการตลาดนัดผาสุกแฮปปี้มาร์เก็ตเป็นการส่งเสริมความผาสุกและก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการและก็บุคลากรในวงงานรัฐสภาโดยเป็นการเปิดนะคะให้สำนักงานต่างๆภายใต้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาออกร้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายและนอกจากนี้เองค่ะยังมีการเชิญร้านค้าภายนอกให้ค้าที่ประหยัดและขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดพื้นที่ชุมชนและก็กลุ่มงานโอท็อปนะคะได้มีการนำเสนอสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาแสดงจำหน่ายก็เป็นการช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะ
1: ย้อนไปสัปดาห์ที่ผ่านมากับการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ก็ได้ทราบกันแล้วว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศนะครับ 100,000 บาทแล้วก็ได้รับรางวัลจากประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาด้วยนะครับต้องบอกว่าแข่งขันกันมาเป็นเดือนๆนะคุณนิพากว่าจะผ่านรอบคัดเลือกมา70มาเหลือ8เหลือ4แล้วก็มาชิงชัยกันมันยากมาก
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่น้องๆได้สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าความสามารถเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วสามารถเป็นแชมป์ได
1: ้
0: ผัดเปลี่ยนเวียนกันไป
1: จะเป็นอดีตแชมป์ที่กลับเข้ามา8ทีมหรือ4ทีมที่กลับเข้ามาก็ได้ก็ต้องมาวัดกันดูนะผมจะไม่ได้ส่งตัวแทนคนเดิมมาอาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาผสมผสานกันเข้ามาก็ได้สูตรไหวพริบความสามารถนะครับแล้วก็ที่จะมาหักล้างกันได้นั่นเองนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะครับมีส.ส.หลายพรรคการเมืองที่เข้าไปน้องจากแต่ละโรงเรียนด้วยครับย้อนไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับกับสัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะครับกับสภาวาทีโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจัดการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมหรือสภาวาทีประจำปีงบประมาณ2569รอบรองและรอบชิงชนะเลิศอันดับที่1นะครับจัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยงสัมมนาชั้น B2 อาคารรัฐสภาบรรยากาศการแข่งขันต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับแต่ละรูปการคิดวิเคราะห์การ

0: ให้เหตุผลมาประชันกันอย่างเต็มที่มีการยกข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายมาสนับสนุนจุดยืนในการโต้วาทีพร้อมโต้แย้งแล้วก็บรรยากาศภายในห้องแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักนะฮะในโอกาสนี้สมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันให้กำลังใจนะครับรับชมการแข่งขันโต้วาทีของน้องแต่ละโรงเรียนเช่นคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสสจังหวัดนครราวันหวังสุภกิจโกศลสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยและคุณร่มธรรมขำนุรักษ์สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินจำนวน9คนประกอบไปด้วยอาจารย์กรรณิกาธรรมเกศรอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์อาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์อภิชาติดำดีอาจารย์สมชายขยันยิ่งอาจารย์ประสิทธิ์อนุสกุลรมวิราชและอาจารย์บุญมาศรีมาศนะครับก็การแข่งขันรองชนะเลิศนะครับเพื่อชิงรางวัลชนยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับเป็นฝ่ายเสนอแล้วก็โรงเรียนณวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการซึ่งภายหลังการแข่งขันโรงเรียนณวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นผู้ชนะในยตินี้นะครับก็ได้โรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับจบการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3เป็นอันดับที่4ของรายการขณะที่รอบชิงชนะเลิศอันดับ1ก็เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนสุรนารีวิทยามาจากโคราชนะครับแล้วก็โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายโดยผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนโรงเรียนสุรนารีวิทยารองชนะเลิศอันดับที่1ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศนะครับ 100,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลนะครับแล้วก็รับเกียรติบัตรจากท่านประธานรัฐสภาไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รับรางวัลไป 80,000 บาทพร้อมโล่แล้วก็เกียรติบัตรจากท่านประธานรัฐสภารองชนะเลิศอันดับที่2รับเงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรจากประธานรัฐสภานะครับรับเงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากประธานชมเชยจำนวน12โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากประธานอย่างไรก็ตามน้องๆจากโรงเรียนณวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่างรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้เพราะทุกคนในทีมต่างตั้งใจในการฝึกซ้อมโดยใช้เวลาประสบการณ์บนเวทีตั้งแต่วันแรกจนถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งหากมีการจัดสภาวาทีในซีซั่นต่อไปน้องๆก็บอกนะว่าพร้อมที่จะส่งต่อให้น้องๆรุ่นต่อไปเข้าร่วมบนเวทีนี้อย่างแน่นอนนะครับเรามีบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับกับน้องๆโรงเรียนณวมินพัฒนาการด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะวันนี้ก็ได้รับรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชนะมาเรียบร้อยแล้วดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าภาวทีได้ให้โอกาสพวกเราแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนค่ะได้มาประลองฝีมือแล้วก็มาพิชิตฝีปากกันในวันนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วก็เจอกับคู่แข่งหลากหลายโรงเรียนมากๆเลยหนักหนามากเจ็ดเวลามาช่วยแบบดูแลเรื่องการโต้วาทีกันซึ่งตลอดการทำมากแต่ก็วันนี้ก็คุ้มค่ามากๆแล้วค่ะสำหรับการได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะสำหรับซีซั่นที่4ซีซั่นต่อไปนะคะอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยสนใจกับสภาวาทีมัธยชนเนี่ยได้มาปลดปล่อยแล้วก็นำเสนอความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของเยาวชนไทยที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดเลยค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ
2: ค่ะก็อยากที่จะบอกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ได้รับนะคะไม่ว่าจะเพื่อนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะก็เรามาถึงรอบนี้ได้ก็เป็นเพราะว่ากำลังใจของทุกๆคนจริงๆค่ะ

0: นี่นะครับจบไปเมื่อกี้ตื่นเต้นไปนิดนึงนะครับกับน้องๆชื่อโรงเรียนจะคล้ายๆกันหน่อยเพราะว่าเป็นทีมที่เข้ารอบ4ทีมเหมือนกันก็แสดงความยินดีกับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาด้วยนะครับที่คว้ารางวัลไปอ
1: ี
0: กคนนึงติดภารกิจไม่ได้ออกหน้ากล้องแต่ว่าก็3คนเอาอยู
1: ่
0: นะครับต้องบอกว่าฟาดฟันกันหนึ่งในนั้นน้องผู้ชายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้รับรางวัล Best Speaker ด้วยได้รางวัลเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเหรียญทองอ่ะก็คือก็จะฝ่ามาได้น
1: ะ
0: ตั้งแต่ชั้นแบบว่าเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วมาเหรียญทองค
1: ือ
0: เป็นนักพูดที่แบบยอดเยี่ยมมาก
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนสภาช่อง10
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
3: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราสั่งรายจ่ายประจำปี2570นะคะตามกันต่อค่ะกับประเด็นเรื่องของความคุ้มค่านะคะโดยส.ส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมีการพิจารณางบประมาณนะคะก็มองว่าผลงานเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าก็อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยมีการรับปาก3ข้อในการเดินหน้านะคะกับการจัดการเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2500 3ข้อที่ทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในช่วงของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะโดยมาตรา7นะคะมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการในการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณและก็รัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสประสิทธิภาพและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคุณณัฐพงษ์ได้กล่าวนะคะว่างบประมาณของสำนักงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีการเสนอค่ะกับกรอบงบประมาณเข้า10ล้านบาทขณะที่ทางด้านของกรรมาธิการวิสามัญนะคะซึ่งนำโดยรัฐบาลปรับลดงบประมาณลงเพียงแค่ 240,000 บาท

เท่านั้นนะคะพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการปรับลดงบประมาณในชั้นของวาระที่2ที่ใช้พิจารณากันทุกปีจ่ายและก็ผลลัพธ์ในการดำเนินงานนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายและก็ตัวชี้จัดสรรงบประมาณแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับลดงบประมาณในปีถัดไปได้คุณณัฐพงศ์ได้ตั้งคำถามอีกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถยืนยันได้หรือไม่นะคะว่าการจัดทำงบประมาณในปี2570ที่มีการนำโดยสำนักงบประมาณและก็รัฐบาลสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้จริงนะคะถึงตัวชี้วัดในเรื่องของความโปร่งใสและก็งบประมาณโดยระบุว่าก่อนหน้านี้สมาชิกได้มีการอภิปรายถึงกระบวนการในการสืบราคาและการออกใบเสนอราคาคู่เทียบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมย้ำนะคะว่าความโปร่งใสของงบประมาณแผ่นดินไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินในงบประมาณเท่านั้นแต่รวมถึงนอกงบนายณัฐพงศ์ได้ระบุนะคะว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีการเสนอกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้าสู่โดยก็มีหลักการในการที่จะไปเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดให้การปกปิดเป็นหลักแล้วก็การเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นมาเป็นการเปิดเผยเป็นหลักส่วนข้อมูลใดที่ต้องมีการปกปิดให้กำหนดเป็นกรณีไปจึงต้องการถามแทนรัฐบาลนะคะว่าเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหรือร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ผ่านการพิจารณาของสภาภายในปีงบประมาณในปี2571มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและลดปัญหาการทุจริตส่วนประเด็นประสิทธิภาพของงบประมาณค่ะในระดับกรรมธิการวิสามัญที่มีการจัดทำข้อสังเกตในข้อ 1.15 ค่ะมีการเสนอให้สำนักงบประมาณแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำหนดกรอบ P ceiling นะคะให้ชัดเจนซึ่งเนี่ยคือการที่รัฐบาลกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณนะคะว่าปีถัดไปต้องการให้ความสำคัญในเรื่องใดอนาคตหรือว่าการป้องกันภัยพิบัติจากนั้นจึงกำหนดนะคะกรอบให้แต่ละหน่วยงานรับงบประมาณในการจัดทำคำของงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและก็ด้วยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของ OECD ค่ะพร้อมกับมีการตั้งคำถามต่อรัฐบาลที่เข้าสู่ OECD นะคะว่ากล้าที่จะรับปากหรือไม่ปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางของ OECD ในปีงบประมาณถัดไปโดยกำหนดกรอบ P-ceiling นะคะให้ชัดเจนตั้งแต่ในปีงบประมาณทางนี้พรรคประชาชนก็ร่างพระราชบัญญัตินะคะกับวิธีการงบประมาณแล้วก็ยังอยู่ในวาระของการประชุมของสภาอยู่แล้วจึงต้องการคำยืนยันจากตัวแทนรัฐบาลค่ะว่าพร้อมที่จะผลักดันกับกฎหมายดังกล่าวร่วมกับพรรคประชาชนภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่71มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นสุดท้ายค่ะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ตัวแทนประชาชนก็กล่าวชื่นชมไปกรรมธิการวิสามัญที่ระบุไว้ว่ามันเป็นเช่นเดียวกันถึงแนวคิดพีนนะคะหรือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยต้องปรึกษาและก็ตัวแทนประชาชนตั้งแต่ต้นกระบวนการในการจัดทำงบประมาณโดยได้กล่าวนะคะว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อเริ่มต้นในปีงบประมาณใหม่ในวันที่1ตุลาคมรัฐบาลสามารถที่จะขอเปิดอภิปรายในสภาเพื่อที่จะไปรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปควรจะมีทิศทางอย่างไรและก็ควรตอบโจทย์ประเทศภายใต้บริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกด้วยจากนั้นนะคะรัฐบาลก็สามารถที่จะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปใช้เป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงานในการจัดทำคำงบประมาณคำของงบประมาณเพื่อที่จะให้ร่างสู่สภารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ว่าโครงการต่างๆประชาชนแล้วก็ตอบโจทย์ประเทศแล้วคุณณัฐพงศ์ระบุนะคะว่ารัฐบาลมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ซึ่งก็บัญญัติว่าในกรณีที่มีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีสามารถที่จะขอเปิดประชุมรัฐส

0: รัฐสภาเพื่อหารือในที่ประชุมรัฐสภาได้โดยไม่ต้องมีการลงมตินะคะคุณณัฐพงศ์ก็มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติขอเปิดอภิปรายในวันที่1ตุลาคมเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประชาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในปี2571แล้วก็ไปเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการในการจัดทำงบประมาณมากยิ่งขึ้นคุณณัฐพงศ์กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าหากได้ก็มีข้อกังวลว่าการจัดทำงบประมาณในปี2570เดิมอาจจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับปีนี้และตนก็ไม่สามารถสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณในรูปแบบดังกล่าวต่อไปได้เนื่องจากว่าไม่ผ่านตัวชี้วัดจึงเป็นเหตุยัตติเอาไว้ค่ะ
1: นอกจากเรื่องของการประชุมงบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสวก็ยังคงมีการประชุมสวอย่างต่อเนื่องนะครับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารมีการพิจารณาหนึ่งร่างกฎหมายสำคัญก็คือร่างกฎหมายระเบียบบริหารบุคคลท้องถิ่นด้วยนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยให้เป็นธรรมมากขึ้นนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆการโยกย้ายต้องเป็นธรรมไม่มีข้อครหานะครับต้องชัดเจนโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมพร้อมเสนอทบทวนอัตราโทษของผู้ที่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับการประชุมสวที่มีท่านประธานมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภานะครับได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พ.ศ.โดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในบริหารงานบุคคลท้องถิ่นควรที่จะมีความชัดเจนเป็นธรรมเปิดโอกาสให้กับบุคลากรสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถโอนไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับคือหากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในระดับกฎหมายยังไม่หรือรับโอนข้าราชการมีความเกี่ยวข้องกันทั้งเรื่องของอัตรากำลังโครงสร้างส่วนราชการภาระงานแล้วก็งบประมาณและจนความจำเป็นในแต่ละพื้นที่เพราะว่าบางแห่งมีบทบาทการทำงานที่แตกต่างกันดังนั้นจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับให้มีความยืดหยุ่นโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์และมีระบบตรวจสอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนและองค์กรต้นสังกัดด้วยอีกทั้งเห็นว่าระบบการคัดเลือกบุคลากรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการของประชาชนหากเลือกคนที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้นแต่หากระบบคัดเลือกไม่สามารถวัดความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งองค์กรแล้วก็ประชาชนนะครับจึงเสนอให้หรือว่ากพ.เข้ามาเป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบแทนการทุจริตการสอบขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับขณะที่สมาชิกอภิปรายเห็นด้วยในการกำหนดหลักเกณฑ์และรู้ความสามารถโดยทั่วไปโดยใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่ารับรองมาตรฐานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการองค์การราชการสอบได้ส่วนผู้ที่มีความรู้สำหรับท้องถิ่นนั้นก็สามารถกำหนดไว้ในภาคขอหรือภาคคได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอให้มีเข้ามาและทุจริตตั้งแต่กระบวนการสอบเข้ารวมถึงการปฏิบัติงานที่มีการทุจริตสอบการทำงานท้องถิ่นทั้งนี้ที่ประชุมสวได้ลงมติในวาระที่3ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นชุดด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมการวิสามัญด้วย19เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง17เขตของคณะกรรมการจากนั้นจัดส่งให้ครม.หรือต่อไปครับ
0: ต่อเนื่องกันเลยนะคะของฝากฝั่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการพิจารณาเรื่องของความเห็นชอบรายงานพิจารณาศึกษาการรับมือกับทุนเทาค่ะก็มีการที่จะมาแทรกซึมเศรษฐกิจของไทยทำให้มีผล

0: ระทบอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้จึงมีการพิจารณาโดยด่วนนั่นเองค่ะการประชุมของวุฒิสภาที่ผ่านมาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะคะที่ประชุมค่ะได้มีการพิจารณานะคะรายงานเรื่องของการรับมือกับการซอกกร่อนบ่อนทำลายเศรษฐกิจถิ่นซึ่งคณะกรรมการจากทางซึ่งคณะกรรมการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้วนะคะโดยการพิจารณาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะไปทบของอาชญากรรมข้ามชาติทุนเทาและธุรกรรมอำพรางข้ามชาติค่ะต่อระบบเศรษฐกิจการบริหารราชการกระบวนการยุติธรรมและก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ปรับปรุงกฎการยุติธรรมและก็ระบบการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจให้สามารถที่จะไปปกป้องและก็รับมือจากทุนเทาได้อย่างเป็นระบบอีกด้วยค่ะนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้มีการลุกขึ้นมาอภิปรายเช่นเดียวกันนะคะว่าประเทศไทม์ไลน์อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการที่ทุนอาชญากรรมข้ามชาติยกระดับเป็นทุนเหนือรัฐขยายผลไปสู่การยึดรัฐซึ่งในปี66ถึงปี68นะคะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 7,000 ขออภัยค่ะมีความเสียหายสูงถึง 77,000 ล้านบาทนะคะมีการแซ่แล้วก็มีการใช้นอมินีค่ะถือหุ้นแทนมาซับทำให้ผู้ประกอบการไทยล้มละลายประชาชนคนไทยต้องกลายเป็นผู้เช่าในประเทศไทยของตัวเองสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจกว่าพร้อมกับขอให้รัฐบาลกลับขึ้นปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้วยรวมไปถึงการยกระดับนะคะถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงนะคะการตัดวงจรนอมินีคุ้มครองและก็ให้รางวัลผู้เปิดโปงข้อมูลอีกด้วยสมาชิกวุฒิสภาได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางค่ะโดยระบุว่ามือต้องหาผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็หาเจ้าหน้าที่และก็นักการเมืองที่ยอมให้ทุนเทามาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังและทำให้ระบบของรัฐเนี่ยไม่มีวันถูกซื้อได้สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนอกจากนี้ก็คือการใช้บังคับใช้กฎหมายต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากสนใจนะคะอย่างเช่นบัญชีม้าที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายอย่างมหาศาลนอกจากนี้ก็มีสมาชิกตั้งคำถามนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้ทุนเทาเนี่ยเพราะเรามีกฎหมายแล้วก็มีองค์กรตรวจสอบจำนวนมากค่ะทางนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภาก็เห็นชอบกับรายงานการพิจารณานำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อสังเกตจากสมาชิกไปพิจารณาการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการส่งรายงานการพิจารณาไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปอีกด้วยค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าในสภามีงานกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นเป็นงาน Senate Forum 2026เขามีการขนบูธนะครับซึ่งเป็นบูธนวัตกรรมตามได้จากสกู๊ปนี้ครับ
2: ในบรรยากาศงาน Senate Forum 2026ครับที่จัดขึ้นที่สระมรกตของอาคารรัฐสภาและเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกับท่านสมาชิกวุฒิสภาฮะท่านชิปจิตนิยมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้สวชิปมาที่นี่โครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรผมอยากทราบอาจจะยังงงอยู
3: ่ใช่ครับความจริงเป็นงานใหญ่มากต้องถือเป็นงานระดับประเทศเลยนะครับ ก็ดูจากคนที่มาร่วมงานเนี่ยมากกว่า55
2: สถาบันเยอะมากมาออกบูธ
3: มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศผมเรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะ
2: ครับความร่วมมือที่เราเซ็น MOU ไปเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไร
3: คือเราต้องการที่จะให้ทางวุฒิสภาทางรัฐสภาเนี่ยได้มีความผูกพันใกล้ชิดกับข้อมูลการวิจัยต้องเชื่อว่าต้องมองว่าไอ้งานวิจัยตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นสสสวเนี่ยควรจะมีงานวิจัยรองรับในการที่จะพูดมันจะได้มีน้ำหนักครับ

0: อีกเหตุผลนึงก็คือว่าเราต้องการที่จะให้การวิจัยของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นอยู่บนห้างหมดเลยอยู่บนหิ้งหมดเลย
1: ใช่
0: ไม่ได้ลง
1: พัฒนาต่อ
0: คือหัวใจสําคัญที่เราต้องการที่จะดึงการวิจัยเอามาใช้และทางวุฒิสภาทางสสจะมีส่วนช่วยยกระดับอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะได้มาคุยกันครับยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้านการวิจัยซึ่งจะมีจัดเวทีเสวนาด้วยเพื่อที่จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดเป็นยังไงอันนี้คือหัวใจเลย
1: ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเนาะที่ทางด้านของวุฒิสภาไม่ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเดินไปดูไหม
0: ต้องเดินดู
1: เราเดินไปดูดีกว่าว่ามีบูธอะไรบ้าง
0: ที่สำคัญนะอยากจะเชิญชวนก่อนเลยเป็นผลงานของงานนี้สำเร็จขึ้นได้เพราะนี่แหละฮะ
1: นี่เลย
0: แบ็กออฟฟิศเลยเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะครับทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเลยนะเพื่อที่จะจัดงานงานนี้ขึ้นมานะครับต้องถือว่าเป็นแม่งานนะครับในการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายเราเตรียมงานกันมาหลายเดือนนะครับประชุมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดเมื่อเช้าก็พิสูจน์แล้วว่าเราค่อนข้างจะพอใจกับงานแบบนี้แต่ว่าปีหน้าต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะเรามีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาควิจัยแห่งชาตินะครับเครือข่ายงานวิจัยทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้ให้ความสนใจแล้วก็มีสถาบันการศึกษาอีกมากมายโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยกับเรา
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
1: อ
0: ันนี้ข้อมูลทุกอย่างนี่นะครับเป็นแบ็คออฟฟิศนะครับในการที่จะเรียกว่าส่งเสริมให้สวสสเอาไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาสภา
1: เรามีการนํา AI เข้ามาใช้ด้วย
0: เยอะเลยครับ
1: ปัญญาประดิษฐ์ต่าง
0: ๆท่านทราบมั้ยครับว่าเรามีงานวิจัยมากกว่า 1,000 ชิ้นในสภานะแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปใช้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าเองดิจิตอลด็อกิวเมนต
1: ์
0: ตอนนี้เราสามารถลดการใช้กระดาษได้มหาศาลมาก
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับเป็นนโยบายของท่านประธานรัฐสภาที่ท่านอยากจะเห็นการลดใช้กระดาษลดภาวะโลกร้อนซึ่งก็ทำได้ดีมากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลย
1: วิทยาลัยชลประทาน
0: นี่แหละครับก็เป็นเครือข่ายที่ทางคุณยนต์เนี่ยเขามีการเซ็นเอ็มโอยูกับทางมายริบุพาด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสุขภาพก็เยอะนะครับเราจะเห็นว่าโดยภาพรวมของคนที่มาจากเมืองไทยเนี่ยเป็นหัวข้าวอู่น้ำผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเรื่องของการวิจัยด้านการเกษตรเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นของจุลินทรีย์นะครับเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับเปลือกทุเรียน
1: เปลือกทุเรียน
2: ใ
0: ช้ได้มากเลยครับ
2: ทำเซลลูโลสครับ
0: เซลลูโลสครับ
1: อ๋อคือบุรพาก็มีการพัฒนาเครื่องขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเปลือกทุเรียนที่มันเหลือทิ้งเนี่ยใช่ไหม
2: มาเป็นเนี่ยแหละครับมาเป็นโถ
0: ครับ
2: แล้วก็ไปใช้ในสาขาต่าง
0: อันนี้ภูมิใจเสนอมากทางเยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาที่เซ็น MOU กับเราเยอะมากขอนแก่นเราเพิ่งไปรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ที่เราทึ่งมากอันนี้เป็นของไทยเราเป็นที่เก็บพาวเวอร์ขนาดใหญ่เลยใช้ในอุตสาหกรรมตอนนี้สามารถผลิตมาตรฐานระดับโลกเลยนะที่นั่นนอกจากนั้นก็จะมีแบตเตอรี่ลิเธียม
1: อ
0: ันนี้ภูมิใจเสนอเลยแล้วก็มีโซเดียมคือเกลือพวกเราเนี่ยแหละใช้ได้อันนี้สำคัญนะครับเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะฮะอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับวงการทหารเอาไปใช้แล้ว
1: โอ้โห
0: แต่ปัญหาขนาดนี้คืออะไรไหมฮะลิเธียมแบตเตอรี่ที่เราสามารถทำแบบรถ EV ทั่วไปมาตรฐานดีเยี่ยมการตลาดไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางเนี้ยขอนแก่นเขาอยากจะให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินทุนตีว่าสักหมื่นล้านในการที่จะสร้างโรงงานขนาดใหญ่นะให้ไทยเป็นฐานแบตเตอรี่แทนที่ทุกวันนี้เรานำเข้าแบตเตอรี่จากจีนจากอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่งมิ้งครับไทยเนี่ยมันมีหน่วยงานเกี่ยวกับวิจัยเยอะแยะหมด
1: ใช่
0: สถาบันรุ่นสถาบันนี้เนี่ย
1: ใช่
0: แต่ถ้ามางานเนี้ยเราจะเห็นบทบาทนั้นที่จะเห็นว่าไอ้คำว่าวิจัยต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานสนับสนุน
1: ใช่
0: อย่างเนี้ยฮะอวเนี่ย
1: วว
0: ววเนี่ยนะครับอยู่ใต้กระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานวิจัยมาเยอะแยะเลย
1: ใช่คร
0: ับแต่ที่สำคัญเนี่ยเป็นหลักใหญ่นะครับเรามีการทำเอกยุนรูปผลิตภัณฑ์นะฮะเยอะแยะเลยนะคร
1: ับ
0: ต้องถือว่าเป็นคลังของผลิตภัณฑ์งานวิจัยซึ่งเราไปเยี่ยมเยียนแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีความรู้สึกว่าเรื่องสมุนไพ
1: ร
0: นะครับซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับมีทั้งทีมบำรุงสุขภาพต่างๆมีเยอะมากนะฮะ
1: อันนี้คือร่วมกับวิจัย
0: ร่วมกับวิจัย
1: เพื่อที่จะให้ผลออกมา

0: จัดจำหน่าย
1: ครับอันเนี้ยเป็นแนวทางที่เราอยากจะผลักดันขึ้นไปได
2: ้ครับ
1: ขายได้จริงๆคร
2: ับ
1: อันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอ
2: ันนี้อยู่ใกล้ๆ
1: ไม่ใช่มีแค่ส้มโอนะเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆดูเขาออกแบบนะฮะน่ารักก็จริงก็จริงมากเลยฮะ
2: จริง
1: เอาแบบพื้นบ้านมาเป็นตัวประกอบได้นะฮะอันเนี้ยผมว่าคนไทยอาจก็ชอบอยู่หรอก
2: ใช่
1: แต่ถ้าฝรั่งเห็นนะโอ้แฮปปี้เลย
2: หิ้วกลับไปฝากเลย
1: หิ้วกลับไปฝาก
2: หิ้วกลับไปฝากเลยคือฝรั่งเขาจะมีอะไรนะอาร์ทอยใช
1: ่
2: ไหมอาร์ทอย
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจแบบคล้ายๆแบบสัญลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ
1: อย่าเข้าใจผิดนะนึกว่าช็อกโกแลตกินได้ไหมเนี่ย
2: ไม่ได้แกนี่นิ่มนิ่ม
1: นิ่มนิ่มมากๆอันนี้กินแค่ตัวอย่างนะ
2: ใช่
1: ไอเรื่องฝีมือการทำตุ๊กตาพวกของชำร่วยเนี่ยโอ้ผมว่าคนไทยถนัดเลยสมัยราชวงศ์หมิงมีไหมจริงดีนะมีไหมอ
2: ันนี้มีอะไรเนี่ย
1: ราชวงศ์หมิงมีไหมคือน้องก็ชื่อหมิงนะครับท่านผู้ชมครับ
2: มี
1: มีนะครับ
2: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ลำปางเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่รถม้านะรถม้ากินจิ้งหรีดได้ด้วยผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด
3: รถกะเพราร
1: ถกะเพราด้วย
2: ฮะ
1: พร้อมกินได้เลยโอ้
2: ปกติเราจะเห็นจิ้งหรีดทอดตามงานวัด
1: ใช่
2: ตามตลาดต่าง
1: ๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเขาฉีดแม็กกี้ใช่ไหมแต่อันนี้กระเพรา
3: เราเก็บในขณะที่มันยังไม่มีปีกกับขาที่แข
2: ็
3: งค่ะอ๋ออ
1: ันนี้คืองานวิจัยด้วยนะ
2: คือกินเข้าไปมันก็จะเคี้ยวง่ายๆเลยเอาลองดีกว่าลองเดี๋ยวผมขออนุญาตลอง
1: กินแล้วจะลองคิดจิ๊ดจิ๊ดไหม
2: ยังไม่กิน
1: พอนี่สำคัญมาก
3: สถานที่ผลิตก็ได้รับการร
2: ับ
3: รอง
2: นี่จิ้งหรีดจิ้งหรีด
1: นะ
2: เอาเลยนะ
1: โอ้นี่ตัวมันเหรอ
2: ที่ตัวมัน
1: ตัวเล็กนะ
2: เขาบอกว่าไม่มีปีกแข็งใช่ไหม
3: ไม่มีขาด้วยค่ะ
1: เป็นยังไง
3: แล้วรสชาติ
1: ไหนแน่มาก
2: เหมือนผัดกะเพรา
1: เนี่ยไทยฮอลลี่เบซินเฟเวอร์รสชาติไทยกะเพราเลยแหละโอ้เยี่ยมเลย
2: คืออร่อยฮะ
1: ครับ
2: อร่อยอร่อยหอมกลิ่นใบกะเพราใบกะเพรามาแล้วก็ตัวจิ้งหรีดเนี่ยกรอบ
1: มาก
2: กรอบมาก
3: ไม่มี
1: สัมผัสได้ยมละลายในปากไหม
2: ละลายต้าสมูทเลย
3: ที่ตรงนี้ค่ะจะมี
1: พอมีบอกเลย
3: ผู้ประกอบการ
1: ยังมีเวลาสำหรับท่านผู้ชมดูรายการวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวต้นบ่ายมาที่สภา
2: ที
1: ่มาซื้อไป
2: ใช่
1: ใช่ใครอยากทำทุกลำปางได้เลย
2: ต่อได้เลย
1: นะขอบพระคุณมากโอ้โห
2: ขอบพระคุณครับผมอัน
1: นี้เป็นแค่ตัวอย่างนึกถึงบุรีรัมย์นึกถึงอะไร
2: โอ้หลายอย่างเลยอ่ะ
1: กัญชา
2: ใช่เหรออ
1: ันนั้นจิ๊บๆเรามีงานวิจัยจากบุรีรัมย์เยอะแยะมากมายไหนอาจารย์สักคนหนึ่งไปไหนแล้วอ่ะ
2: นี่นี่นี่มีมัดมีนี่สาเทนเซน
1: นี่มีพวกนี่เลยครับกระทินผิวทั้งหลายนะครับผมมาดูเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะพวกยาพวกครีมพวกสุขภัณฑ์ต่างๆเรียกผู้สุขภาพนะเป็นผู้สุขภาพคายูครีมนะครับ
2: นี่วันนี้งานวิจัยอะไรของเรา
1: อาจารย์นี่แหละ
3: การบด
2: ี
3: ค่ะ
2: โอ้อธิการบดีมา
1: เองเลย
2: มาเองเลย
1: บุรีรัมย
2: ์โอ้
1: งานใหญ่ๆมีผ้าไหมมัดหมี่ก็ดังนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์พวกนี้โอ้โหผมดูแล้วผ่านการวิจัย
3: ค่ะเขาได้ผ่านการตล
1: า
3: ด
1: ที่ไหนฮะบ
3: าง
1: ไทย
3: ของมหาวิทยาลัยเราก็มีค
1: ่
3: ะมีร้านชุมชนของพระราชพอให้กับชุมชนก
1: ็
3: จะมีร้านมาวางจำหน่ายให้กับ
1: ชุมชนปีนี้ยังขยายไม่ทันปีหน้ามาอีก
3: ได้เลยค่ะ
1: จะมีลูกค้ามาเยอะ
2: ขนจากบุรีรัมย์มาที่นี่เลย
1: ปีหน้าเห็นบอกว่าทางอธิการจะเดินแฟชั่นจากบุรีรัมย์ด้วยเดี๋ยวจะมีเวทีแฟชั่นจงตัวจำไว้ก่อนนะพี่หน้า
3: ให้ค่ะท่าน
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับครับ
1: ไฮไลท์ของงานนี้อีกงานหนึ่ง
2: ยังไง
1: คือการเดินแฟชั่นโชว
2: ์
1: ปีนี้เรามีชั้นการศึกษาอย่างเนี้ยยะลาเนี่ยนะมีโชว์บนเวทีเรียบร้อย
2: อย่าบอกนะว่าสวเป็นคน
1: เยอะแยะมากมายตั้งแต่อายุ40ถึง80มีหมดมีหมดผู้ชายก็มีแล้วมีนางแบบระดับมืออาชีพมาเสริมความโดดเด่นฟินาเล่ตอนท้ายด้วยความเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราดูได้ดูบนเวที
2: แล้วภาพบรรยากาศกัน
1: แต่ต้องบอกขอบคุณทางยะลาก่อนเลยเนี่ยเขาทำแฟชั่นมาเรียกว่าโอ้โหสวยงามมากไงทุกคนเห็นบอกสวโอ้อยากจะกลับไปเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งมันสวย
2: ใส่แล้วเป็นสาวเลย
1: เป็นสาวเป็นสาวได้ดูบนเวทีจะเห็น
2: ใช่ใช่ใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านสวชิปจิตนิยมนะครับที่ได้มาพูดคุยแล้วก็พาเดินงานเซเนตฟอรัม
1: สนุกมาก
2: สนุกมากโอเคขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมิงครับสวัสดีครับดีครับ

0: เป็นทั้งหมดใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภากับเรา2คนวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนักภาษามือกันด้วยนะครับอาจารย์คงคิดศาสนเกียรติ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: Smart Law
1: ท่านครับมีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลบ้างไหมครับ
2: มีมากมายเลยขอยกมาเป็นบางฉบับที่น่าสนใจนะไปดูกันตอนกฎหมายดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจมีอาทิพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560มีการวางกรอบนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้คิดค้นนวัตกรรมเช่นเป็นฐานรากสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมเช่นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522และที่แก้ไขคุ้มครองสิทธิแก่ผู้คิดค้นหรือเจ้าของผลงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ.มีสาระสำคัญเพื่อให้สินและให้มีการแบ่งรายได้เมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้โอกาสหน้าจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องไทยดูบ้างดีไหม
1: ดีครับอาจารย์

0: ครับทางท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักของดีของสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งไม่ใช่เฉพาะสีบุญเรืองแน่นอนเขาเรียกว่าหลักของพืชท้องถิ่น
1: ใช่ใบฉนวน
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นต้องถาม

0: ท่านสสรุ่งเพชรก่อนเลยว่าวันนี้ที่พามาแล้วก็พบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้ท่านผู้ชม
1: ตรงนี้คือวิทยาลัยของลุมพูนะครับลุมพูของบ้านหนองม่วงชุมพูทองนะครับซึ่งเปิดสิบเดือนที่ผมอยู่แล้วเนี่ยซึ่งที่คืออัตลักษณ์ของลุมพูซึ่งเป็นภาพพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์คือเขาจะใช้ใบฉนวนที่เป็นผ้าพื้นป่าเนี่ยเอามาย้อมให้ออกสีเทากึ่งดำแต่ก็ไม่ได้ดำแบบนั้นเขาจะออกสวยงามมากตรงนี้น่าจะเป็นสร้างแบรนด์ให้กับหนองบัวลำพูได้ซึ่งน้องที่มีความสามารถนะครับจากเสื้อที่ผมใส่เนี่ยเกิดจากที่นี่ทั้งหมดเลยเกิดจากการย้อมครับเป็นการย้อมเย็นด้วยนะเดี๋ยวเขาจะบอกเป็นรูปลายต่างๆที่น้องๆเขาดีไซน์มาแล้วก็ตัดขึ้นมาเองด้วย
0: ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ดำเนินการ
2: จริงๆนะครับในเรื่องครับก็จะเป็นทีมของวิชาลัยของเรานะครับเริ่มต้นจะเป็นวิชาลัยเทวาผ้าฉนวนนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาทุกๆวิชาลัยนะครับซึ่งเป็นศูนย์เนี่ยก็ได้ร่วมมือกันผลักดันผ้าที่ย้อมจากใบฉนวนให้วัดหนองบัวลำพูของเราเพราะว่าเป็นผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติแล้วก็เป็นพืชพื้นถิ่นที่หาได้ง่ายในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูของเราครับ
0: พิเศษอะไรทำไมถึงสามารถที่จะมาทำเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอย่างนี้ได้ครับ
2: การย้อมใบฉนวนของเราจะเป็นการย้อมแบบโลคาร์บอนคือไม่ก่อไฟนะครับคือใช้เทคนิคการย้อมแบบย้อมเย็นแต่ที่สำคัญใช้อุปกรณ์ง่ายๆในครัวเรือนของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นที่กรองต่างๆในครัวเรือนแล้วทุกคนสามารถย้อมได้ง่ายอันนี้จะเป็นคุณสมบัติว่าพื้นฐานของจังหวัดหนองบัวลำพูของเราเป็นเมืองผ้าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราเห็นไม่ว่าจะเป็นขีดสลับมัดหมี่หรือการทอเทคนิคแบบขีดยกดอกสีตะกอต่างๆก็จะเป็นเทคนิคที่ทอกันหลากหลายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูของเราเราก็ได้หยิบเอาบัตรที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดหนองบัวลำพูเราอยู่แล้ว
0: ยังไงครับ
2: ก็ตลายลุงพูของเราเนี่ยเป็นการทำงานร่วมเจเนเรชันรุ่นแม่ที่เป็นครูรุ่นใหม่ที่มองเห็นอาจจะได้มีโอกาสออกไปข้างนอกได้เห็นงานดีไซน์ต่างๆที่อยู่ข้างนอกหมู่บ้านของเราฉะนั้นการทำงานของเราเราก็จะบวกของ2เจเนเรชันนี้เข้ามาลุงพูจะเห็นการทอผ้าที่แบบดั้งเดิมการย้อมสีแบบดั้งเดิมคนรุ่นใหม่หรือนวัตกรรมต่างๆของคนรุ่นใหม่ครับทีมงานของพวกเรานะครับงานดีไซน์เนี่ยของเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ฉะนั้นสิ่งนึงที่เราจะคงไว้คือเราจะคงคอนเซปต์ไว้ในเรื่องของภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่เราจะพยายามคุยกับลูกค้าเราจะออกแบบเป็นหลักนะครับจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือสินค้าของเราสามารถจำหน่าย
0: ทางการตลาดทำยังไงครับ
2: ก็การตลาดของเราหลักเพราะว่าเราหยิบในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่นะการตลาดออนไลน์ซึ่งต้องบอกเลยว่าการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้น่าจะเป็นทางรอดแล้วแหละนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นทางเลือกแล้วนะครับฉะนั้นเราเลยหยิบตรงนี้มาแบบพัฒนาทางการตลาดออนไลน์ของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นที่บนหน้าจอนี
2: ้ได้ครับ
0: ก็เป็นเพจนะครับอาจจะเข้ามาเรียกติดต่อในเรื่องของการสั่งนะครับหรือว่าจะออเดอร์อะไรต่างๆรวมถึงจะขอ
2: ครับ
0: ครับมาครับก็ต้องขออนุญาตสอบถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่ายุทธศาสตร์การสนับสนุนของเรื่องของอะไรฮะผ้าพื้นถิ่น
3: โอ้นะมีอัตลักษณ์ในเรื่องของผ้าขีดสลับมีนะครับแล้วก็ในส่วนของสีฉนวนเนี่ยเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เกิดจากภาคราชการนะครับโดยการก่อเกิดของสีฉนวนนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันราชภัฏอุดรธานีร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดนะครับทุกอำเภอจะมีวิชาลัยนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าให้ความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์ที่จะให้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการรักษาวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยมีผู้ประกอบการนะครับที่เป็นกลุ่มเนี่ยประมาณเกือบ400กลุ่มแล้วมีคนทกนะครับแล้วก็มีรายได้ต่อปีเนี่ยประมาณปีละ1,000 กว่าล้านสิ่งที่การต่อก็คือทำยังไงก็ได้ที่เราจะเป็นเมืองแฟชั่นแล้วก็เชิญของบัวเพื่อเดินให้นานาประเทศได้ดู
4: จุดอย่างนี้ก็คือเป็นจุดที่ส่งเสริมในเรื่องอาชีพแล้วก็ในเรื่องการเรียนรู้

0: นะครับขยายผลที่ทางภาคราชการนะครับได้เข้ามาร่วมกับทางวิชาลัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสสนะครับพันนะครับในส่วนของผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของปูนะครับ
1: ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรฮะท่านสมพลสารัตน์ท่านก็พยายามที่จะเอาอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของหนองบัวลำภูเนี่ยภาคพื้นถิ่นก็เอาไปโชว์ที่จังหวัดได้เลยแล้วก็สามารถที่จะมีการสั่งซื้อโดยตรงได้นะครับผมโชคดีอย่างหนองบัวลำภูเนี่ยทำงานกันเป็นแบบบูรณาการนะครับโดยการนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดหัวหน้าส่วนภาคส่วนร่วมกันเหมือนกับว่าหนองบัวลำภูเนี่ยเป็นครอบครัวครับในส่วนเนี้ยในเมื่อจังหวัดรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเราคือครอบครัวผมก็จะผลักดันเรื่องพวกนี้สู่ในสภาต่อไปนะครับให้มีการพัฒนาหรือส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำภูต่อไปครับ
2: ครับก็อาจจะต้องใช้เรียกว่าการขับเคลื่อนทั้งเรื่องของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าถ้ามีเรียกว่าแนวคิดร่วมกันของสสซึ่งตอนนี้ก็สสหลายๆท่านเนี่ยก็พยายามที่จะใส่ชุดไทย
1: ใช่ตั้งแต่ผมใส่ไปหาลือในวันที่29เมษายนเดี๋ยวนี้ทุกท่านนะสสใส่เหมือนผมแล้วนะทำเหมือนผมแล้วนะเอาเสื้อผ้าเอาผ้าของท้องถิ่นของตัวเองมาใส่เหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ
2: รู้สึกว่าจะทันสมัยขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
2: ดังนั้นก็ให้ท่านสสได้ฝากยืนยันหน่อยนะครับว่าภาพพื้นถิ่นของหนองบัวลำภูเนี่ยดีไม่แท้ที่ถึงโลกนะ แพ้ไม่แพ้ที่ไหนของภาพพื้นถิ่นในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย
1: ใช่ครับผมยืนยันเลยนะครับว่าผ้าของพี่น้องชุมพูแบรนด์เนี่ยใส่แล้วนุ่มสบายครับเป็นอัตลักษณ์นะครับเหมือนผมใส่เนี่ยใส่แล้วดูดีเลยนะฮะผมบอกเลยว่ายังไงต้องเข้ามานะครับเป็นจับจองให้ไปใส่นะครับยืนยันได้เลยครับ

0: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามาแหล่งท่องเที่ยวครับซึ่งท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับวันนี้ท่านจะพาเรามาดูเรื่องของแนวทางบริเวณอ่างเก็บน้ำครับวันนี้พื้นที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก่อนอื่นนะครับท่านสสรุ่งเพชรครับ
1: บ
0: ริเวณพื้นที่นี้สวยงามมากเลยบรรยากาศดีเรียกว่าไม่แพ้ที่อื่นเลยเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้อยากจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของก็พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงครับ
1: ครับพื้นที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำผาวังนะครับอยู่ในครอบคลุมไปหลายตำบลอย่างเช่นตำบลวังทองและตำบลเป็นเปรียบเสมือนหัวใจเป็นเส้นเลือดหลักก็คือแหล่งน้ำนะครับสำคัญก็คือตรงนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยครับอำเภอนาวังเนี่ยเป็นอำเภอที่อำเภอเล็กก็จริงแต่ก็มีของดีให้เห็นมากมายนะครับวันนี้ก็เลยอยากเชิญชวนให้มาดูนะครับมาเชิญชวนมาเที่ยวที่ผาวังของเรานะครับวันนี้มาในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางท่านรองนายกหน้าเหล่านะครับท่านกำนันครับท่านประธานชุมชนท่านปลัดอาวุโสของเราครับมาวันนี้พร้อมใจกันเพื่อที่จะมานำเสนอว่าผาวังนะครับอ่างเก็บน้ำผาวังเราเนี่ยมีดีครับ
0: มีดีอะไรนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตรงนี้บรรยากาศดีจริงๆนะครับถ้าใครมาก็ปักหมุดได้เลยอ่างเก็บน้ำผาวังขออนุญาตไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นที่วันนี้มีทางท่านกำนันมาด้วยนะครับเริ่มที่ท่านกำนันก่อนครับท่านกำนันครับก็อยากจะสอบถามท่านกำนันก่อนละกันเพราะว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจที่จะทำให้คนได้รู้ที่มาที่ไปของพื้นที่ตรงนี้ก่อนเชิญครับ
2: สถานที่ตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำผาวังครับที่มีพื้นที่อยู่ในสองตำบลคือตำบลวังทองก็ตำบลนาเหล่าที่มี13หมู่บ้านร่วมกันในเชิงของเกษตรกรรมมีการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำผาวังแห่งนี้คืออยากจะนำเรียนทางการจนาครับเอาเข้าในสภาการท่องเที่ยวในตำบลวังทองและก็ตำบลนาเหล่า

0: ที่ใช้พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำพะวังครับผม
1: เราจะเห็นนะครับว่าบริซึ่งเขาเรียกว่าก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเชิงธุรกิจทำให้มีรายได้ขึ้นมากลุ่มชุมชนนะครับตอนนี้ท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวใช่ไหมครับในพื้นที่นะครับวันนี้มีอะไรเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอ่างเก็บน้ำให้ธรรมชาติที่สวยงามเช่นเลยครับ
2: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือวิวทิวทัศน์เนาะนะครับพอความคิดมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะจุดประเด็นอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ตรงนี้เป็นที่รู้จักของคนและเป็นให้ผู้คนได้มาได้ช่วยด้วยว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่ตรงนี้และในส่วนหนึ่งพวกผมได้จดวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนคนบางทองขึ้นนะครับเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเรายกระดับในเรื่องวัฒนธรรมกับเรื่องฟู้ดเรื่องอาหารนะครับตอนนี้เราได้ยกระดับข้าวผัดนาวังขึ้นซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ตรงนี้นะทองธรรมดาที่ขายเป็นลูกอ่ะก็มาเป็นน้ำไซเดอร์แล้วก็น้ำกล้วยหอมทองเนาะนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้ชิมแล้วก็กอไผ่เยอะหน่อไม้เยอะก็เอามาทำเป็นขนมเนี่ยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านรองนายกนะครับมีภารกิจอะไรที่สนับสนุนกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนตรงนี้บ้างครับ
3: ที่ผมอยากจะฝากครับพี่น้องประชาชนในจุดที่อ่างพะวังของเราก็มีปัญหาในการที่สถานที่แนวเขตในเขตยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอยากให้ดูว่าตรงของวังทองและก็ของนาเหล่าครับเพื่อในการที่จะในการที่จะการบริหารครับแล้วก็อีกอันนึงครับประเด็นหนึ่งครับที่อ่างเรานี่ครับผมอยากให้จับทำเป็นอ่างเก็บน้ำให้ลึกแล้วก็ทำกิจกรรมของอำเภอนาวังของเราเนี่ยร่วมกันทั้งอำเภอเพื่อเป็นงานต่างๆเราจะได้ลอยกระทงหรืองานท่องเที่ยวหรือว่าเป็นวันเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดร่วมกันครับเหมือนที่นี่จะฝากท่านสสด้วยนะครับ
1: ครับครับเกี่ยวสอง
4: ต้องขออนุญาตวันนี้ผมรับเรียนตรงนี้เลยครับท่านเพราะว่าตรงนี้แหละมันคนจะมาเยอะอยู่แต่ที่จอดรถไม่มีครับผ
1: ม
4: จอดรถมันไม่มีอันนี้ผมอยากช่วยว่าอยากขอร้องว่าทำที่จอดรถส่วนมากจอดรถไม่มีต้องอาศัยท่านผู้มีอำนาจหน้าที่ท่านนะครับที่มาถ้าทำได้เนี่ยครับมันจะเป็นตลาดย่อมๆอีกตลาดย่อมๆอีกให้พี่น้องเรามาขายผลผลิตต่างๆมะม่วงอะไรต่างๆหน่อไม้ก็มีเยอะนะท่านเดี๋ยวก็เห็ดก็มาแล้วอันนี้ไม่มีที่จอดรถอันนี้ฝากไว้ด้วย
1: อันนี้ก็ถึงพื้นที่นะครับอันนี้ก็กลุ่มทางภาคประชาชนทีนี้ในเรื่องของการประสานในเชิงนโยบายอันนี้ต้องจากส่วนบนลงมาต
5: ้
1: องให้ท่านสสช่วยสะท้อนในบทบาทของความเป็นสสของเราเองเนี่ยเราจะไปประสานในตรงนี้ยังไงครับ
5: ก็ในส่วนประเด็นปัญหาต่างๆที่ทางผู้นำท้องถิ่นนะครับได้สะท้อนขึ้นมาเดือดร้อนเนี่ยผมก็จะเอาไปหารือในที่ประชุมเคลื่อนหรือมีการแก้ไขปัญหาโดยตรงลงมานะครับ
1: ครับแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าสมมุติว่าในเชิงประชาสัมพันธ์อันนี้ก็อาจจะต้องใช้ช่องทางของรัฐสภาเรานี่แหละ
5: ใช่ใช่
1: นะครับเอาอย่างนี้อยากจะให้ท่านส.ส.ได้เชิญชวนหน่อยเชิญชวนพี่

0: ที่
1: อ่างเก็บน้ำผาวัง
2: โดยโครงการชลประทานหนองบัวลำพูนะครับก็จะได้นำเรื่องนี้เข้าไปสู่ในการเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไปนะครับเพื่อให้สนับสนุนในอ่างเก็บน้ำผาวังในเรื่องของ
3: ก็อยากให้อ่างผาวังเป็นที่ท่องเที่ยวและเป็นตลาดชุมชนผู้แทนให้สนับสนุนตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามีที่จอดรถแล้วก็เป็นตลาดชุมชนสักวันหนึ่งก็ได้อาทิตย์หนึ่งต่อวันหรือเดือนละครั้งสองครั้งก็ยังดีครับอยากให้ทางท่านส.ส.ไป
4: ผาวังของเราเนี่ยไม่ได้เล็กแต่เลิศนะคะด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอยากให้อ่างผาวังของเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของอำเภอนาวังและจังหวัดหนองบัว
5: ได้เชื่อมโยงกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็องค์คาพยพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับในการผลักดันนะครับก็อยากจะฝากท่านส.ส.นะครับได้ผลักดันเรื่องงบประมาณเข้าสู่สภานะครับในการที่จะพัฒนาอ่างผาวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะครับของเรานะครับก็อยากฝากท่านส.ส.ครับผม
6: บนนาเหล่านะครับอ่างผาวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นขอฝากท่านส.ส.ให้ดูแลเรื่องงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยครับ

0: คัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็คือการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปขับเคลื่อนตามบทบาทอำนาจหน้าที่เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปครับเรื่องของปัญหาในพื้นที่ของแต่ละท้องที่แตกต่างกัน
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหานะฮะไม่เหมือนกันในพื้นที่ของท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาซึ่งวันนี้เนี่ยท่านจะมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับที่เราจะคุยกัน
1: ครับวันนี้ที่พาคุณบอลมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าผาสำม่วงเนาะในพื้นที่ตำบลหนองแก้วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยต้องยอมแล้วว่าพี่น้องตำบลหนองแก้วเนี่ยปลูกอ้อยกันเยอะมากนะครับทั้งตำบลเนี่ยน่าจะประมาณสัก 80,000 กว่าไร่นะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของพี่น้องของชาวตำบลหนองแก้วแต่ปัญหาก็คือว่าทำไมราคาอ้อยมันถึงตกต่ำนะครับ2ก็คือราคาปุ๋ยทำไมมันเพิ่มขึ้นซึ่งมันสวนทางกันนะครับแต่ทีนี้แนวทางการจัดการของใบอ้อยต่อไปเนี่ยทางรัฐบาลจะมีเข้ามานโยบายยังไงบ้างให้กับพี่น้องได้ช่วยตรงนี้ที่อ่างสำม่วงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสัก20กว่าปีอ่างบริเวณนี้สวยงามเนื่องจากวันนี้มีต้นทูบเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากก็เลยมาให้ทางผู้แทน
0: ถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังเสียงของในส่วนของทางด้านตัวแทนเกษตรกรหน่อยครับ
2: มีความคิดเห็นนะครับอยากให้ทางหน่วยงานราชการนะครับฝากท่านสสนะครับไปถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับว่าราคาก็ยังที่เคยสะท้อนไว้แล้วให้ท่านสสได้รับทราบสมมุติว่าไถสิปลูกอ้อยยังสี่ก็เดี๋ยวนี้ก็พร้อมปลูกกว่า 2,000 กว่าตัวไร่แล้วนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นดีเกิดโตกับปุ๋ยถุงหนึ่งก็เป็นพันนะครับที่ทำไร่อ้อยถ้าบ่มีพวกอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะครับเกษตรกรไร่ย่อยปลูก20 30ไร่ยังสี่ก็ลำบากนะครับก็ต้องไปเพิ่งผู้ที่อีกเรื่องนึงก็คือตัดแล้วนะครับเป็นยังค่อยเวลาสิเผานี่ก็เผาบ่ได้นะครับเนื่องจากว่าเพิ่นออกกฎหมายมาการตัดการยังนี่ก็คันจูตัดนี่ก็ตัดได้เร็วเด้นั่นนะต้นทุ่งก็สิบ่สูงปานใดแต่ว่าถ้าเพิ่นบ่ให้จูดนี่ก็ลำบากครับผมเฮ็ดจังได๋กลับมาเกษตรกรสิเผาหรือจูดเพื่อการบ่ทั้งสี่นะครับผม
3: ทางหน่วยงานนะครับสมาคมหรือว่าทั้งรัฐบาลทั้งพรรคที่ท่านสสนะครับที่อยากให้เพิ่นช่วยเหลือในด้าน

0: ราคาครับราคาไหวปีที่แล้วมานี่ประมาณ900กว่าบาทนะครับไปขายสดก็ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับไปขายให้คนก็สามารถกดราคาได้นะครับกดราคาได้เรียกว่าการลงทุนนี่รู้สึกว่าจะมากกว่าสมควรเนาะนะครับเกี่ยวแก่กับปุ๋ยรถไถคนงานพันด้วยนะครับร่วมกันไปแล้วกสนะครับตั้งรัฐเพิ่นช่วยเหลือในด้านเงินนะครับเงินส่งเสริมมาน้ำแน่นะครับ
1: ครับผมนะครับในนามพื้นที่นะครับในนามนายกนะครับผมก็อยากจะท้อนเกี่ยวกับราคาอ้อยราคาอ้อยคือต้นทุนมันสูงแต่ราคามันต่ำนะครับก็จะฝากทางท่านสสนะครับช่วยมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เรามาอยู่ในจุดนี้นะครับคืออ่างสำม่วงนะครับซึ่งอ่างสำม่วงนี้ปิดตำบลเราเลยนะครับชาวหนองคงแก้วนี้เกษตรกรก็ทำเกษตรนะครับทำอ้อยนะครับแล้วก็ได้อาศัยน้ำอ่างสำม่วงนะครับซึ่งณปัจจุบันมีวัชพืชคือต้นทูบนะครับก็อยากให้ทางท่านชลประทานที่จะกำจัดต้นทูบนะครับซึ่งมันเป็นมันจะดูเราอาจจะพัฒนาในส่วนนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับในส่วนของอ่างสำม่วงอันนี้ก็ฝากท่านชลประทานฝากท่านสสด้วยนะครับในพื้นที
2: ่เนาะที่มีปัญหาตลอดเพราะชาวบ้านนี่รู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับราคาต้นทุนนะครับต้นทุนสูงราคาปุ๋ยแพงหมู่บ้านที่ได้เจอปัญหาส่วนมากก็จะค่อนข้างจะขาดทุนมากกว่านะครับทีนี้ทางรัฐบาลหรือว่าโรงงานน้ำตาลทางรัฐบาลก็น่าจะหาวิธีการช่วยอย่างน้อยก็คือลดต้นทุนการผลิตเช่นปุ๋ยทำไมเกษตรกรถึงมีการจุดการเผาเนื่องจากแรงงานไม่มีนะครับช่วงนี้แรงงานน้อยจริงๆขอฝากนะครับว่า
3: ได้มีโอกาสลงพื้นที่ชาวบ้านก็สะท้อนปัญหาว่าจากที่นโยบายของราชการไม่ให้ตัดไอ้แบบเผาชาวบ้านก็ทำตามแต่ปัญหาก็คือตัดแล้วไม่มีที่จะเอาไปกำจัดก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหญ่หรือว่าเป็นโรงงานส่งเสริมเขาก็จะมีเครื่องมาอัดใบอ้อยผมก็เลยน่าจะสะท้อนปัญหาไปที่ท่านส.ส.เพื่อจะนำเสนอต่อรัฐบาลว่าจะมีอุปกรณ์เสริมในการที่จะมาอัดใบอ้อยเพื่อจะให้มาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาห้วยสำม่วงก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มก็ฝากทางชลประทานในการที่จะเข้ามาดูแล
4: กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานหนองบัวลำพูนะครับก็ได้มีแผนรองรับนะครับในการดำเนินงานในปี2570นะครับเพื่อที่จะดำเนินการงานกำจัดวัชพืชของอ่างเก็บน้ำห้วยสับม่วงนะครับโดยเครื่องจักรนะครับในปี2570แล้วครับผมมีการดำเนินการแล้วก็มีการสำรวจไปเบื้องต้นแล้วครับว่าเราจะดำเนินการกันอย่างไร
5: นะครับก็ทีนี้เดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องนะครับท่านสสครับ
6: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปสะท้อนในที่รัฐสภาให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยพยุงราคาหรือปรับราคาให้เพิ่มขึ้นได้ไหมแต่ข่าวดีอย่างนึงครับคุณบอลครับ ในฐานะที่ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าตอนนี้ท่านก็ไปเอาปุ๋ยนะครับนำปุ๋ยเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยเนี่ยแม่ปุ๋ยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาถูกลงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ส.ส.กับสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบว่าเกษตรกรต้องการแบบนี้ก็คือเรื่องของราคาให้สมดุลกันนะครับท่านครับก็เรื่องของอ้อยเนี่ยผมก็ได้รับบัญชาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะท่านยศชนันพวกนี้ท่านก็จะมีแนวทางในการที่จะทำใบอ้อย
5: เรียกรถเผาตุง
6: รถเผาตุงนะครับก็จะช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสที่ไม่ต้องไปเผาอะเอาใบอ้อยมาทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับ
5: เอามาเรียกว่ามาเก็บแล้วเอามาขาย
6: ใช่
5: แล้วท่านก็จะไปแปรรูปนะครับในเรื่องของชีวมวลนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องเผาก็อันนี้เก็บมาสสจะไปประสานนะครับพูดคุยกับท่านรองนายก
6: อีกที
5: นึงท่านรัฐมนตรีอวอีกทีนึงทีนี้เรื่องของการพัฒนาอ่างเก็บน้ำสำม่วง
6: ก็คือตอนนี้มีการพูดคุยกับท่านผอ.ชลประทานของหนองบัวลำพูไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ที่สะท้อนมาจากทางผู้นำนะครับว่าเนี่ยปัญหาก็คือต้นทูบตัวนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะ

0: ครับเยอะจริงๆนะครับก็มาตกปลาที่นี่นะอะไรเล่าให้ฟังก่อนนะครับ ตรงนั้นยังไม่มีต้นทูบนะครับยังมีวัชพืชแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นเราก็เลยว่าเราสะท้อนปัญหาจากรับฟังปัญหาแล้วแล้วก็จะไปนำสู่กระบวนการกับทางชลประทานเขานะครับซึ่งวันนี้เขาก็ได้ตอบไปแล้วว่าเขามีแผนในปี70ที่จะมา
1: ถ้าอย่างนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะปิดเบรก EP ตรงนี้แต่ว่ายังอยู่ที่หนองในเรื่องของการติดตามการทำหน้าที่ของทางผู้แทนราษฎรเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามต่อ EP หน้าครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ผมไม่เคยคิดอยากเป็นครูพอเข้าวงการมาก็เจอของ
1: สาม
0: โรงเรียนนี้มีเด็กแค่
1: น้ำใจให้เติมว่าไมตรีเข้าใจไหม
0: เฮ้ย
2: สุดสุด
1: อดทนเว้ย
0: สอนที่นี่ไม่เหนื่อยอย่างที่คิดครับแต่เหงาแล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับใครคนหนึ่งพอครับครูแอนตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะครับ
3: ครูแอนย้ายไปสอนกับแฟนเขาที่ม่อนฟ้า
0: ผมรู้สึกเหมือนอกหักตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนแล้วก็

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตามเรื่องตามรอยอีกแล้วนะครับวันนัดแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดแม่ปิงมีเนื้อที่ประมาณ 627,346 ไร่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากและที่สำคัญที่รายการของเรามาที่นี่เพราะจะมาตามเรื่องตามรอยหนังที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนที่แฝงไปด้วยอินกับการแสดงของนักแสดงทุกคนหนังที่เรามาตามรอยก็คือจากค่าย GDH นั่นเองครับและคนตามรอยของเราวันนี้ก็คือคุณบีมผู้ที่หลงไหลกับเรื่องคิดถึงวิทยาและสงสัยว่าโรงเรียนเรือนแพแบบในหนังมีจริงหรือไม่ไปตามรอยกันครับ
1: สวัสดีครับผมบีมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตามรอยหนังเรื่องคิดถึงวิทยากันนะครับส่วนตัวแล้วบีมชื่นชอบหนังเรื่อง

0: นี้มากๆโดยเฉพาะฉากที่ครู2กำลังนั่งเรือเข้าไปที่โรงเรียนนะครับ
1: โอ้เป็นคนที่ไหนเนี่ย
2: เชียงใหม่ลุง
1: มีเมียหรือยัง
2: มีแต่แฟนลุง
1: ได้กันหรือยัง
2: ป๊า
3: ป้าคราวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรอ
4: ป้ากับมาหู้เนอะครูวันนี้คืนนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ป้าพูดว่าปีนึงอ่ะมีวันนี้คืนนี้กี่วัน
3: เจอป้า
1: ตกลงมาเป็นแฟนหรือเป็นเมีย
2: ยังอีกยังไม่โยนเอง
0: ตอนนั้นนะครับบีก็แอบสงสัยนะครับว่าโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้มีอยู่จริงๆหรือเปล่าแต่สุดท้ายมีอยู่ที่นี่จริงๆนะครับยังไงแล้วตามมาดูกันเลยครับ
5: ได้เวลาเดินทางไปโรงเรียนเรือนแพแล้วครับระยะเวลาในการเดินทางจากฝั่งประมาณ45นาทีโดยโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้จะตั้งอยู่บนทะเลสาบเหนือเขื่อนภูมิพลในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรที่ตั้งอยู่บนฝั่งนั่นเองครับและความสวยงามของทางเรือเข้าไปในโรงเรียนเป็นอีกสถานที่อันซีนที่จะทำให้ผู้มาเยือนเกิดความหลงใหลได้เลยล่ะครับ

0: และตอนนี้ครับท่านผู้ชมบีมได้อยู่กับคุณครูน้อยคุณครูที่สอนอยู่โรงเรียนนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวให้คุณครูน้อยแนะนำตัวก่อนนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายปริญญาขันอาสาหรือครูน้อยเรือนแพนะครับผมเป็นครูที่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรห้องเรียนสาขาเรือนแพนะครับผมก็ประจำอยู่นี่เป็นเวลา10ปีแล้วครับผมครับผมสำหรับที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับผม
0: ครับโรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพนะครับสร้างมาเนี่ยเพราะว่าอะไรครับ
1: สำหรับประวัติของโรงเรียนเรือนแพนะครับผมก็สร้างเกือบ30ปีตั้งแต่ปี3435ตอนนั้นเป็นสำรวจแล้วก็พบว่าเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเยอะเลยแถวก็เริ่มก่อตั้งเริ่มเรียนจริงๆคือมาก่อตั้งโรงเรียนครับผมตั้งแต่นั้นเป็นต้น
0: โรงเรียนที่นี่มีนักเรียนประมาณกี่คนครับ
1: ตอนนี้ในปีการศึกษานี้จะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่5คนครับผม
0: 5คน
1: แต่ละอายุ5ปีถึง12ปี
0: แล้วก็คุณครูมาสอนที่นี่เพราะว่าอะไรครับ
1: ก็คือโรงเรียนพักนอนผมก็ได้ลงมาตั้งแต่ปี582558ลงมาสอนประจำอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี58แล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความที่ว่าโรงเรียนแห่งนี้ต้องมีครูซึ่งมาอยู่ประจำเพราะซึ่งเด็กๆก็จะมาพักนอนคือมาวันจันทร์กลับวันศุกร์ครับผมก็เลยต้องได้มาประจำอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ตั้งแต่จากนั้นเป็นต้นมาครับผม
0: นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยครับเดินทางมาเรียนยังไงครับ
1: อาจจะมีอยู่2รูปแบบนะครับผมก็คือ1ผู้ปกครองขับเรือมาเอง
0: ได้ขับเรือเอง
1: ใช่ครับผมใช่ครับผมเด็กโตเนี่ยจะขับเรือกันเป็นทุกคนวันจันทร์ขับเรือมาแล้วก็วัน
0: ส่วนใหญ่คือเด็กอยู่ละแวกนี้หมดเลยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับผมก็จะเป็นเด็กในชุมชนเรือนแพของเรานะครับผมก็คงเป็นหลักนะครับผมเด็กก็จะเป็นลูกหลานของชาวประมงครับผม
2: สวัสดีครับ
3: มาครับ
2: มีอย่างครับครับคือผมจี้สอนนะครับเป็นคุณครูสอนอยู่ที่เรือนแพนะครับผมจะมาตามจ้อนกับพี่ใหญ่หนังสือนะครับจ้อนตามมาช่วยงานป้อจะได้บ่โดนคนอื่นเพิ่นโกง
4: อย่าไม่ช่วยผมยับอ่ะ
2: โอ้ป้ออันนี้ป้อบ่ต้องห่วงเลยครับเรื่องยุบป่าในบนธนัตเดี๋ยวผมช่วยป้อยุบป่ากู้เสาทิศเลยครับ
0: คุณครูมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาสอนนักเรียนที่นี่
1: เราเป็นครูบนฝั่งมาก่อนเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเรือนแพ

0: เรียนลอยน้ำซึ่งน่าจะมีน้อยมากในประเทศไทยนะครับผมก็รู้สึกตอนแรกมาก็ตื่นเต้นนะครับผมในการที่มาอยู่อย่างนี้เพราะเราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะด้วยมาเป็นนักเรียนเพราะเราต้องมาเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆและอยู่ไปอยู่มาอยู่ในระยะ10ปีก็เกิดความรักต่อเด็กแล้วก็ทำให้อยู่ที
1: ่ครูน้อยช่วยพาผมไปดูห้องนี้หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นห้องอะไร
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเชิญครับ
2: เอาล่ะค่ะเด็กๆทุกคนคะเดี๋ยวครูจะให้แนะนำตัวนะเริ่มจากใครดีก่อนตัวเล็กเลยแล้วกัน
3: ผมชื่อหมื่นครับอยู่ป.1ครับ
4: ต้องมีท่าด้วยเหรอ
5: ต้องมีสิครับจะได้จำได้ไงครับ
6: ป.2
7: อยู่ชื่อชื่อหน้าค่ะอยู่ป.3 อยากเป็นดาราค่ะ
8: ผมชื่อเก๋าครับอยู่ป.4 ครับ
9: ตาครูครับตาครู
10: ตาครูนะครับ
4: ครูชื่อ
0: 3สำหรับห้องเรียนนี้ก็จะเป็นห้องเรียนหลักนะครับผมกิจกรรมการเรียนการสอนเราก็จะเรียนอยู่ห้องนี้เป็นส่วนมากนะครับก็จะใช้เรียนแบบว่าทั้งปีจะเรียนอยู่ที่ห้องนี้ทั้งหมดเลยครับผม
1: มีกี่ชั้น
0: สาขาของเรานี้เปิดเรียนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงป.6นะครับในปีการศึกษานี้ก็จะมีอนุบาล2 1คน4 1คนเอ้ย2คนแล้วป.5 1คนครับผม
4: พ่ออายุ20ปีและมีอายุเป็น3เท่าของลูกเอาใหม
11: ่ครูแองเคยสอนผมแล้วอ่ะครูแต่ผมจำไม่ได้อ่ะ
4: ดูแล้วกัน3เท่าของลูกพ่อมีอายุมากกว่าลูก20ปี
1: เอ็กคุณอยู่ใช่ไหมย้ายกลับข้างก็เป็นหารนี่3เท่ากับ x 10ส่วน x เอ็กบนในล่างตัดกันได
4: ้ตัดตัด
1: ตายจะตายเจ๋งมากล่ะ
11: ทำไม3มันเท่ากับ20อ่ะครู
0: ครับผมสำหรับอาคารนี้ก็เป็นอาคารห้องสมุดนะครับสมเด็จนะครับผมแล้วเราก็ทำให้เป็นห้องสมุดแล้วก็ที่นอนของเด็กๆเพราะแต่ก่อนนี่เด็กนอนที่อาคารเรียนห้องเรียนนะครับผมพวกสัตว์มีพิษมันเยอะพวกงูพวกตะเข็บตะขาบเยอะก็เลยย้ายเด็กมานอนที่นี่ครับผมนี่ห้องใหญ่นะครับเดี๋ยวเชิญไปชมครับผม
1: ได้ครับ
12: นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วโรงเรียนเรือนแพยังมีพื้นที่กิจกรรมเพิ่มทักษะให้เด็กๆอีกนะครับจะเป็นอะไรนั้นให้ครูน้อยพาไปชมกันเลยครับ
0: ตรงนี้เป็นแปลงเกษตรครับผมพืชผักสวนครัวที่เราปลูกให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้การปลูกผักไปทำกับข้าว
1: อ๋อก็คือใช้ผักตรงนี้
0: ใช่ครับเพื่อเด็กก็จะได้ประสบการณ์การปลูกผักเราก็จะสอนหลายๆอย่างผักลอยน้ำหรือจะเป็นผักที่ปลูกบนดินในกระถางช่วงนี้ก็จะเป็นหลายๆให้เด็กเขาได้เรียนรู้เผื่ออนาคตว่าเด็กจบออกไปแล้วเขาก็จะสามารถเอาพวกนี้ไปต่อยอดได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเป็นฝีมือของเด็กๆทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่เลยครับผม

0: เด็กๆเขาช่วยกันเราก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนเพราะตื่นเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็จะมีหน้าที่มารดน้ำผักแล้วเขาก็จะรู้หน้าที
1: ่สลับเวรกันไปมารดน้ำ
0: ครับผมใช่ครับผมก็จะดูแลช่วยกันดูแลเพราะว่าถ้าเขาปลูกได้สวยเขาก็จะได้กินผักที่สวยกินผักที่ปลอดภัยครับผม
1: ครับผมส่วนใหญ่นี้
0: เป็นผักพวกผักที่เราใช้ประกอบอาหารก็จะเป็นพวกใบกะเพราหรือพริกพวกนี้นะครับผมผักบุ้งเอ่ยหรือจะเป็นผักที่เอาไว้ใส่พวกเขาเรียกว่าหอมด่วนผักไผ่หรือพวกผักชี
1: มีความสุขกันมากเลยนี่
0: ใช่ครับผม
2: ของครูน้อยและเด็กๆทุกครั้งที่ได้อยู่ร่วมกันส่งสารแห่งความโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นจริงๆครับ

0: รายการตามเรื่องตามรอยชวนคุณผู้ชมออกไปสัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษที่โรงเรียนลอยระหว่างวิถีชีวิตบนเรือนแพกับการเรียนรู้จากธรรมชาติเข้าการสืบสานอาชีพดั้งเดิมอย่างอาชีพประมงเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันกับสายน้ำและโรงเรียนเรือนแพท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งด้วยมนต์เสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครนั่นเองครับถ้าเทียบกับในหนังครูน้อยก็ไม่ต่างกับบทบาทของครูสองที่มีความรักต่อนักเรียนก็คงรับรู้ได้ว่าโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นจริงๆครับ
1: ถือว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปความสุขมากๆนะครับที่ครั้งหนึ่งผมเคยมาเยือนที่นี่แล้วก็มีส่วนร่วมกับเด็กๆครับ
0: ถึงแม้โรงเรียนบ้านก็จัดสรรบางน้ำแต่ที่นี่สร้างคนสร้างอนาคตให้กับเด็กๆในพื้นที่ได้มีโอกาสมีเพื่อใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพกลับจากโรงเรียนเรือนแพแห่งชาติแม่ปิงได้ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวอีกหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือน้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากเกิดจากลำห้วยแม่ก้อซึ่งไหลผ่านเทือกเขาหินปูนลดหลั่นลงมา7ชั้นลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวหวานที่เกิดขึ้นนี้ก็มาจากหินปูนและแสงแดดที่ส่องกระทบลงมาน้ำในบริเวณนี้จะมีความใสสะอาดมากจนสามารถมองเห็นพื้นที่อยู่ด้านล่างและช่วงที่สวยที่สุดของปีจะมองเห็นแอ่งน้ำเป็นสีเขียวมรกตชัดเจนและบริเวณหน้าผาริมน้ำตกยังเกิดหินงอกหินย้อยสวยงามมากอีกด้วยครับรายการตามเรื่องไปอีกหนึ่งสถานที่ในจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตช่างฟิล์มรายได้และการสานต่ออาชีพของบรรพบุรุษให้คงอยู่เป็นที่ประจักษ์และทรงคุณค่าบ้านแม่ทานั่นเองครับ
1: หนองยางไข่แล้วนะครับที่ผมยืนอยู่คือร้านสงัดแกะสลักเป็นแหล่งรวมไม้แกะสลักหลากหลายรูปแบบทั้งคนสัตว์สิ่งของของใช้ต่างๆซึ่งเดี๋ยววิจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักคุณพ่อสงัดที่เป็นเจ้าของที่นี่กันนะครับ

0: คุณพ่อเริ่มมาทำงานไม้แกะสลักแบบนี้นานแค่ไหนแล้วครับ
1: ได้30กว่าปีครับเปิดโรงงานตั้งแต่ปี2531
0: ส่วนใหญ่งานไม้แกะสลักนี่ครับมีเฉพาะที่นี่ทีเดียวหรือว่าเป็นทั้งหมู่บ้านเลยครับ
1: แกะทั้งบนตำบลเลยแต่ว่าของพ่อนี่เป็นโรงงานใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่ทา
0: ครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยครับ

0: ขามีการใช้เครื่องจักรไหมครับหรือว่าใช้มือในการทำ
1: แล้วก็มีเลื่อย
0: อ๋อไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยใช่ไหมครับ
1: เราเลื้อยตัดเป็นท่อนไม้แล้วก็เอาชิ้นงานแล้วก็ใช้สิวใช้ค้อน
0: งานที่คุณพ่อทำแบบนี้ครับคุณพ่อรับเป็นออเดอร์หรือว่ารับแบบไหนเอ่ย
1: รับเป็นออเดอร์อ่ะออเดอร์
0: อ๋อรับเป็นออเดอร์
1: ออเดอร์ถ้าลูกค้าทางกรุงเทพมั่งบ้านถวายมั่งสังกำแพงบ่อสร้างบ้างที่เขาสั่งออเดอร์
0: ส่งไปหลากหลายที่เลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับคุณพ่อใช้ไม้อะไรครับ
1: ไม้ฉำฉาไม้จามจุรีแล้วไม้ขนุนแล้วไม้มะม่วงส่วนมากเป็นไม้บ้านอ่ะ
0: ตามที่อยู่ข้างๆนี่เลยใช่ไหมคร
1: ับ ตามหัวไร่ปลายนา
0: อ๋อก็คือสามารถ
1: เอามาได
0: ้ครับตั้งแต่คุณพ่อทำมาครับแต่ยุคก่อนกับยุคนี้ครับมันมีความแตกต่างอะไรกันมากไหมครับ
1: โอ้สมัยก่อนมันเป็นไม้สักเนาะแล้วก็ตอนทางรัฐบาลออกกฎหมายเป็นไม้ห่วงห้ามก็เลยไม่ได้ใช้ไม้ก็เลยเอาไม้เนี่ยขนุนเนี่ยมาทำ
0: อ๋อคือมาใช้แทนเลย
1: มาใช้แทน
0: แล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อทำแต่ที่คุณพ่อเคยพูดไว้ว่าทั้งตำบลเขาทำหมดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือทำก
1: ็คือส่วนมากทำทั้งอำเภอแม่ท้าเนี่ย
0: อ๋อทำทั้งอำเภอก็คือกระจายรายได้ไปแต่ละที่แต่ละที
1: ่ครับ
0: เป็นรายได้เสริมของ
1: เป็นรายได้เสริมของชาวบ้านหลังจากที่ทำนาทำไร่ทำสวนเนี่ย
0: มีรายไหนบ้างครับที่รู้สึกว่ารายเนี้ยทำง่ายแล้วก็รายนี่คือทำยากมากๆชิ้นงานด้วย
1: แต่ชิ้นงานจะของดูยากดูง่ายทำง่ายทำนี่ถ้าของชิ้นงานทำง่ายราคาก็ต่ำหน่อยนึงถ้าชิ้นงานไหนมันทำยากกว่าราคามันจะสูงนิดหน่อยอย่างเงี้ย
0: ก็แล้วแต
1: ่แล้วแต่ช่าง
0: ดีเทลของงานไปใช่ไหมครับอย่างสองแบบนี้ครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
1: ชิ้นนี้เป็นงานละเอียดทำช้า
0: ก็คือลวดลายแบบ
1: ลวดลาย
0: ใช้
1: สิวอย่างเนี้ยตัวเล็กๆในไร่เนี่ย
0: โอ้
1: ตามจมูกตามปากตามเนี่ยเป็นภาพเป็นกางเกงแล้วแต่สิวใช้ตัวไหนใหญ่ตัวนี้จะใช้ตามที่ทุกใช้แต่นี่งานที่ก็เป็นละเอียดอีกแบบเฉพาะช่างถนัดแกะตัวนี้ไปแกะตัวนี้ยากอยู
0: ่อ๋อก็คือเฉพาะช่างเฉพาะคนๆนั้นใช่มั้ยครับ
1: มันอยู่ที่ความสนใจแล้วก็ถนัดฝีมืออ
0: ย่างตัวเนี้ยครับเขาใช้ไม้ท่อนเดียวเลยหรือเปล่าคร
1: ับ ใช้ไม้ท่อนเดียวชิ้นเดียวเลยเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยใช่ไหมครับคือใช้ไม้ก็คือตัดไม้มาท่อน
1: มากจะได้ไม่ต่อ
0: แล้วก็เขียนแบบแล้วก็เริ่ม
2: ผลไงว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ล้วนงดงามอย่างมีคุณค่าสมอำเภอแม่ทาเลยทีเดียวครับ
0: คุณพ่อครับที่ช่างเขาทำอยู่นี่คือเป็นงานสิวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วระยะเวลาในการทำนี่คือใช้เวลานานมากแค่ไหน
1: สมมุติว่าเขาทำนี่วันหนึ่งจะได้คันหนึ่ง
0: วันละ1คัน
1: วันละ1คัน
0: อันนี้คือความยากง่ายนี่คือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: มันอยู่ที่ช่างถนัดอะ
0: แล้วคุณพ่อพอจะมีงานชิ้นเล็กๆให้ผมได้ทำ
1: มีด้วยจะเป็นอะไรจะเป็นช่างหรือเป็นม้า
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวคุณพ่อจะจัดให้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวครับ
3: เดี๋ยวเลย
0: อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อเข้าไปเลยใช่ไหมครับ
3: แบบ
0: นี
3: ้ถ้าตรงนั้นเดี๋ยว

คุณผู้ชมครับผลงานแกะสลักบ้านแม่ทาสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นเอกลักษณ์เชิดหน้าชูตาให้กับชาวบ้านจนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดลำพูนครับถ้าพูดถึงเรื่องงานแกะสลักแล้วทางภาคเหนือของไทยเรามักแฝงไปด้วยงานแกะสลักที่มีเอกลักษณ์

0: และโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเราจะเห็นงานแกะสลักได้ง่ายสำคัญและตามบ้านเรือนสมัยเก่าและสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและถูกตกแต่งไปด้วยลวดลายงานแกะสลักมากมายนั่นก็คือวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารครับซึ่งภายในวัดยังมีวิหารล้านนาและหอไตรที่สร้างด้วยไม้แกะสลักซึ่งมีองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกานั่นเองครับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญในภาคเหนือสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1651เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นานนับเวลามากกว่าพันปีตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนเดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองนครหริพุนชัยองค์ที่33ครับซึ่งภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกฏทองครับ
1: ตอนนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับการที่ได้มาลำพูนครั้งนี้นอกจากเราจะได้ตามรอยหนังคิดถึงวิทยาของค่าย GDS แล้วเรายังได้รับความสุขความสนุกความรู้และยังได้รับบุญกันไปเต็มๆผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าตามเรื่องตามรอยจะพาไปที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ันนี้เราจะมาพูดถึงกรุงเทพเป็นมหานครที่มีความย้อนแย้งที่สุดเมืองหนึ่งเลยครับกรุงเทพแห่งนี้เป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งเป็นแชมป์เลยนะครับเมืองที่น่ามาเที่ยวแล้วก็แต่ว่าในเวลาเดียวกันกรุงเทพแห่งนี้ก็เป็นเมืองที่คน

เนี่ยทำงานหนักที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกและสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของอาเซียนครับในความย้อนแย้งนี้กรุงเทพเนี่ยก็ถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนมากหน้าหลายตานะครับแม้กระทั่งในช่วงเวลากลางคืนที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่แต่ว่าสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งชีวิตพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นครับ

เตยตอนกลางคืนมีความหลากหลายลักษณะเป็นพหุลักษณ์ประเภทหนึ่งในความเป็นพหุลักษณ์ตรงนี้นี่เองเนี่ยมันได้รับความสนใจจากทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ว่ามันยังสร้างในเรื่องของประเด็นรายได้ในทางเศรษฐกิจฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจยามราตรีหรือ Nighttime Economy มันคืออะไรจริงๆแล้วมันตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไปถึงเช้านะคะกิจกรรมทั้งหมดที่จะอยู่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางชีวิตกิจกรรมทางสังคมผู้คนทำงานในภาคส่วนนี้ประมาณ 2-3 ประเทศทั่วไปเนี่ยสรุปได้ว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรที่ถึง 4.5 ล้านคนอันนี้ค่ะแล้วเราคิดว่าตัวเลขในการสำรวจอีกเป็นจำนวนมากที่ใช้เวลาใช้ชีวิตการทำงานอยู่ในช่วงเวลากลางคืน

0: ึกรัตนาวดีคุณประเสริฐนักบัวอยู่ปากเขาตลาด
1: คุณวัฒนมิยาชื่อเล่นชื่อประแดงอายุ69ย่าง70ค่ะมาจองโต๊ะค่ะ
0: สมก็จะมีลูกโดเป็นคนทำแล้วก็ส่งให้พี่ขายที่ปากคลองแล้วก็จะมีรถจากสุพรรณมาให้ปากคลองตลาดแล้วพี่ก็เข็นขนส่งมาขายที่หน้าตลาดอีกทีนึง3วันน้องมันโกนโหนโกนมันโกนที่ราคาจะดี
1: เพราะว่าจะมีเพจป้าจองโต๊ะจะมีแขกมาจองโต๊ะเราก็ออกมาเพื่อจะจองโต๊ะให้แขกที่เขามาอยากจะได้ที่ดีๆบางคนเนี่ยเขามาช้าเนี่ยกว่าเขาจะแต่งจะจ้างพวกป้าเนี่ยมาจองโต๊ะเขาอยากจะได้ที่ข้างหน้าเพราะที่ข้างหน้ามันใกล้ๆกับใช้เพจอันนี้เสียเงินไม่ว่าแต่ขอให้มีความสุข
2: จริงๆแล้วป้าจองโต๊ะเนี่ยจะเกิดจากว่านะลูกค้าคนเที่ยวกับคนรับจองเนี่ยมันมีบางอย่างที่ตอบสนองไปด้วยกันคนไปเที่ยวให้คุณป้าต่างๆเนี่ยไปจองโต๊ะให้แล้วก็ยอมเสียค่าจองค่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอุปสรรครูปทานความต้องการของทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันทุกอย่างมาตอบโจทย์หมด
1: รายได้ก็พอได้นะลูกนะจะช่วยครอบครัวมีรายได้ตรงนี้เอาไปเสริมครอบครัวเราดีหน่อยไม่ต้องประหยัดไปด้วยดีมันเป็นอาชีพเสริมแล้วอย่างเราได้นั่งฟังเพลงด้วยอีก
0: บัวบางทีมา3คันรถคันรถนึงประมาณ35-36ที่ถ้าแพงมันก็จะโอเคแต่ถ้าถูกมันก็นับราคาไม่ได้ถูกเราก็ขายช่วยสวนถ้าแพงก็สวนช่วยเราก็คนละครึ่งกับสวนตะกร้าหนึ่งก็30กรัมหนูคำนวณดูว่ามันเท่าไหร่
3: พอเราพูดถึงคำว่าคนที่ทำงานกลางคืนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะ

0: ถึงคนที่ทำงานบริการด้านความบันเทิงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปพบกับพวกเขากันครับสวัสดีครับคุณเอมผมชื่อเอมเหมือนกันครับ
1: ชื่อเอมเหมือนกันเชิญนั่งครับค่ะ
2: สวัสดีครับจักรายเจิมขวัญอายุ37ปีหรือ AKA คนจะรู้จักในนาม M Stranger Fox หาดูพี่ได้ใน Drag Race Season 2สวัสดีค่ะอย่างแรกเลยคือการทำงานแบบพี่คือการทำงานปกติค่ะบางทีมันน่าตลกว่าถามว่ามันแตกต่างกันยังไงทั้งที่การทำงานมันก็เหมือนกันไหมคือบุคคลส่วนมากเนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้แรงงานอะพนักงานบริษัทก็เป็นผู้ใช้แรงงานถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นนักแสดงก็เหอะมันก็คือแรงงานเหมือนกันความแตกต่างไม่มีเลยทำงานอย่างเต็มที่ตั้งใจทำงานชีวิตจะดีขึ้นไม่แตกต่างกับคนทำงานแบงก์เลยเขาคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกันมากพี่คิดว่ามันจะเป็นด้านนี้คือสังคมตัดสินเราแตกต่างคนหาเช้ากินค่ะเพราะเราหาค่ำกินเช้านี่คือความแตกต่าง
0: พูดถึงคนทำงานคิดของคนบางกลุ่มเนี่ยก็ยังมองคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งก็ชวนไปหาคำตอบครับว่าชุดทัศนคติเหล่านี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
3: โอ้ยสมัยก่อนบางคืนต้องแอบมาต้องหนีมาเพราะพ่อแม่ก็ไม่นิยมไม่ลูกออกที่บางคืน
4: ไปโทษคนมองอาจจะไม่ได้เพราะว่าชีวิตกลางคืนก่อนเนี่ยเขาเรียกโลกียสำราญมันก็จะมีโรงฟินโรงบ่อนเบี้ยแล้วการออกไปใช้ชีวิตเรื่องธุรกิจกลางคืนบูมมากๆเนี่ยบูมมากๆค่อนข้างจะเทียบกับอย่างอิสระเสรีคือหลัง2475ตอนนั้นเนี่ยระบำรำฟ้อนเอ่ยโรงนี้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนจนไปถึงอาจจะตีหนึ่งตีสองตีสามพอปี2500เนี่ยเกิดรัฐประหารขึ้นจอมพลสฤษดิ์เนี่ยค่อนข้างจะต้องการจัดระเบียบสังคมก็มีการปี2503เนี่ยก็เป็นปีแรกที่สั่งห้ามว่าการขายบริการผิดกฎหมาย
5: บางครั้งบางหนไกด์เขาบอกว่าฝรั่งบ้านเขาพาไปกินผลไม้แล้วก็พาไปกินหมูปิ้งแต่ที่ไฮไลท์เลยก็คือพับบัวบางครั้งเขาก็มากันกลุ่มนึงก็ต่างคนต่างพับต่างคนต่างไลน์ที่ว่าสนุกนะบางคนเขาบอกเลยนะว่าเขาอยากพับบัวพอเห็นคนนี้พับกลุ่มแรกพับทำไมเขาไม่ได้พับไกด์ก็ต้องพามาพับคือว่ามันเหมือนกิจกรรมที่มันไม่ได้ยากมาก
6: มูลค่าหรือว่ารายได้หรือตัวเม็ดเงินที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากเศรษฐกิจยามราตรีในรายงานของธนาคารโลกในปี2563 5-4.8 นะคะพันล้านเหรียญสหรัฐฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวของความเป็นผู้พลักของกรุงเทพในช่วงยามราตรีเนี่ยมันมีความสำคัญทั้งเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นตัวดึงดูดผู้คนนะคะสร้างงานอีกอย่างนึงที่ต้องให้ความสำคัญก็คือว่าชีวิตของผู้เศรษฐกิจยามราตรีของในเมืองนี่ก็มีความสําคัญคือเขาสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นชีวิตเมืองก็น่าอยู่ The show starts in
2: 7. ได้ทำงานสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักเนี่ยคือทุกวันมันคือความสุขอยู่ละทีนี้เผอิญว่างานที่เราชอบมันเป็นงานให้ความสุขคนอื่นแล้วคนอื่นมีความสุขไปกับเรามันคือวินวินซิชูเอชั่นอ่ะคืออยู่ก็ได้ความสุข

ก็ได้ความสุขแล้วถามว่าความสุขมันสำคัญขนาดไหนในชีวิตคนคนเราไม่มีความสุขอยู่ไม่ได้ค่ะคือคนภายนอกอาจจะมองว่ามันคือการกินดื่มเมาหัวลาน้ำแล้วกลับบ้านแต่จริงๆแล้วว่าคนเรารับมือกับความทุกข์ไม่เหมือนกันบางคนรับมือกับความทุกข์ด้วยการนอนอยู่บ้านนั่งสมาธิเพื่อปลดความทุกข์หรืออยากดื่มให้ลืมความทุกข์คือมันดีซะหมดแต่จะบอกว่ามันไม่ได้แย่ทั้งหมดสำหรับประเทศชาติไหมแน่นอนค่ะยิ่งในกรุงเทพเนี่ยนอกจากคนจะไปชื่นชมกับแกรนด์พาเลสมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวเขาก็มาเที่ยวมาหาความสุขในยามราตรี

กลุ่มคนที่ขับเคลื่อนสังคมกลุ่มนี้เนี่ยด้วยลักษณะงานแล้วพวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนครับซึ่งพวกเขาเนี่ยทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับหลายคนเนี่ยทำงาน7 วันต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำครับ

ครับสวัสดีครับผมธัญพรสุจิตพรนะครับเป็นคนกรุงเทพหน้าที่การงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการอาวุโสบกโทรคมนาคมในรถไฟฟ้า MRT ครับดูงาน MRT ทั้งหมดคอนเซ็ปต์เราก็คือทำไงก็ได้ให้ผู้โดยสารอ่ะไม่รู้สึกว่ามันมีอยู่คือทุกคนสามารถเดินลงไปทำงานได้ตลอดโดยไม่ต้องไปมีคำถามว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวฉันจะลงใต้ดินแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคือมันต้องใช้งานได้ตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารนะฮะ

เพราะเราไม่รู้ผู้โดยสารเราแต่ละคนมีความจำเป็นในชีวิตยังไงบางคนต้องติดต่องานต้องอาจจะต้องประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์กันหรืออะไรกันผ่านทางมือถือถ้าณวันหนึ่งถ้ามันระบบโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ในรถไฟฟ้าใต้ดินในมุมมองของเราเราว่ามันค่อนข้างที่ใหญ่ๆซึ่งผู้โดยสารที่มันค่อนข้างที่ใหญ่ๆและปัญหามันจะใหญ่ตามสเกลของคนใช้ซึ่งเราจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ4ชั่วโมงต่อวันในการที่จะดูแลบำรุงรักษามันซึ่งหมายความว่า22สถานีกับความยาว50กิโลเมตรเนี่ยเรามีเวลา4ชั่วโมงในการที่จะดูแลมันเพราะนั้นเราก็จะต้องแบ่งการดูแลมันว่าวันนี้จะไปที่นี้ที่นี่แล้วก็วนกลับมาต้องครบรอบภายใน1เดือน

0: หกโมงเช้าของคนปกติมันคือเที่ยงของพี่บ่ายสองคือแปดโมงเช้ามันก็จะสลับกับคนอื่นนะคนอื่นเขาก็จะไปนู่นไปนี่ไปห้างไปอำเภอไปโรงพยาบาลไปติดต่อราชการทำบัตรประชาชนทำพาสปอร์ตหรือจะไปห้างเดินเล่นกินข้าวบ่ายมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดนะมันก็คือเวลาของเราอ่ะมันจะมีสั้นถ้าคุณวันนี้ไปอุ้ยฉันลืมเอกสารตัวนี้ฉันลืมไอ้นั่นฉันลืมไอ้นี่คุณต้องไปพรุ่งนี้มาใหม
1: ่สบค.รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ระบุยอดติดเชื้อรายใหม่สูงสุดยังคงเป็นพื้นที่กทม.ที่ 2,631 คนรวมสะสมทะลุ 101,575 คน
2: เมื่อตอนก่อนหน้านี้ก็ดีแต่พอมาตอนนี้ยิ่งเงียบลงไปอีกจากเคยได้ร้อยหนึ่งก็มาเหลือ80จาก80ก็เหลือ60แต่เวลาดีเราก็ขายเวลาไม่ดีเราก็ต้องขายช่วยเขาคือแม่ค้ากับลูกดงก็ต้องย้ำกันไปเรื่อยๆก็คือเราช่วยกัน
3: เสียรายได้ไปเยอะแทนที่เราจะได้สุก700

0: เสา700หายหมดไม่มีไม่ได้อะไรเลย
1: ธุรกิจกลางคืนเราเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยก็ติดอันดับโลกนะติดเป็นอันดับ1ใน11เมืองของโลกจาก CNN ที่มาจัดการเรื่องนี้ประเทศที่มันมี57 58เมืองหรือ24ประเทศลักษณะของการจัดการธุรกิจกลางคืนเกิดขึ้นมีการทำอย่างจริงจังถามว่าการจัดการนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำหน้าที่อะไรเขาจะเป็นตัวคนทำธุรกิจกลางคืนรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็คนที่อยู่พื้นที่นั้นๆเนี่ยให้เศรษฐกิจราตรีเนี่ยขับเคลื่อนไปได้แต่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีถามว่าบ้านเราใครมาจัดการเรื่องพวกต่างๆเหล่านี้จะสังเกตว่าช่วงโควิดเนี่ยมีการร้องเรียนกันก็จะเป็นกรมแรงงานแล้วก็จะมีสมาคมผู้ประกอบการเนี่ยนะลุกขึ้นมาต่อรองกับรัฐกันเอาเอง
2: นอกจากนี้นะคะทางกลุ่มเขายังมีการจัดกิจกรรมสั่งปิดสูงพบกันหน้าทำเนียบค่ะมีการนำรองเท้าส้นสูงและเขียนข้อความติดไว้มาเรียงรายกันนะคะข้อความบางข้อความก็เขียนบอกว่าการเยียวยาผ้าเอาหน้ารอดอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าภาษีก็เสียเหมือนคนอื่นแหละแต่ทำไมไม่มาเยียวยากันบ้างนะคะ
3: ในภาคส่วนของเศรษฐกิจยามราตรีส่วนใหญ่คนจะมักจะพูดถึงแต่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการแต่ถึงกระนั้นก็ตามในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีการที่ให้ความคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องของคุณภาพของการบริการหรือคุณภาพชีวิตที่จะลืมไม่ได้ก็คือคนที่ทำงานในภาคของเศรษฐกิจยามราตรีเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบที่มีการจัดการแบบยืดหยุ่นการคุ้มครองในกรณีที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าในกรณีที่เขาไม่สามารถทํางานได้ในเรื่องของตัวผู้ประกอบการควรจะมีการออกแนวในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องการคุ้มครองทางสังคมด้วย

0: พี่ว่ามันจะดีมากหรือบุคคลผู้สามารถทำได้เนี่ยมีแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมันมีอันซีนในไทยแลนด์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมี Amazing Thailand มีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แอนเข้าไปด้วยพี่ว่าโลกของคนกลางคืนเนี่ยมันสามารถสร้างเม็ดเงินเอาฉายสปอตไลท์ขึ้นมาเราก็จะสว่างขึ้นอ่ะนึกออกไหมมันก็จะความน่ากลัวจะน้อยลงคนก็รู้จักเรามากขึ้นจากคนที่ไม่รู้จักเราแล้วกลัวมันก็จะทำให้อยู่ใกล้กันมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นแล้วมันจะตัดปัญหาของมุมมองที่คิดว่าคนกลางคืนน่ากลัวหรือจับต้องไม่ได้
1: ธุรกิจยามราตรีเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือคุณลูกค้าที่ไปเที่ยวอันที่สองก็จะเป็นคนทำงานอันที่สามก็คือผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปโดยเฉพาะคนทำงานไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยหรืออย่างมีความสุขได้เนี่ยธุรกิจยามราตรีก็จะไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนแต่ตอนกลางวันกลุ่มเสียงเล็กเสียงน้อยเนี่ยก็ถูกมองข้ามอยู่แล้วเพราะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องยิ่งใส่ใจเขามากขึ้น
2: อย่าลืมทั่วไปของประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอุตสาหกรรมค่ะชีวิตกลางคืนและวัฒนธรรมการแสดงหรือว่าชีวิตทำการใช้ชีวิตกลางคืนเป็นส่วนประกอบสำคัญเช่นกันฉะนั้นถ้าจะทำมันสามารถจะมีการวิธีการแนวทางโมเดลต่างๆที่ทำให้การสร้างเศรษฐกิจกลางคืนที่มันเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตชุมชนที่ไม่แปลกแยกว่าได้เช่นกันค่ะ
3: โดยสภาพโดยรวมเราถามว่ามันดีไหมมันมีความสุขมันโอเคกับตรงนี้ไหมในฐานะที่เราเป็นคนกรุงเทพเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยมันดีขึ้นแต่ถามว่าดีอย่างที่เรา

0: แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ชวนคิดครับในเมื่อโลกของคนที่ขับเคลื่อนสังคมเป็นกลุ่มคนที่ทำให้ชีวิตของพวกเราในช่วงกลางวันเนี่ยสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าหลายอย่างพวกเขากับไม่ได้รับอย่างเท่าเทียมกันกับคนทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งที่คนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ทำงานที่ทำให้กรุงเทพมหานครนั้นสว่างไสวเป็นเมืองที่น่าอยู่แบบที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าผู้คนส่วนใหญ่ก็เสร็จสิ้นภารกิจของตัวเองและเมื่อราตรีปรากฏกายขึ้นผู้คนอีกมากมายก็เริ่มออกมาปฏิบัติภารกิจของตัวแต่ถ้าเรายังอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆคนทำงานกลางคืนในด้านลบเราก็จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าใครที่คอยดูแลเมืองในตอนที่เราหลับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานกิจการค้าขายในยามราตรีการเก็บขยะและบุคลากรด้านต่างๆที่คอยบริการนักท่องเที่ยวล้วนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองในยามค่ำคืนเพื่อส่งต่อให้กับเราเมื่อยามฟ้าสางกรุงเทพจะสว่างไสวไม่ได้เลยถ้าเราทิ้งให้คนทำงานกลางคืนหมองหม่นเพราะกรุงเทพไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังจากแสงอาทิตย์เท่านั้นแต่แสงจากดาวดวงน้อยๆเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้กรุงเทพสมเป็นนครมหาธานีตราบจนถึงทุกวันนี้

0: จะต้องมีรอยยิ้มมีความอดทนต้อนรับขับสู้มันก็คือแรงงานชนิดนึงทางวิชาการก็จะเรียกแรงงานอารมณ์ใช่ไหม
1: คุณสามารถรับแรงกดดันได้หรือเปล่าเพราะว่าในอาชีพท่องเที่ยวมันจะต้องได้รับแรงกดดัน
2: มันเป็นงานบริการเหมือนกันค่ะเราต้องทำด้วยใจโอ้ยเหนื่อยจังเราเข้าไปเจอลูกค้ามาเราก็ต้องทำให้เขาดีที่สุดนะคะ

0: ฉพาะเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษทั้งนี้ราชสยามในเวลานั้นกรุงลอนดอนเป็นแหล่งกลางทางการเงินที่ระหว่างประเทศต่างๆทำกันที่นั่นธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่เข้ามาตั้งในสยามเฉพาะเงินปอนด์สเตอร์ลิงสยามจึงเก็บเงินทุนสำรองธนบัตรและเงินทุนสำรองมาตราทองคำไว้ในกรุงลอนดอนเป็นส่วนใหญ่แต่ต่อมาพบว่าการผูกพันในลักษณะนี้เป็นข้อบกพร่องเพราะทำให้สถานการณ์ทางเคลื่อนไปตามค่าเงินปอนด์เอ็ดเวิร์ดคุกที่ปรึกษาทางการเงินเข้ากับทองคำโดยตรงทำให้เงินบาทไม่ต้องขึ้นอยู่กับการเทียบค่าทองคำของเงินสกุลใดสกุลหนึ่งจึงออกพระราชบัญญัติประกาศอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเป็น1ต่อ11พระราชบัญญัติเงินตราพุทธศักราช2471เป็นการส่วนที่เกี่ยวด้วยเงินตราของสยามที่เดิมนั้นมีอยู่หลายฉบับมารวมกันไว้ในที่เดียวกันพร้อมกันนั้นได้กำหนดค่าของเงินบาทเข้ามาสู่มาตราทองหนอนไว้รวมทั้งเปลี่ยนฐานะทางกฎหมายของธนบัตรกฎหมายและเทียบค่าของเงินบาทเข้ากับทองคำโดยตรง
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจตั้งใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียงแผ่นเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ OTV ภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
0: ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับ
1: หรือติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org
2: Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
1: หรือคุณผู้ชมไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ

0: นโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้ขอนำโรคร้ายที่มาแบบไม่เตือน
1: ช่วงเมนูสุขภาพวันนี้นะครับขอนำเสนอเมนูสุขภาพเครื่องดื่มแสนสดชื่นที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคป้องกันไข้หวัดและระบบท้องไส้ครับ
0: ปิดท้ายด้วยโซนสุขภาพใจมาร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่ผู้ปกครองหลายคนกังวลใจกับปัญหาเด็กติดเกมผู้ปกครองควรมีวิธีรับมือกับ

0: ติ
1: น้องผู้ตันเป็นไรครับทำไมถึงทานข้าวน้อยจังหรือว่าฝีมือพี
2: ่จริงฝีมือพี่ป๊อปอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตันไปเจอโพสต์นะคะก็เลยกังวลไม่ค่อยกล้ากินนะคะพี่ป๊อป
1: เนี่ย
2: เนี่ยค่ะ
1: อ๋อโอ้ถ้าน้องอย่างนี้บอกคืออย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าน้องผู้ตันจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ได้นะครับ
2: มันก็จริงอยู่นะคะแต่ว่ากินมากแต่ไม่ถ่ายมีอาการท้องแข็งทับงานผิดปกติซึ่งน้องก็ว่าอาจจะไม่เกี่ยวแต่ก็น้องก
1: ็น้องโบตันไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวพี่ไปเช็คข่าวให้ก่อนว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับ
2: ค่ะ
3: นี่ไงครับน้องโบตันโพสต์ที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นความจริงโดยการกินมากแต่ไม่ถ่ายนั้นเรียกว่าซึ่งอาการที่เกิดมักจะประกอบด้วยปวดท้องท้องอืดแน่นท้องไม่สบายท้องขึ้นไส้อาเจียนและมีเลือดปนดวงนะครับการรับประทานก็จะรับประทานอาหารได้น้อยมากๆเบื่ออาหารเลอะเปรี้ยวหายลมเพราะกระเพาะปัสสาวะถูกกดทับส่งผลให้ปวดหลังจากมีอุจจาระและลมในช่องท้องมากจนดันกระบังลมแต่จะไม่มีผลต่อการทำงานของปอดและหัวใจโดยตรงนะครับน้องโบตัน
2: โอเคค่ะน้องก็ขอแถมอีกเรื่องนึงนะคะคือถ้าเรากลัวเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีวิธีป้องกันดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันคลอดอุจจาระอย่างถูกวิธีโดยนั่งบนโถชักโครกแล้วโค้งตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยอาจจะใช้มือกดท้องด้านซ้ายล่างขณะขับถ่ายเพื่อช่วยกระตุ้นไม่ควรเกรงขณะเบ่งถ่ายค่ะอันดับที่3นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอเพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ต่างๆติกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวและข้อต่อไปค่ะไม่กลั้นถ่ายทันทีที่ปวดไม่ควรพยายามเบ่งขณะที่ยังไม่ปวดค่ะและข้อต่อไปค่ะออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อช่วยให้ลำไส้ได้บีบตัวและกระเพาะอะ
1: จากสิ่งที่น้องโบตันบอกเมื่อกี้นะครับถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับและน่าเชื่อถือ
2: ไม่กังวลนะคะอย่าเพิ่งไปกินน้อยลงค่ะทำตามวิธีที่โบตันบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะและที่สำคัญค่ะเชื่อข่าวจาก

0: โซนสุขภาพกายวันนี้นะครับเรามารู้จักกับโรคไวรัสตับอักเสบซีกันครับและส่งผลให้เป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับครับ
1: แต่ปกติเนี่ยจะได้ยิน A กับ B แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า C เนี่ยมันเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
3: ไวรัสตับอักเสบ B นะครับพอมาตอนหลังเนี่ยเพิ่งได้รู้ข่าวว่ามีไวรัสตับอักเสบ C ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอาการคืออะไรนะครับว่าอาการของผมยังไม่ทราบครับแต่ที่พอเข้าใจว่าตับไวรัสที่น่าจะตัวเหลืองน่าจะตัวเหลืองนะครับแบบผิวนี่ฮะประมาณนะครับก็จะออกเป็นสีเหลือง
4: ด้วยความที่ผมมันก็ต้องแตกต่างกันบ้างครับ

0: จะเกิดจากไวรัสคนละตัว
1: โดยรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์แทนวันดีหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารศิริราชพยาบาลเลขาธิการและฝ่ายวิชาการมูลนิธิปากท่อความรู้ในประเด็นนี้ให้ฟังกันค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอทวีศักดิ์แล้วนะคะวันนี้คุณหมอจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ4คืออะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ครับครับ
1: ค่ะคุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าโรคไวรัสตับอักเสบ4คืออะไรคะคุณหมอ
2: ครับเราต้องปูพื้นก่อนว่าไวรัสตับอักเสบไวรัสที่มันชอบตับเป็นบ้านของมันนะครับเหมือนไวรัสโควิดมันอันเนี้ยเข้าไปแล้วก็จะไปอยู่ที่ตับเป็นชอบที่ตับเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งในกรณีของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในปกติเนี่ยไวรัสตับอักเสบเนี่ยเราก็จะเรียงตาม B C D E นะครับเพราะฉะนั้น C เนี่ยก็จะเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดมีตับอักเสบแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดมีตับอักเสบเรื้อรังนะครับจำไม่ง่ายเสบเรื้อรังคือตัว B กับตัว C นะครับส่วน A กับ E เข้าทางปากออกทางก้นก็คือไม่เป็นเรื้อรังก็จะเป็นแค่ตับอักเสบเฉียบพลันมี2ตัวที่เป็นพยัญชนะเนี่ยอันเนี้ยเข้าแล้วไม่ออกนะครับ C นะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ C
1: ครับ
2: นั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดมีตับอักเสบเรื้อรังนะครับ
3: เสพซีนี่เกิดจากอะไรครับ
2: ครับการติดต่อของไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยนะครับก็คือหลักๆเนี่ยติดจากการสัมผัสเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดนะครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยเราเจอปี2532แล้วก็มีการตรวจคัดกรองในเลือดได้เนี่ยปี2535เพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับเลือดปี2535เนี่ยเช่นเกิดเป็นไข้เลือดออกเคยได้ตัวเลือดโดยตรงเช่นอาเจียนเป็นเลือดต่างๆยิ่งนานยิ่งการตรวจคัดกรองใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยมันคนกลุ่มแรกแล้วตอนนี้ก็คืออายุ60ไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อ30ก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับที่อย่างเช่นกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นอย่างเงี้ยก็คือมีการแชร์เข็มกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นข้อโชคดีของบ้านเราว่าน่าจะมีในชานเมืองของกรุงเทพกับใน3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ในชายขอบของประเทศไทยไม่มากนะครับมีเป็นแค่อาจจะเป็นหลักแสนที่3ก็คือการสักนะครับถ้าเป็นอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดเราไปสักสวยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราใช้เข็มแล้วทิ้งเลยไม่มีประเด็นแต่ว่าที่เราสักต่างๆพวกเนี้ยเข็มเนี่ยจะต้องใช้เข็มเหล็กแล้วก็อันเนี้ยเขาจะไม่ได้ทำความสะอาดนั่นใช่ไหมครับอย่างมากเราไปจุ่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่สีได้แล้วก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับอันสุดท้ายที่มีความเสี่ยงมากขึ้นก็คือในอดีตเนี่ยเราใช้เข็มใช้นะครับแล้วก็ในกรณีที่โดยเฉพาะอย่างหมอชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ซ้ำเนี่ยบางทีก็จะฉีดกันหลายๆคนเพราะฉะนั้นอุบัติการของไวรัสซีเนี่ยเราพบหรือในจังหวัดอย่างเช่นในแถวเพชรบูรณ์กำแพงเพชรซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นสมรภูมิรบในอดีตเนี่ยซึ่งคนออกมาไม่ได้เนี่ยก็จะเนี่ยก็มีอุบัติการของไวรัสซีเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับส่วนในน้องทางเพศสัมพันธ์นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นชายรักชายกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าจะมีโอกาสมีสัมผัสเลือดได้สูงอย่างเพศสัมพันธ์ชนิดที่เป็นหญิงชายเนี่ยมีโอกาสบ้างแต่น้อยมากนะครับเราไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญนะครับแต่ว่าก็ควรถ้าเกิดท่านมีคู่สมรส
1: แสดงว่าคือส่วนใหญ่จะติดทางเลือดซะส่วนใหญ
2: ่
1: ฉะน
2: ั้
1: นที่คนเข้าใจกันว่าไวรัสตับอักเสบซีคือแบบเฮ้ยฉันใช้ห้องน้ำร่วมกับเพื่อนร่วมงานทานไม่จริงใช่ไหม
2: ครับไม่จริงครับต้องขอบคุณเลยครับคุณโปรตันครับเรียนท่านผู้ชมนะครับงานเป็นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยเราอยู่กับเขาได้เป็นปกตินะครับอย่างที่เรียนแล้วขนาดคู่สมรสนอนอยู่ด้วยกันยังไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่

0: ไม่กังวลนะครับก็เป็นปกติครับ
1: แล้วอาการของโรคไวรัสตับอักเสบ C นี่แหละครับคุณหมอจะมีอาการแบบไหนครับ
0: ในปกติเนี่ยอาการจะแบ่งเป็น2ระยะก็คือระยะตับนะครับซึ่งโชคไม่ดีส่วนใหญ่ไม่มีอาการน้อยกว่า 10% ที่อาจจะมีตัวตาเหลืองซึ่งมันส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็คือจะเจอในกลุ่มที่บ้างนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการแล้วก็จะแล้วไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยมันโชคร้ายที่ว่าเป็นแล้วเนี่ยประมาณกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นเลือดไหลขาดก็ประมาณ 50-80% เนี่ยมันเป็นเลือดรังมันเป็นเลือดรังก็จะมีตับอักเสบเอนไซม์ตับขึ้น2เท่า3เท่าไปเรื่อยๆเนี่ยพอหลายไหลเนี่ยใช้เวลา 20-30 ปีตับก็จะเสื่อมมากขึ้นในที่สุดก็จะเข้าไปเป็นภาวะที่เป็นตับแข็งตับแข็งแล้วก็ยังไม่แข็งจนเริ่มงอมแล้วนะครับจนตับมันเหลือสำรองน้อยแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มมีอาการก็อาจจะมีอ่อนเพลียเบื่ออาหารหรืออาจจะมาด้วยระยะที่เป็นมะเร็งตับแล้ว
2: น่ากลัวมากทีนี้ตั้งไปเซิร์ชใน Google มาค่ะส่วนใหญ่คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะอยู่ที่ว่าโรคนี้สามารถตายของโรคนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยคุณหมอตอบหน่อย
0: สลายแน่นอนนะครับก็คือทำให้ตับแข็งทำให้เกิดมะเร็งตับได้นะครับแต่มันมีข้อดีคือไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยเป็นโรคไวรัสเรื้อรังเลยนะครับที่หายขาดก็คือว่าเราเป็น HIV เป็นอะไรแต่เนี่ยกินยาก็แค่คุม
2: ครับ
0: แต่ไอไวรัส C เนี่ยกินยาวันละเม็ด12สัปดาห์เนี่ย 99% หายขาดกิน100ครับแล้วอยากฝากท่านผู้ชมนะครับว
2: ่
0: าฟรีทุกสิทธิ์การรักษาด้วยคือถ้ารู้ว่าเป็นไวรัส C ท่านไปพบแพทย์84เม็ดปุ๊บเนี่ย99% หายขาดแล้วหาย
1: มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ C คุณหมอครับแล้วพอโรคมันจะกลับมาเป็นอีกไหมครับ
0: ก่อนอื่นคือเราต้องยืนยันก่อนว่ามันหายขาดนะครับก็คือว่าหลังกินยาแล้วเนี่ยเราจะรออีก12สัปดาห์แล้วตรวจเลือดถ้าตรวจแล้วไม่เจอเชื้อไวรัสเนี่ยอันนี้เราก็บอกว่าหายขาดนะครับทีนี้เวลาที่หายขาดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลเลือดตัวนึงที่เวลาเราไปตรวจร่างกายแล้วเป็นไวรัส C เนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะบวกไปตลอดชีวิตนะครับนั้นคนถ้าคนไข้ไปตรวจมันก็จะบวกตลอดตกใจนึกว่าเป็นซ้ำแต่ไม่ใช่อันเนี้ยมันบอกว่าครั้งหนึ่ง
2: บันทึกไว้
0: แต่ทีนี้ว่าเป็นอีกได้มั้ยได้ครับเพราะว่าไวรัส C เนี่ยหายขาดแล้วไม่มีภูมิต้านทานที่จะป้องกันการติดเชื้อซ้ำแล้วไปติดไวรัส C มาใหม่ก็เป็นใหม่ได้นะครับมันเป็นได้มีรายงานในอังกฤษเนี่ยมีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเป็น 3-7 หนนะครับ
2: ถ้าอย่างนั้นหลายๆคนฟังแบบนี้แล้วอาจจะบอกว่าอุ๊ยฉันเป็นแล้วคิดว่ามีภูมิฉะนั้นเนี่ยเป็นแล้วไม่อยากเป็นอีกส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเลยก็ไม่อยากจะเป็นฉะนั้น
0: ที่1คือการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเข้าสู่กระบวนการการรักษาใช่มั้ยครับการรักษาเป็นทางป้องกันอย่างหนึ่งใช่มั้ยครับงั้นทางป้องกันที่เหลือก็คือเข้าตัวนะครับเราไม่ไปใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยนั่นใช่มั้ยครับเราไม่ใช้ไปสักอะไรต่างๆที่ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับกลุ่มพฤติกรรมชายรักชายเราก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยอะไรต่างเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นทางป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัส C แล้วก็หรือติดซ้ำครับ
2: เรียกว่าครบเรื่องของคุณหมออยากจะมีประเด็นอะไรพูดเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับก็อยากเรียนไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยนะครับท่านสามารถไปขอการตรวจหาไวรัสตับอักเสบ C ได้ฟรีเคยได้รับเลือดถึงแม้อายุเกิดหลังปีขอรับการตรวจฟรีได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งนะครับแล้วก็หายขาดครับ
1: โอ้โหได้ความรู้มากมายจากคุณหมอเลยนะครับเกี่ยวกับโรค
2: ใช่ค่ะยังไงก็มันติดต่อ

0: ได้ไม่ง่ายก็คือติดต่อทางเลือดซะส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเราควรที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันเอาไว้นะคะ
1: คุณหมอ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: หากพูดถึงเรื่องไวรัสตับอักเสบ4โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่ทราบในร่างกายจะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการทำงานของตับผิดปกติและตรวจเลือดพบการติดเชื้อจะเกิดอาการอักเสบเฉียบพลันอาการจะไม่รุนแรงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาการของโรคไวรัสตับอักเสบ4ยังเหมือนโรคทั่วไปไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพลียหรือมึนงงทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อไม่ทราบว่าตนเองเริ่มมีอาการตับอักเสบเป็นสายทิ้งไว้จนกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งดำเนินไปจนเข้าอาจจะกินเวลานานเป็น10ถึง30ปีบางรายกว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ก็เป็นระยะสุดท้ายของโรคตับแข็งแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นอาการตับแข็งยังส่งผลให้เกิดมะเร็งตับอีกด้วยวันนี้รายการ H Zone ส่วนสุขภาพดีจึงอยากจะบอกวิธีป้องกันและเลี่ยงไม่ให้เสี่ยงเป็นโรคไวรัสอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ4หลักสำคัญในการป้องกันไวรัสปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อได้แก่1เลือ2การรับเลือดที่ไม่ผ่านการคัดกรองตรวจหาเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับเลือดก่อนปีพ.ศ.2533ของหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ4 3การฉีดยาที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน4การสักหรือเจาะร่างกายด้วยเข็มที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นซ้ำๆ 5. ปนเปื้อนเชื้อไวรัสร่วมกันเช่นมีดโกนแปรงสีฟันแต่หากว่าอักเสบ4แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลใจไปเพราะโรคนี้เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ผ่านการรักษาที่ถูกต้องเสพ4ชนิดรับประทานในปัจจุบันสามารถครอบคลุมการรักษาไวรัสได้ทุกชนิดโดยมีอัตราการหายขาดสูงมากกว่า 90% ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ก่อนกินยารักษาไวรัสเสมอเพื่อแพทย์จะได้ช่วยประเมินยาโรคประจำตัวที่รับประทานต่อเนื่องมาก่อนและเฝ้าระวังผลข้างเคียงของการรักษาระยะเวลาในการรับประทานยาขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสและการรักษาก่อนหน้านี้เพื่อให้ผลการรักษามีความสำเร็จผู้ป่วยจำเป็นจะต้องรับประทานยาสม่ำเสมอและตรงเวลาตามที่แพทย์สั่งเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาหลังการรักษาแล้วผู้ป่วยควรได้รับการตรวจเมื่อครบ 3-6 เดือนเพื่อตรวจว่าหายผู้ที่เป็นตับแข็งไปแล้วควรได้รับการอัลตราซาวด์ตับและเจาะเลือดตรวจค่า AFP ทุก6เดือนเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้นเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้แม้ความเสี่ยงนั้นจะลดน้อยลงหลังรักษาไวรัสตับอักเสบแล้วก็ตามผู้ป่วยที่รักษาไวรัสตับอักเสบ4หายขาดแล้วจะไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อซ้ำผู้ป่วยจะยังสามารถติดเชื้อใหม่ได้หากรับเชื้อมาอีกครั้งดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนบางชนิดหรือเลี่ยงสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตับได้แก่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเสริมยาบางชนิดนอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงภาวะน้ำหนักเกินอีกด้วย
4: สอนสุขภาพดี

0: อุปกรณ์ขนาดนี้แล้วก็วัตถุดิบขนาดนี้พี่ป๊อปทำต้มยำให้แต่นทานหรือเปล่าคะ
1: วันนี้ใช่ครับทำต้มยำ
0: จริงเหรอต้มยำอะไรคะต้มยำไก่ต้มยำกุ้ง
1: แต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์แต่มีน้ำแข็งแทนเนื้อสัตว์ครับ
0: ยังไงคะพี่ป๊อปแล้วมันคือเมนูอะไรคะ
1: วันนี้เป็นเมนูชื่อว่าต้มยำสปาร์กิ้งนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นเครื่องดื่
0: ม
1: ซึ่งว่าชื่อ
0: ต้มยำสปาร์กิ้ง
1: ครับ
0: ก็คือใส่วัตถุดิบทุกอย่างเหมือนต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: แต่เป็นเครื่องดื่ม
1: เป็นเครื่องเมนูสมุนไพรที่เป็นเครื่องดื่มนะครับเพราะเมนูเนี้ยมันช่วยในเรื่องของระบบหายใจมีเรื่องของการป้องกันโรคหวัด
0: ว้า
1: สร้างภูมิคุ้มกันนะครับระบบท้องไส
0: ้
1: นะครับมันมีสมุนไพรหลากหลายเลยแต่เรามาแปลงเป็นเครื่องดื่มครับ
0: คือนอกจากว่ากินสปาร์กิ้งเนาะสดชื่นอากาศร้อนๆใครก็ชอบกินอะไรซ่าๆเย็นๆแต่ว่าครบไปด้วย
1: สมุนไพรป้องกันโรค
0: แต่ละอย่างนี้ต้องเริ่มอันไหนก่อนคะ
1: คือต้มยำทั้งหมดเลยง่ายๆถ
0: ้
1: าท่านผู้ชมแบบจะไปทำที่บ้านก็ได้เครื่องต้มยำคือมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดเราเพิ่มหอมแดงลงไปด้วย
0: ว้าว
1: หัวหอมแดงเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวเราจะใช้เอามาบุกในเนี่ยบุกให้มันเกิดแบบน้ำมันหอมระเหยออกมาให
0: ้
1: กลิ่นหอมๆแล้วเราจะมาผสมใส่ลงไปในแก้วนะครับเนี่ยกลายเป็นแบบเหมือนเครื่องต้มยำไกลๆแล้วนะครับ
0: ฝั่งซ้ายนะคะพี่ป๊อป
1: ฝั่งซ้ายเป็นเครื่องปรุง
0: ค่ะ
1: เราก็บอกเหมือนเขาเรียกแบบอุปมาว่าเป็นเครื่องปรุงแต่เราไม่มีน้ำปลาเราใช้เกลือแทน
0: ใช้เกลือแทน
1: ใช่ครับก็มีความหวานเพราะมีเครื่องดื่มนะครับก็มีน้ำเชื่
0: อม
1: น้ำมะนาวเกลือเราเพิ่มสีสันหน่อยนึงนะครับก็คือเราใช้น้ำทับทิม
0: ว้าว
1: เพื่อให้แบบมันเกิดสี
0: อุ้ยต้องอร่อยแน่ๆเลยพี่ป๊อปรอทานค่ะ
1: ครับ
0: อันดับแรกทำอะไรก่อนคะพี่ป๊อป
1: ใช้ตัวเอาข่าก่อนนะครับ
0: คือ
1: เครื่องต้มยำเนี่ยเราต้องมาบุกก่อนเดี๋ยวพี่ใช้มือเลยนะครับไม่หมดครับเดี๋ยวเราทำสองแก้วสองเราพี่น้องนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเอาข่าก่อน
0: แล้วก็
1: เดี๋ยวพี่บุกก่อนเนาะ
0: ค่ะข่านี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่ป๊อป
1: ช่วยในเรื่องระบบท้องไส้นะครับข่าเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกฆ่าเชื้อเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะซึ่งเขาก็มาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมาฉีดฆ่าเชื้ออย่างเช่นฆ่าดับกลิ่นก็มาใช้ขาเป็นตัวใช่เป็นสมุนไพรในการดับกลิ่นด้วยนะครับเอาแค่นี้แหละ
0: แค่นี้
1: นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราใส
0: ่แค่นี้เองนะคะไม่ต้องแบบถึงกับละเอียดมาก
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บทำไงต่อคะพี่ป๊อปอ๋อใส่ลงไปในแก้วเลย
1: เนี่ยเครื่องต้มยำหอมๆของเราเนี่ยแหละครับเอาไปเป็นเครื่องดื่มครับ
0: ตะไคร้
1: เอามาบุกนิดนึงน่ะตะไคร
0: ้
1: นิดนึงบุกอ้าวเราจะช้อนตักดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ตะไคร้ดื่มของเรา
0: เสร็จปุ๊บ
1: หอมแดงครับ
0: หอมแดงค่ะ
1: คนละหัวก็พอเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเป็นเครื่องดื่มเราเดี๋ยวกินจะแรงเกินไป
0: หอมแดงนี่ถ้าเกิดว่าใครเป็นหวัดนี่คือดีเลยใช่ไหมคะพี่ป๊อป
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันช่วยอะไรบ้าง
1: ทำให้จมูกเราโล่ง
0: นะ
1: ระบบหายใจเราดีด้วยนะครับต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับ
0: ต่อไป
1: เป็นใบมะกรูด
0: อ
1: ่านิดนึงเราฉีกแล้วนะครับใส่ลงไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ดูนะคะว่าแต่ละอันนี่คือช่วยในเรื่องของสุขภาพเราทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อย
1: อ
0: ไม่ได้ใส่เยอะเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเราก็จะเป็นปรุงรสกันละ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพริกแดงเนี่ยปรุงรสเราใช้น้ำเชื่อมเราไม่ชอบหวานมากนะครับก็เอาสักช้อนชาครึ่ง
0: ค่ะ
1: ช้อนชาอีกครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: ครับแบบเพราะว่าเราต้องใส่น้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมันจะไม่ออกรสชาตินะครับ
0: ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานก็ใส่ได้อีก
1: ใช่ครับแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับมันต้องมีแบบเค็มบ้างนะครับ
0: ให้มีครบรสครบรส
1: 3รสครบรสนะครับต่อไปเป็นมะนาว
0: มะนาว
1: นะครับน้ำมะนาวชอบเปรี้ยวไหมครับ
0: ชอบค่ะพี่ป๊อปของตัดจัดได้เลยค่ะ
1: 2ช้อนชาเลย
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร
1: ่ก็ลดลง
0: ช้อนชาเดียว
1: เป็นช้อนชาเดียวหรือครึ่งช้อนชาก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ของเราตัดก็เอาเยอะหน่อยจัดจ้านจัด

0: โอเคนี่นะครับเราจะเพิ่มสีเราใช้น้ำทับทิม
1: น้ำทับทิม
0: นิดนึง
1: ค่ะน้ำทับทิมจริงๆก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะพี่ปอ
0: ใช่มีประโยชน์ครับ
1: ช่วยเรื่องอะไรคะพี่ปอ
0: น้ำทับทิมอนุมูลอิสระ
1: เหมือนกัน
0: นะครับนิดนึงนะครับ
1: นี่คุณผู้ชมใส่แค่เหมือนแบบว่าค่อนแก้วเองนะคะ
0: ครับให้มีสีสันนะครับ
1: ค่ะเหมือนปิดวัตถุดิบมานิดนึง
0: ใช่แล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วย
1: วิง่ายมากเลยอะค่ะ
0: ง่ายง่ายแป๊บเดียวเองครับได้ทานละ
1: อันนี้สำหรับใครที่แบบว่าทำอะไรไม่เป็นเลย
0: ครับ
1: ก็ทำได้
0: ต้มยำอยู่แล้วก็สามารถมาทำเป็นเครื่องดื่มได
1: ้
0: ดีกว่าดื่มน้ำหวาน
1: ใช่
0: น้ำตาลอย่างเดียว
1: ตอนนี้คนไทยอะนะคะเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยสูงกันมาก
0: ใช่ครับ
1: ทานแบบนี้ดีกว่าเครื่องดื่มหวานๆให้เราแบบสดชื่นด้วย
0: ใช่ครับมันถึงได้ชื่อว่าต้มยำสปาร์กิ้งไงครับ
1: ค่ะอุ้ยเสร็จแล้ว
0: แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นครับ
1: แล้วก็ใส่โซดา
0: เราใส่โซดาแล้วก็แต่งหน้ากันครับ
1: เทเลยนะคะพี่ป๊อป
0: เลยครับ
1: นี
0: ่โอเคแล้วก็แต่งด้วย
1: พอไหมคะ
0: ใส่
1: อีกหน่อยนึง
0: นิดหน่อยนึงแล้วก็แต่งด้วยตะไคร้นะครับแล้วก็พริก
1: สวยงามมาก
0: นะครับ
1: ตะไคร้นี่ก็มีประโยชน์อีก
0: ใช่ครับแล้วก็เอามาทำเป็นที่คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: รักโลกไม่ต้องใช้หลอด
0: ไม่ต้องใช้มันดูดไม่ได้อยู่แล้ว
1: หมายถึงว่าแบบไม่ต้องใช้หลอด
0: ไม่ต้องคน
1: ใช่
0: รักโลก
1: ค่ะ
0: ครับ
1: น่าทานมาก
0: แต่ยอดเนาะ
1: จริงๆใบสะระแหน่ที่แต่งนี้เราก็ทานได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ป๊อป
0: ครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พริกแต่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พริ
1: กนี่ก็ทานด้วยกันได
0: ้ด้วยกันได้ครับก็มีแบบเผ็ดปลายนิดๆนะครับไว้เป็นเครื่องตกแต่ง
1: โอ้ยสีก็น่าทานแล้วว่า
0: หอมใบสะระแหน่ขึ้นเลยครับ
1: กลิ่นหอมมาก
0: ครับ
1: พี่ป๊อปชิมเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับคนก่อนนะคะ
1: คนก่อนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะคุณผู้ชม
0: นี่ที่มีที่ไม้คนเป็นไงเอ่ย
1: อร่อยสุดอร่อยค่ะ
0: หอมเบาๆ
1: ใช่ค่ะกินต้มยำแต่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกินต้มยำน้ำใสอ่ะแต่ไม่ใช่อาหารคาวอ่ะ
0: ครับแล้วก็กลิ่นหอมของทับทิมน้ำทับทิมด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะสดชื่นเหมาะกับอากาศหน้าร้อนแบบนี้40องศาแบบนี้นี่ทานได้เลยนะคะแล้วก
0: ็ครับ
1: ป้องกันหวัด
0: ท้องไส้ด้วย
1: ท้องไส้ก็ดีด้วยนะคะลองไปทำดูนะคะ

0: สุขภาพดี
1: ช่วงโซนสุขภาพใจในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงปัญหาของเรื่องเด็กติดเกมกันนะครับซึ่งจะส่งผลถึงความสัมพันธ์คนในครอบครัวกันนะครับ
2: วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสันวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
3: และตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอเคแล้วนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปัง
3: คุณหมอคะแหมปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกมากจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดแค่กับเด็กนะคะผู้ใหญ่ติดเกมคุณหมอ
4: ครับ
3: คือโอ้โหเป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปวดใจกับอาการติดเกมของเด็ก
4: ๆครับ
3: อันนี้เนี่ยเราจะพอจะบอกได้ไหมคะว่าอาการติดเกมของเด็กเนี่ยมันคือระยะไหนถึงเรียกว่าติดเกมเล่นประมาณไหนใช้เวลาเท่าไหร่ถึง

0: เรียกว่าอาการติดเกม
1: ได้ครับจริงๆเรื่องของอาการติดเกมก็มีข้อนะครับก็จะเรียกว่ามีอาการติดเหมือนกันนะครับก็คือต้องมีตั้งแต่5ใน9ข้อขึ้นไปอย่างนั้นนะครับโดยที่เรื่องของอาการติดเกมก็มีตั้งแต่บางคนเด็กอาจจะรู้สึกหมกมุ่นอย่างนั้นนะครับกับการเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาอาจจะคิดถึงเกมเวลาที่เขาไปเรียนหรือทำกิจกรรมอื่นๆอยู่บ่อยๆนะคร
2: ับ
1: หรือบางคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่ไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้อย่างนั้นนะครับเช่นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi อย่างนั้นนะครับหรือบางคนอาจจะหงุดหงิดเวลาที่คุณพ่อคุณแม่บอกให้เขาหยุดหรือเลิกเล่นอย่างนั้นนะครับรวมถึงบางคนอาจจะเคยเพลงลงหรือหยุดลงอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่สามารถลดได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เขาใช้เวลากับกิจกรรมอื่นๆที่เขาเคยชอบเนี่ยน้อยลงเช่นเดิมบางคนอาจจะมีงานอดิเรกการเล่นดนตรีการวาดรูปอย่างเงี้ยนะครับศิลปะต่างๆนะครับหรือไปไม่ไปทำเหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจเป็นการใช้เรื่องของเกมในการจัดการอารมณ์ต่างๆนะครับเช่นบางเวลาเขาเบื่อเขาเศร้าเขาโกรธไม่พอใจก็ใช้เกมในการจัดการอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับ
0: อ๋อแบบนี้คืออาการติดเกม
2: อย่างนี้ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์นะครับ
1: ได้ครับจริงๆเรื่องของเกมก็อาจจะมีปัจจัยจากกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งนะจริงๆเรื่องของเด็กที่มีภาวะติดเกมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีภาวะติดด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเราพบว่าเรื่องของสมองนะครับการทำงานของสมองบางส่วนเช่นเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรางวัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมองส่วนเดียวกับการติดสารเสพติดต่างๆแล้วก็พบว่าสมองส่วนนี้ก็จะมีการทำงานผิดปกติไปนะครับในเด็กที่มีภาวะติดเกมที่ติดสารเสพติดนี่แหละนะครับ
2: โอ้เทียบเท่ากับติดยาเสพติดสารเสพติดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นสมองส่วนเดียวกันที่มันทำงานผิดปกติไปนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นก็คือต้องถึงขั้นที่จะต้องอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ถ้าถึงขั้นน
1: ั้นถ้าเป็นในเด็กที่พยายามปรับพฤติกรรมหรือทำหลายๆอย่างมาแล้วอาจจะยังไม่ดีขึ้นนะครับเราพบว่าการรับปรึกษาก็อาจจะช่วยเพราะว่าจริงๆอีกปัจจัยนึงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ตัวเด็กเองก็อาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจนะครับเช่นการมีภาวะสมาธิสั้นก็อาจจะทำให้เด็กก็อาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองในการเล่นเกมได้นะครับแล้วก็เด็กที่มีเรื่องของซึมเศร้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็พบว่าเด็กจำนวนหนึ่งก็อาจจะใช้อย่างนะครับงั้นการรักษาเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือเรื่องของสมาธิสั้นเนี่ยก็จะช่วยให้หยุดเล่นเกมหรือเด็กควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนะครับ
2: ในส่วนของผู้ปกครองนะครับต้องถามว่าเมื่อลูกเราติดเกมเราก็ต้องบอกว่าต้องมาถามในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับผู้ปกครองจะแก้ไขปัญหากับการลูกติดเกมยังไงครับ
1: ทีนึงเรื่องของการติดเกมเนี่ยถ้าป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับเช่นก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะอนุญาตให้เด็กๆมีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับถ้าก็ทำข้อตกลงกับเขาไว้ก่อนว่าเขาน่าจะใช้เวลาไหนได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะเข้าห้องนอนก็ให้วางไว้นอกห้องชาร์จไว้ข้างนอกห้องอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่ถ้าเขาเอาข้อคุณแม่ก็ควบคุมได้ยากเด็กก็อาจจะแบบใช้จนเลยเวลานอนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมา
2: ครับ
1: นะครับ
2: มันจะมีคำอยู่ว่าชอบเล่นเก
0: ม
2: กับการติดเกมบางทีเรื่องของเกมเนี่ยมันการเรื่องของการฝึกสมองนะครับแต่พอเล่นไปแล้วปุ๊บมันกลับติดอย่างเงี้ยนะครับเราจะแก้ยังไงหรือจะต้องปรับยังไงครับ
1: ใช่ครับก็ถึงเรื่องของการเล่นเกมกับติดเกมก็อาจจะดูมีความคล้ายกันใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าเรื่องเกมนี้มันก็เป็นสิ่งที่เด็กๆชอบแล้วก็สนุกอยู่แล้วนะครับเพราะมันก็ทำให้เด็กๆเพลิดเพลินนะครับมีแต่ว่าถ้าเด็กอาจจะใช้เวลากับมันจนมากเกินไปนะครับมีอาการหลายๆอย่างดังที่กล่าวไปในตอนต้นนะครับจนกระทั่งมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเขาเช่นบางคนอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบการเรียนได้อาจจะไม่ทำงานไม่ส่งงานบางคนอาจจะเล่นเกมจนดึกๆนะครับก็ตื่นไปโรงเรียนไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับไปหรือบางคนทำงานแล้วก็อาจจะไม่สามารถไปทำงานตื่นได้ทันเวลามีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวเพราะว่าสาเหตุจากการเล่นเกมเริ่มน่าจะเป็นปัญหาอาจจะมากกว่าการแค่ชอบเป็นข้างใครนะครับ
2: มันจะมีช่วงอายุไหมครับคุณหมอว่ามีช่วงอายุว่าอายุเท่านี้เราติดเกมแล้วมันอาจจะแบบพอโตขึ้นมาหน่อยประมาณเราไม่รู้ว่าโตมาที่ไหนจนแบบมันเชื่อมโยงไปถึงเราเป็นวัยรุ่นนะครับจนเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วติดเกมมันจะมีบอกไหม

0: ครับว่าช่วงนี้จะติดเกมมากที่สุดเลยครับ
1: จริงในเด็กเล็กๆเองครับก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่าติดอย่างนั้นนะครับแต่บางส่วนก็อาจจะเกินเวลาไปบ้างแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะยังปรับได้อยู่แก้ไขได้อยู่นะครับแต่ว่าพอเริ่มเข้าวัยรุ่นบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะปรับได้ยากเพราะว่าเขาก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็เราพบว่าบางส่วนก็อาจจะมีภาวะการติดได้นะครับแล้วก็ตัวเรื่องของสมองของวัยรุ่นเองเนี่ยส่วนที่เขาเกี่ยวข้องกับการยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมตัวเองบางทีเขาอาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาก็จะติดได้มากกว่าในวัยเด็กนะครับ
2: เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องสาเหตุการติดเกมจากพันธุกรรมเนาะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเป็นที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงบ้างบางท่านอ่ะเนาะเขาก็พยายามมาให้ลูกเล่นเกมแต่บางท่านก็คือปล่อยแท็บเล็ตอยู่กับลูกทั้งวันไปเลยก็คือง่ายดี
0: จะให้แท็บเล็ตเลี้ยงลูก
2: ใช่มันก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมที่เด็กอาจจะติดเกมเป็นสาเหตุหนึ่งไหมคะแล้วมันมีสาเหตุนี้แล้วมีสาเหตุอะไรอีกไหมคะ
1: จริงจริงการที่ปล่อยให้เด็กใช้โดยที่ไม่ได้ควบคุมดูแลนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ติดได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็พบว่าจริงๆเด็กๆบางส่วนเขาอาจจะใช้การเล่นเกมเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่ภาคภูมิใจในตัวเองมากนักอย่างนั้นนะครับแต่บางคนเขาอาจจะเล่นเกมได้ดีเล่นเกมได้เก่งอย่างนั้นนะครับเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเกมเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจได้อย่างนั้นนะอันนี้ก็จะทำให้ตัวเด็กเองก็จะใช้เกมมากขึ้นนะครับเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เองก็ส่งเสริมในเรื่องของความภาคภูมิใจในด้านอื่นๆของตัวเด็กด้วยเช่นบางคนเขาอาจจะให้แต่ความสำคัญแต่ด้านการเรียนแต่เด็กบางคนก็ไม่ได้มีความสามารถในด้านการเรียนเหมือนกันทุกคนนะแต่เขาอาจจะมีความสามารถด้านการเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาหรือศิลปะถือตัวเองในส่วนนั้นด้วยก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ป้องกันการติดเกมได้นะครับ
2: แล้วมันมีถึงขั้นที่ติดเกมจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าน้องมีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นหาทางออกด้วยการเล่นเกมมีไหมครับ
1: จริงๆมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยครับเราก็บอกว่าเด็กๆบางส่วนก็อาจจะนะครับแล้วก็คอยมีการติดเกมตามมาทีหลังแต่เด็กบางส่วนเองที่อาจจะมีปัญหาการติดเกมแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหรืออื่นๆด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับ
2: อันอย่างนี้สองอย่างนี้ต้องแก้อันไหนก่อนนะสมมติอ่ะมีปัญหาสุขภาพจิตก่อนแล้วมาติดเกมก็ต้องให้เลิกเล่นเกมไปเลยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเขาพบว่าเด็กๆก็มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วอย่างเงี้ยครับก็ควรที่จะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพจิตตรงนั้นร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะเลิกเล่นเกมหรือหยุดติดเกมได้ยากอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ารักษาเรื่องของปัจจัยสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วนะครับก็ลองดูปัจจัยอื่นๆว่ามีอะไรที่ทำให้เด็กเขายังใช้เกมอยู่เช่นเด็กๆบางคนก็อาจจะขาดความภาคภูมิใจในเรื่องอื่นๆนะครับคุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับเขาได้อย่างไรบ้างเขามีจุดแข็งยังไงบ้างก็พยายามลองหานะครับรวมถึงบางคนเขาอาจจะขาดเพื่อนในชีวิตจริงนะครับเด็กๆจำนวนมากนี้ก็จะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนเล่นเกมหรือเพื่อนออนไลน์นะครับแล้วก็จะต้องลองมาประเมินดูว่าอะไรทำให้เขาไม่มีเพื่อนในชีวิตจริงมากนะด้านสังคมหรือเปล่านะครับแล้วเราจะส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมเขาได้อย่างไร
0: อยากให้คุณหมอยกตัวอย่างเรื่องของเด็กที่แบบว่ามีเรื่องของแนวความคิดที่ไม่นับถือตัวเองหรือแบบเหมือนกับว่าดูแล้วเขาแบบว่าคนไม่ยอมรับเขาอย่างนี้นะครับคุณหมอพอจะมีตัวอย่างยกตัวอย่างให้ไหมครับ
1: ได้ครับทีนี้ก็มีเด็กส่วนหนึ่งนะครับที่บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยได้ส่งเสริมทักษะทางด้านอื่นๆแล้วก็เด็กก็อาจจะเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งนักนะครับเขาก็ไปเล่นเกมจนกระทั่งบางทีเขาก็ประสบความสำเร็จในเกมพอแบบนี้บางคนเขาจะดูเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแรงกิ้งจากอันดับในเกมอย่างเงี้ยนะครับ
0: ได้รางวัลได้แรงกิ้ง
1: แล้วก็บางทีเขาก็จะมีเพื่อนๆในเกมมาชื่นชมเขาว่าเขาเล่นเก่งจังนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้เขายังเล่นเกมต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับ
0: ในเรื่องการเรียนเขาละครับ
1: อันนี้ถ้าแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนเช่นเขาอาจจะมีเรื่องของทักษะการเรียนรู้บกพร่องอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีเรื่องของภาวะสมาธิสั้นอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคหนึ่งทำให้เขาขาดความภาคภูมิใจตรงส่วนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างรวมด้วยแล้วก็หาจุดแข็งอื่นๆให้กับเขาแล้วส่งเสริมเนี่ยครับก็เพราะว่าจริงๆเด็กบางส่วนก็ทำให้เรื่องภาวะติดเกมน้อยลงนะครับเพราะเขามีเรื่องภูมิใจอื่นๆทดแทนตรงนั้นได้
0: แต่ถ้าเกิดเขาพูดง่ายๆเขาเล่นเกมแล้วเขาประสบความสำเร็จก็คือเป็นได้แรงกิ้งอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองควรจะสนับสนุนเขาไหมครับ
1: จริงๆนั้นถ้าเขาถือว่าอยากที่จะเป็นเกมเมอร์หรือปัจจุบันก็จะมีเรื่องของนักกีฬาอีสปอร์ตอะไรต่างๆนะครับ

0: ถ้าเกิดว่าดูเขาก็มีทักษะตรงด้านนั้นแต่ว่าจริงๆคนนักเรียนหรือเด็กวัยรุ่นเองก็มักจะต้องมีหลายๆบทบาทนะ
1: ครับ
0: เขาก็อาจจะยังจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบในด้านการเรียนอยู่บ้างก็ให้เขารับผิดชอบเท่าที่เป็นไปได
2: ้
0: รวมถึงอาจจะมีบทบาทของการเป็นลูกนะครับการรับผิดชอบงานบ้านในครอบครัวถ้าเขาก็เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตด้วยแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของการเป็นนักเรียนได้พอสมควรรับผิดชอบหน้าที่ของการเป็นลูกได้พอสมควรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ดีนะครับ
2: ก็คือแบ่งหน้าที่เขาให้เขาทำอย่างอื่นสลับ
0: เด็กๆหรือทุกคนก็มักจะไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเช่นบางคนก็เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ต้องเป็นทั้งคุณครูอาจารย์หรืออย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีหลายบทบาทในคนคนเดียวกันนะครับ
2: บางคนอยากจะให้ลูกเลิกเกมโดยการที่แบบว่าหักดิบใช้คำนี้เลยดีกว่าดึงออกไปเลยแล้วก็แบบว่าไม่ให้แท็บเล็ตอยู่เลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ควรที่จะทำไหมครับ
0: อันนี้ก็มักจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันในครอบครัวมากกว่าอย่างเงี้ยนะคร
1: ับดิบเกินก
2: ็
0: นะครับ
2: ต้องค่อยลด
0: นั่นก็น่าที่จะค่อยๆพูดคุยครับการใช้เรื่องของการสื่อสารดูว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงกับเขาอย่างไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบตรงไหนที่เขาอาจจะขาดไปแล้วเราอยากให้เขารับผิดชอบตรงส่วนนี้ก่อนเช่นบางครั้งก็อาจจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาอยากจะเล่นก็เล่นได้แต่ก็น่าที่จะต้องแบบตื่นรับผิดชอบเรื่องการตื่นนอนไปโรงเรียนได้ด้วยในวันถัดไปนะครับ
2: วิธีแก้ทุกประเภทเลยค่ะคุณหมอมีกี่วิธีคะ
1: เยอะไหมครับเยอะไหมคร
0: ับ จริงๆก็ต้องลองดูของปัจจัยที่ทำให้เขาอาจจะใช้เกมจนมากเกินไปในตอนนี้อยู่นะครับเช่นบางคนเวลาเล่นแล้วก็อาจจะเพลิดเพลินมากจริงๆครับจนมันลืมเวลาไปอย่างเงี้ยเตือนไว้ว่าถึงตรงนี้แล้วน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหรือคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าไปเตือนในช่วงที่ใกล้หมดเวลานะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการเสริมแรงจูงใจอื่นๆเช่นถ้าเขาดูพยายามที่จะควบคุมตัวเองจริงๆแล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการชื่นชมอย่างเงี้ยหรือให้รางวัลอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กก็มีแรงจูงใจที่จะควบคุมตัวเองให้มากขึ้นนะครับ
2: วิธีแก้ปัญหาของคุณหมอที่นี้อยากให้คุณหมอยกเคสที่แบบว่าเด็กติดเกมแล้วไปสู่อาการที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าพอจะเคยเจอเคสแบบนี้ไหม
0: ครับพอดีนี้เด็กที่เล่นเกมบางส่วนเขาก็จะมักจะเก็บตัวอย่างเงี้ยก็อยู่แต่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้เขาไม่ได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือพบปะผู้คนอย่างเงี้ยครับบางทีก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเด็กที่เล่นเกมจนมากเนี่ยบางครั้งก็จะมีความขัดแย้งกันในครอบครัวก็มักจะถูกคุณพ่อคุณแม่ตำหนิบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีความภูมิใจในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นบางคนเคยเรียนดีเรียนเก่งนะครับแต่ว่าพอใช้เกมจนมากเกินไปก็ทำให้ผลการเรียนตกลงนะครับอันนี้มันก็จะเป็นความเครียดหนึ่งที่ทำให้เด็กก็อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้นะครับ
1: บางทีก็เรียกว่าขาดสัมพันธ์การมันเรียกปฏิสัมพันธ์กับคนในรอบข้างนะครับบางทีอยู่แต่ในห้องแล้วเล่นแต่เกมอย่างเดียวนะคร
0: ับ ใช่ครับ
2: แล้วการที่เด็กติดเกมอ่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าพาไปสู่โรคซึมเศร้าได้อันนั้นน่าจะหนักสุดนะคะหรือว่ามันมีอาการที่ติดเกมแล้วแสดงอาการที่มันเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตรุนแรงมากกว่านี้อีกนะคะ
0: ครับจริงๆเรื่องของเกมที่หลายๆคนอาจจะเป็นห่วงกันนะครับว่าเกมอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กก้าวร้าวรุนแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พบว่าเรื่องความก้าวร้าวรุนแรงก็มักจะมีเรื่องสื่อเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆตัวเด็กเองก็อาจจะยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาก้าวร้าวรุนแรงได้ด้วยเช่นบางคนก็อาจจะขาดการเลี้ยงดูที่ดีหรือเหมาะสมอย่างเงี้ยครับหรือตัวเด็กเองก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือเป็นเรื่องของสมาธิสั้นอย่างที่ได้พูดถึงไปนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของความก้าวร้าวรุนแรงได้ว่าถ้าการเล่นเกมอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆที่เขาอาจจะมีด้วยเนี่ยแล้วก็น่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องความก้าวร้าวรุนแรงตรงนี้ได้นะครับ
2: ค่ะสุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นิดนึงบางคนก็ไม่รู้เนาะว่าปัญหาเด็กติดเกมจะพาไปสู่เรื่องของสุขภาพจิตได้นะคะก็เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นให้ลูกเลิกอยู่ให้หมอทิ้งท้ายให้ค่ะ
0: จริงเราคิดว่าเรื่องปัญหาการติดเกมถ้าป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็พ่อคุณแม่น่าจะชักชวนเด็กๆที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเช่นการไปวิ่งออกกำลังกายการวาดรูปด้วยการเล่นดนตรีด้วยการต่างๆอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กมีกิจกรรมอื่นๆนอกจากการใช้เกม

0: ดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ตัวเด็กเองขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กเองอาจจะค้นหาตัวเองแล้วก็พบว่าตัวเขามีแล้วเขาก็จะเกิดความนับถือตัวเองครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ป้องกันปัญหาการติดเกมได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ฟังคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะแก้ปัญหาลูกๆติดเกมนะคะคือการเล่นเกมเนี่ยก็มีข้อดีแต่ถ้าเกิดว่าเล่นมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้นะคะรับผิดชอบเขาให้เขาได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเคที่มาพูดคุยกับเรา
0: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ H-Zone ก็มีตัวอย่างแบบทดสอบวัดการติดเกมอินเทอร์เน็ต9ข้อมาให้น้องๆและผู้ปกครองได้ทดลองทำกันด้วยครับข้อ1ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณมีช่วงเวลาที่คิดถึงแต่การเล่นเกมข้อที่2ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณเคยรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเพราะคุณอยากจะใช้เวลาเล่นเกมมากขึ้นข้อที่3ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณเคยรู้สึกแย่หรือหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามหรือไม่สามารถเล่นเกมได้ข้อที่4ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณไม่สามารถลดเวลาการเล่นเกมได้แม้จะมีคนอื่นบอกซ้ำๆให้ลดการเล่นลงข้อ5ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณเคยเล่นเกมเพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องคิดเรื่องเครียดหรือไม่สบายใจต่างๆข้อที่6ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณเคยโต้เถียงกับคนอื่นเนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการเล่นเกมของคุณข้อ7ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณเคยโกหกหรือหลอกผู้อื่นถึงความถี่และระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมของคุณข้อที่8ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณเลิกหรือลดความสนใจในงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆเพราะต้องการที่จะเล่นเกมข้อที่9ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีบ้างหรือไม่ที่คุณเคยคนในครอบครัวแฟนหรือคนรักเพราะการเล่นเกมหากคุณตอบว่าใช่ตั้งแต่5ข้อขึ้นไปแสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีอาการติดเกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามควรมีการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินยืนยันการวินิจฉัยและเข้ารับการดูแลต่อไปนะครับ
3: ปัญหาเด็กติดเกมในทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปเนื่องจากในปัจจุบันมีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายทั้งสื่อเกมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตที่ลูกๆสามารถเข้าถึงได้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนจะกังวลใจว่าอาการติดเกมอาจส่งผลกระทบต่างของลูกและเราจะมีวิธีป้องกันและไกลวันนี้รายการ H-Zone โซนสุขภาพดีจะขอแชร์เคล็ดลับดูแลลูกอย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เล่นเกมแล้วได้คุณประโยชน์ที่มากกว่าโทษโดยเริ่มแรกเรามาทำความรู้จักกับ4เช็คลิสต์ลักษณะของการติดเกมมีพฤติกรรมตามข้อเหล่านี้หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่ามีคุณพ่อคุณแม่ควรรีบหาแนวทางการแก้ไขรวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อบุคลิกและการเรียนของพวกเขาในอนาคต1. ใช้เวลากับการเล่นเกมมากจนเกินไปในที่นี้หมายถึงการที่ลูกนั่งเล่นเกมอยู่กับอาจมากกว่า 3-4 ชั่วโมงต่อวันหรือการนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนจนแทบไม่หยุดพักซึ่งถือได้ว่ากินและการนอนหลับของพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง

0: 2. แสดงความก้าวร้าวเมื่อไม่พอใจเมื่อลูกจดจ่อกับการเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงหรือส่งผลจะมีพฤติกรรมชอบทำเสียงดังโวยวายและหงุดหงิดง่ายหากคุณแม่ไม่รีบตักเตือนพวกเขาจะเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัยและแก้ไขได้ยากเมื่อโตขึ้น 3. สมาธิสั้นไม่จดจ่อกับการเรียนในเกมจะมีสิ่งเร้าที่คอยรบกวนสมาธิของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีหรือเสียงต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้พวกเขามองหาความสนุกหรือสิ่งที่น่าสนใจตลอดเวลาจนไม่สามารถจดจ่อกับอะไรที่ต้องใช้ความอดทนอย่างเช่นการเรียนการออกกำลังกายหรือการทำงานบ้านได้ 4. เริ่มตัดขาดจากโลกภายนอกกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่เกมออนไลน์เป็นอะไรที่น่าเบื่อใช้เวลานานแถมยังต้องลงมือทำอย่างมากกว่าจะได้มาซึ่งรางวัลการเล่นเกมมีความสุขได้อย่างรวดเร็วง่ายดายจนนำไปสู่การเก็บเพื่อนโรงเรียนหากลูกๆมีอาการเหล่านี้ฟังและแก้ไขปัญหารับมือเมื่อลูกติดเกมตามวิธีที่เราอยากแนะนำตามนี้ 1. สร้างวินัยในชีวิตประจำวันฝึกวินัยให้ลูกรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเช่นเมื่อกลับจากโรงเรียนจะต้องอาบน้ำกินข้าวพร้อมทำการบ้านให้เสร็จคุณแม่จึงอนุญาตให้เล่นเกมได้ 2. จำกัดชั่วโมงการเล่นเด็กๆไม่ควรใช้เวลาติดกับหน้าจอนานคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้มงวดกับระยะเวลารวมถึงเครื่องเล่นเกมไว้ในที่ส่วนรวมเพื่อให้สอดส่องดูแลได้ง่าย 3. หากิจกรรมสร้างสรรค์ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาการลูกติดเกมอาจจะเกิดจากการที่ขาดสิ่งเร้าที่น่าสนใจคุณพ่อคุณแม่สามารถหากิจกรรมสนุกๆหรือ create activity ร่วมกันได้เกมกระโดดยางเอาตัวรอดผ่านสิ่งคิดออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะชมการแสดงศิลปะรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้นอารมณ์ดีร่างกายได้ขยับและแข็งแรงแล้วพวกเขายังได้พัฒนาทักษะด้านความคิดการวางแผนและเปิดมุมมองอื่นๆได้อีกด้วย 4. ให้รางวัลเมื่อพวกเขาทำอีกหากเราให้รางวัลเมื่อพวกเขาทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อลูกยอมทำตามข้อก็สามารถตอบแทนความตั้งใจเล็กๆนี้ด้วยสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเมนูโปรดแสนอร่อย 5. ปรึกษาพูดคุยกับจิตแพทย์หากทำทุกวิถีทางแล้วยังไม่ได้ผลคุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกมาพบกับคุณหมอเพื่อช่วยกันหาปมปัญหาลึกๆนำแนวทางแก้ไขที่ได้ผลยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับเรื่องไปนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะมีสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับ
2: และอย่าลืมติดตามรายการ S-Zone Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ